0: อย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยส่วนกลางวันที่28กรกฎาคมเวลา 7:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปณท้องสนามหลวงจากนั้นในเวลา 8:00 นจะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน www.ocsc.go.th ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมและในช่วงเย็นเวลา 17:30 นและ 19:29 นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้ในวันที่29กรกฎาคมจะมีพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มของหน่วยงานต่างๆจากท้องสนามหลวงเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มในการนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่7ถึงวันที่19สิงหาคม2569โดยไม่ถือเป็นวันลาน
1: ายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนื่องจากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
3: ท่านนายกก็ได้พูดย้ำในคณะรัฐมนตรีค่ะว่าเรื่องนี้ต้องเอาไปทบทวนอย่างด่วนนะคะคนที่เดือดร้อนแล้วเขาต้องการทำเรื่องที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วรวมทั้งให้กรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนเพื่อยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำถึงหัวใจสำคัญของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงขณะเดียวกันกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ
4: ์ผมบอกแล้วเราให้ทบทวนสิทธิ์เต็มที่คนเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาแต่คนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยก็ต้องมาจัดการก็มีบริษัทเอาชื่อคนไปเอาชื่อชาวบ้านมาใส่เป็นจ้างเงินจ่ายเงินเดือนมาจ่ายเป็นกรรมการบริษัทพวกทุนเทาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาชื่อมาเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเห็นอยู่พวกนี้ก็ถูกหลอกมาก็ต้องจัดการ
2: ขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าทางตลาดหลักทรัพย์เตรียมประสานงานกับกระทรวงการคลังขอข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำมาตรวจสอบและคัดแยกจำนวนผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อให้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอย่างละเอียดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำรอยในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
0: ตั้งแต่ต้นปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนเกินเป้าหมาย1ล้านตันเร็วกว่าที่คาดไว้สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยังประเทศจีนระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมามีปริมาณการส่งออกเกินเป้าหมาย1ล้านตันได้เร็วกว่าที่คาดไว้คิดเป็นมูลค่ากว่า114,818 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยและเป็นผลจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในการรักษามาตรฐานคุณภาพและขยายตลาดอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผลผลิตทุเรียนที่เพิ่มขึ้นประมาณ30%นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันการส่งออกทุเรียนให้เติบโตต่อเนื่องโดยเร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดควบคู่กับการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกแบบครบวงจรทั้งการเชื่อมโยงตลาดในประเทศการขยายตลาดต่างประเทศและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นยกระดับศักยภาพผลไม้ไทยในตลาดโลกและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านที่แท้จริงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่เพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่แท้จริงโดยสุจริตโดยไม่ต้องสอบใหม่ขณะเดียวกันยังออกหนังสือด่วนที่สุดขอเลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จากเดิมนัดหมายวันที่23กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนเนื่องจากต้องรอผลการดำเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่วัดหนองหินตำบลวัดตะแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียงรายที่หมู่6บ้านพญากองดีตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สรวยจังหวัดนครนายกที่หมู่3โรงเรียนพดุงอิสลามตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านแคนตำบลบ้านแคนอำเภอวาปีปทุมจังหวัดหนองคายที่โรงเรียนบ้านหัวหาดตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านลานตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบ Taffy Fondue for Education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางรับแจ้งเหตุเดิมทำให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าและทราบผลการดำเนินการได้ในระบบเดียวเพิ่มความสะดวกโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าสหรัฐจะสนับสนุนความพยายามของเลบานอนในการสร้างสันติภาพกับอิสราเอลแม้การสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ยังคงดำเนินต่อไปพร้อมเน้นย้ำว่าเลบานอนเป็นประเทศที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและต้องเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างหนักมาเป็นเวลาหลายทศวรรษขณะที่ประธานาธิบดีอาอูนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์สนับสนุนกองทัพเลบานอนพร้อมเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะล่มสลายหากปราศจากกองทัพเลบานอนการหารือดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพเลบานอนเริ่มเข้าประจำการในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลโดยสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาน
1: ายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายเกากิมฮวนเลขาธิการสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59 ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยนายหวังอี้ระบุว่าจีนพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือกับอาเซียนและปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของกลุ่มประเทศโลกใต้หรือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาพร้อมเน้นย้ำว่าจีนยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกประเทศมาโดยตลอดด้วยการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีด้านนายเกากิมฮวนกล่าวว่าอาเซียนคาดหวังที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในด้านต่างๆอาทิการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
0: นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP โดยวิพากษ์วิจารณ์นายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษที่แสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครนและกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมมีความตั้งใจที่จะทำให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไปนายเปสคอฟยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลรัสเซียไม่ได้คาดหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอังกฤษจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้รัสเซียมองว่าอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศโลกตะวันตกที่มีท่าทีเป็นปฏิปักษ์มากที่สุดโดยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตกต่ำที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากข้อพิพาทหลายประเด็นรวมถึงการที่อังกฤษเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซีย
1: รัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบานออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนูริสถานทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย23รายและมีผู้สูญหายอีกราว100รายนอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนร้านค้าตลาดและโรงแรมหลายแห่งได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่นที่เมืองฉางโจสธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกนักแบดมินตันไทยเก็บชัยกันได้ทั่วหน้าโดยหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบชนะมิเชลลีจากแคนาดา2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับเหงียนทุยลินจากเวียดนามส่วนบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกจะชนะดาวิกาซีฮักจากอินเดีย2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับฮูตี้กุสุมาวารีนี่มืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนคู่ผสมพักพลเชระรัตสกุลกับซัตซีรีใต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกตบชนะอู๋กวนซุนกับรีเชียซินจากไต้หวัน2-0เกมเข้าไปเจอกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดรูจากฝรั่งเศสขณะที่หญิงคู่นันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดชนะฟรานเชสก้าคอเบตกับเจนนี่ไก่คู่จากสหรัฐอเมริกา2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียเกรด2สนามที่3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2หญิงเดียวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาตินักเทนนิสไทยมืออันดับ1ของรายการหัวชนะวาเนียพาราวันจากฟิลิปปินส์2-0เกมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปณิภาธาดาตั้งสกุลด้านชายเดียวกัญญเรศครูสากยะวงศ์ชนะโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกา2-0เซตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027 Presented by น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสุดยอดไนท์รันอันดับ1ของเมืองไทยภายใต้แนวคิดสวรรค์ของนักวิ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลก World Athletic Road Race ที่นักวิ่งสามารถนำสถิติไปควอลิฟายในงานวิ่งระดับตำนานได้ทั่วโลกก้าวสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียทำการแข่งขันในวันที่23มกราคม2570คาดว่าจะมีนักวิ่งและผู้ติดตามทะลุ 100,000 คนติดตามรายละเอียดได้ที่เพจบุรีรัมย์มาราธอนนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยดร.เสนีสุวรรณดีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการศูนย์ความร่วมมืออุตสาหกรรมและการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการวิเคราะห์เกมกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬาให้มีความสอดคล้องกับบริบทการทำงานจริงและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมกีฬาทั้งในปัจจุบันและอนาคตพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่24-25 กรกฎาคม 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง30 เซนติเมตรและเวลา 22:58 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง51 เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง11 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
10: 1นาทีกับกปท.
1: ปัจจุบันมีผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยที่ใช้ GPS ในการนำทางเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องซึ่งก็มีประโยชน์มากมายแต่ขณะเดียวกันก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันหากใช้อย่างไม่ระมัดระวังเพราะการจดจ่อตรงหน้า GPS เพื่อกดหาจุดหมายปลายทางในขณะขับรถโดยต้องละสายตาออกจากเส้นทางอาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดขาดสมาธิและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะการละสายตาออกจากเส้นทางแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็มีโอกาสเสี่ยงได้เช่นเดียวกันดังนั้นหากจำเป็นต้องค้นหา GPS ควรจอดรถก่อนเพื่อให้ผู้ที่นั่งข้างๆช่วยตรวจดูเส้นทางจะปลอดภัยกว่าการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างถูกต้องจะนำมาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแต่การใช้งานบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าทานตะวันทานตะวันประกอบด้วยคำว่าทานกับตะวันคำว่าทานเขียนททหารสระอานอหนูมีความหมายว่า

0: มากจึงบานรับแสงในตอนเช้าและหันดอกตามดวงตะวันเมล็ดทานตะวันใช้กินและสกัดเป็นน้ำมันได
1: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่4ประเพณีแต่งงานชาวมอญเรียกว่าแมะเงอทอบโตแปลว่ามงคลซ้อนมือจัดภายหลังการสู่ขอแล้วขบวนขันหมากจากบ้านเจ้าบ่าวจะแห่ไปบ้านเจ้าสาวภายในขบวนมีเฒ่าแก่ที่เคยเป็นผู้พูดจาสู่ขอกันถือตะเกียงนำหน้าขบวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ร่วมในขบวนจะร้องรำทำเพลงกันไปอย่างสนุกสนานเมื่อถึงบ้านเจ้าสาวเฒ่าแก่ทั้งสองฝ่ายจะสอบถามกันพอเป็นพิธีเจ้าบ่าวจ่ายค่าผ่านประตูจากนั้นจะมีหมอขวัญเป็นผู้ประกอบพิธีทั้งหมดโดยไม่มีพิธีสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการยื่นอุทธรณ์ค่ะ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชลธรจัญญาอ่าน
0: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงมหาดไทยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการยื่นอุทธรณ์เพื่อไม่ให้ผู้ที่เดือดร้อนต้องตกหล่นหรือหลุดออกจากระบบสวัสดิการของรัฐติดตามรายละเอียดจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสัมภาษณ์โดยณภัสสรแก้วคำครับ
6: ขณะนี้ท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
7: สวัสดีครับ
6: ค่ะตอนนี้กระแสในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มาแรงเหลือเกินนะคะกลไกในการอำนวยความสะดวกและการอุทธรณ์สิทธิ์ต่างๆของกระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือมีปัญหาเรื่องสิทธิ์ต่างๆนะคะในการตั้งศูนย์ One Stop Service ได้มีความพร้อมอย่างไรบ้างคะช่วงนี้
7: คือตอนนี้ความพร้อมของกรมการปกครองภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเราพร้อมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราจะมีการ cross check รายละเอียดกับกระทรวงการคลังด้วยว่าพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้เข้าระบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับติดปัญหาด้านไหนอย่างเช่นของกระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์เช่นมาตรการของกระทรวงคมนาคมก็จะเป็นเรื่องรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับพาณิชย์ก็เรื่องบัญชีหุ้นหรือว่าบัญชีเงินสดหรือว่ามีการจ้างงานหรือมีชื่อเป็นกรรมการบริหารบริษัทต่างนะครับเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกระทรวงต่างๆนะครับเพื่อที่เวลาเราลงไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็จะมีเช็คลิสต์ของแต่ละกระทรวงของแต่ละกรมมาเพื่อที่เราจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดพี่น้องประชาชนนั้นมีปัญหาเรื่องการครอบครองยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็จะมีลิสต์ของกระทรวงคมนาคมมาที่กรมการปกครองเพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็ หลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้อง

0: ประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับ
1: ค่ะนั่นก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่เพื่อสะท้อนปัญหาความเป็นจริงให้มากที่สุดนั่นเอง
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะในการลงพื้นที่เข้าพบกับประชาชนนะคะที่ไม่สามารถเดินทางไปด้วยตนเองเนี่ยค่ะทางกระทรวงมหาดไทยจะมีการให้บริการอย่างไรบ้างรวมไปถึงการขยายระยะเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ออกไปนะคะมีการเตรียมรับมือกับจำนวนประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาติดต่ออย่างไรบ้างคะ
0: ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางนะครับมาที่ว่าการอำเภอเนี่ยเราก็จะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและในอำเภอเนี่ยลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับเรากำลังจะขอครม.ในการที่จะยืดระยะเวลาออกไปนะครับจากสิ้นเดือนนี้ไปถึง20กันยาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยเราต้องการให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะอุทธรณ์เนี่ยได้เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบนะครับในทุกมิติไม่ว่าการครอบครองยานยนต์อย่างที่ผมแนะนำเรียนไปหรือว่าเอกสารต่างๆในการจ้างงานนะครับหรือว่าเอกสารในการถ่ายโอนบัญชีอะไรต่างๆหรือว่ามีชื่ออยู่ในบริษัทต่างๆท่านจะเรียนทั้งขาดสิทธิ์เนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะได้มีเวลาในการเตรียมเอกสารผนวกเดียวกันก็คือว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองพอเราเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งไปถึงแต่ละหน่วยงานเพื่อให้พิจารณาในการคัดกรองอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะส่งไปที่กระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายเวลาเลยเป็นสิ่งที่จำเป็นครับและการขยายเวลาณที่นี้สำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังสามารถไปลงทะเบียนถ้าเกิดเป็นการอุทธรณ์สามารถมาที่อำเภอได้นะครับใครที่ไม่สามารถเดินทางมาได้เราก็จะไปหาพี่น้องประชาชนเนี่ยถึงที่บ้านนะครับเพื่อร่วมเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆในการยืนยันนะครับเพื่อที่เอามาเป็นข้อมูลในการที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อไปนะครับแต่ในระหว่างนี้นะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยจะยืดไปถึง20กันยาเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัดส่วนของโครงการไทยช่วยไทยที่จะเริ่มเดือนสิงหากันยาเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้วนะครับก็ยังสามารถไปลงทะเบียนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการของไทยช่วยไทยได้อยู่นะครับ60-40
1: ค่ะรัฐก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะคะ
0: ไม่ได้ทอดทิ้งครับ
1: ค่ะแต่ยังมีอีกกรณีนึงนะคะที่ประชาชนยังพบปัญหาในเรื่องการถูกนำชื่อไปแอบอ้างสวมสิทธิ์นะคะเช่นนำชื่อไปเปิดบริษัทหรือนำไปเป็นบัญชีม้าเนี่ยที่เราปัญหาพบคือเจ้าตัวเนี่ยไม่ทราบเรื่องเลยว่าจะต้องเสียสิทธิ์บัตรตรงนี้ไปกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีแนวทางในการช่วยเหลือและพิสูจน์สิทธิ์อย่างไรบ้างคะ
0: ก็ตอนนี้ทางท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยเขาก็ได้แถลงไปแล้วว่าอาจจะมีชื่อของพี่น้องประชาชนอยู่ประมาณแสนกว่ารายที่ขาดสิทธิ์ตรงนี้ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพี่น้องประชาชนตอนที่ไปเช็คว่าตัวเองได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์เนี่ยเขาจะระบุมาเลยนะครับว่าไม่ได้สิทธิ์เพราะอะไรถ้าเกิดว่ามันเด้งขึ้นมาว่าบัญชีมีการโอนเงินเป็นกรรมการบริหารบริษัทหรือมีหุ้นส่วนหรือมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีในการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็สามารถมายื่นอุทธรณ์กับเราได้โดยที่มาชี้แจงเราได้เลยครับว่าชื่อของท่านนั้นท่านไม่รู้เรื่องในการที่มีชื่อของท่านไปปรากฏอยู่ในธุรกรรมทางการเงินต่างๆนะครับกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพาณิชย์ก็จะบูรณาการทำงานร่วมกันแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการสืบต่อนะครับร่วมกับตำรวจแห่งชาติแล้วก็ DSI ว่าชื่อเหล่านี้เนี่ยไปปรากฏอยู่ในธุรกรรมหรือธุรกิจต่างๆได้อย่างไรนะครับและตัวผมเองเนี่ยก็เป็นประธานคณะกรรมการของจัดระเบียบสังคมอยู่แล้วซึ่งในมิตินี้เราก็ต้องดูแลอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นผมก็จะสืบต่อแล้วก็นำคนที่อ้างชื่อเอาชื่อของพี่น้องประชาชนแบบบ้างเนี่ยมาดำเนินคดีต่อไปครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการบริการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมกันเลยทีเดียวนะคะค่ะแน่นอนค่ะเราจะไม่คาดหวังก็เป็นไปไม่ได้ท่านวางเป้าหมายไว้อย่างไรว่ากลไกของกระทรวงมหาดไทยจะช่วยลดจำนวนคนจนที่ตกหล่นหรือผู้ที่เดือดร้อนจริงที่ไม่ได้รับสิทธิ์ได้มากน้อยเพียงใดคะ
0: คือจริงๆแล้วการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครั้งนี้นะครับเรามีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่มีความลำบากและเป็นกลุ่มของพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยและต้องการให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของสวัสดิการต่างๆแต่โดยเป้าหมายเนี่ยตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขนะครับในสัดส่วนของตัวเลขว่าปัญหาของการครอบครองยานยนต์ก็อยู่ที่ประมาณ1,400,000คนนะครับคนที่ติดอยู่ในระบบการศึกษาประมาณ 3-400,000 คนที่มีบัญชีแอบอ้างประมาณแสนกว่าคือตรงนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีหลักฐานสามารถมายืนยันตัวตนได้ว่าตัวเองนั้นไม่ได้ครอบครองหรือว่าในสิ่งที่ครอบครองเนี่ยมันเป็นซากไปแล้วหรือโอนลอยไปแล้วเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยก็พร้อมอำนวยความสะดวกเต็มที่จะเกิดถามผมว่าตัวเลขในใจก็คือว่าคนที่ควรจะได้สิทธิ์ควรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนครับนี่คือตัวเลขในใจผม
1: ฟังแล้วก็ชื่นใจไปกับประชาชนนะคะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ได้รับความสนใจก็ในเรื่องของส่วนลดค่าน้ำค่าไฟแน่นอนสำหรับผู้ที่ผ่านสิทธิ์แล้วนะคะทางกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้เปิดแนวทางการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนะคะที่เริ่มลงทะเบียนไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่20นะคะตอนนี้ขอให้ท่านทบทวนเงื่อนไขในการที่จะเข้าไปขอใช้สิทธิ์ในส่วนของค่าน้ำค่าไฟด้วยค่ะ
0: ครับก็สำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทางการไฟฟ้าภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงนะครับแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนในการขอรับความช่วยเหลือเรื่องค่าไฟได้นะครับก็ไม่เกิน315 บาทต่อเดือนนะครับเหตุผลที่เราอยากจะให้ลงทะเบียนเพราะว่าบางครัวเรือนเนี่ยผู้ที่ได้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอาจจะมากกว่า1ท่านหรืออาจจะเป็นท่านที่ไม่ได้เป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าหรือมิเตอร์ประปานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเนี่ยมาลงทะเบียนตามระเบียบหลักเกณฑ์ของไฟฟ้าและประปาในส่วนของประปานั้นท่านเจเซตก็มีนโยบายในการช่วยเหลือน้ำประปานะครับของนครหลวงแล้วก็ภูมิภาคเช่นเดียวกันก็คือช่วยเหลืออยู่ที่เดือนละ100 บาทครับถือว่าเป็นมาตรการของท่านนายกอนุทินนะครับที่เราต้องการที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกลุ่มพี่น้องประชาชนที่อยากจะได้ให้รัฐบาลนั้นลงไปดูแลอย่างใกล้ชิดครับ
1: ค่ะในที่สุดนี้นะคะให้ท่านรัฐมนตรีฝากถึงประชาชนนะคะที่ยังสับสนเรื่องสิทธิหรือกลุ่มที่ยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ว่าควรมารับบริการผ่านช่องทางของกระทรวงมหาดไทยได้อย่างไรบ้างคะเชิญครับ
0: ก็สิ่งแรกเลยก็อยากจะขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับที่อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจต่อระบบแล้วก็มาตรการต่างๆที่ออกมาแต่ว่าอยากจะขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่ามาตรการที่โดนคัดสรรมาจากกระทรวงการคลังแล้วเนี่ยเราก็มีความตั้งใจนะครับที่จะหากลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้น้อยจริงๆนะครับเพื่อรัฐบาลเนี่ยจะได้ให้ความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านรายได้เป็นรายเดือนหรือว่าค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเรามีความตั้งใจในการช่วยเหลือจริงๆนะครับส่วนความช่วยเหลือในการยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยนอกจากเว็บไซต์นะครับแล้วก็ตามเว็บแอปของธนาคารต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ยังเปิดสถานที่ราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นขนส่งหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางพาณิชย์จังหวัดนะครับเราก็เปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถมายื่นอุทธรณ์ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กระทรวงมหาดไทยอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ก็คือว่าเราก็จะเปิดที่ว่าการอำเภอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเราไม่อยากให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีค่าใช้จ่ายในการที่จะเดินทางไปในหลายๆหน่วยงานนะครับซึ่งบางทีหลายๆหน่วยงานนี้อาจจะอยู่ในตัวของอำเภอเมืองแต่พี่น้องประชาชนอาจจะอาศัยอยู่ในอำเภอชายขอบของจังหวัดเราก็ไม่อยากพี่น้องประชาชนนั้นได้เดือดร้อนในการที่จะต้องเสียค่าเดินทางนะครับแล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีความลำบากในการที่จะเดินทางมาที่ว่าการอำเภอเนี่ยเราก็จะจัดทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ในอำเภอลงไปเนี่ยช่วยลงไปให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยชี้แนะในการที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็ตรวจสอบหลักฐานต่างๆเพื่อเป็นองค์ประกอบในการที่จะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้พิจารณาช่วยเหลือด้วยครับ
1: นั่นก็เป็นการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกลไกหลักนะคะของการลงพื้นที่ในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่มาสร้างความเชื่อมั่นว่าคนจนเราจะต้องได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างเท่าเทียมกัน
0: ครับยินดีครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
3: ท่านผู้ฟังคะการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการลงทุนในอนาคตติดตามจากรายงานค่ะ
4: ในระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ จการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตภารกิจสำคัญในการเดินทางเยือนครั้งนี้คือการเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลโดยย้ำว่าปัญญาประดิษฐ์จะต้องถูกใช้เพื่อการคุ้มครองประชาชนการปลดล็อกศักยภาพและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
5: ครับเราก็มาประชุม World AI นะครับซึ่งทางประเทศจีนเป็นเจ้าภาพประเทศไทยเราก็ได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับในโลกแห่งยุคเทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยทุกประเทศต้องแสวงหาความร่วมมือซึ่งกันและกันเพราะว่า AI ที่มันสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ได้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันของผู้นำทุกประเทศคือเราต้องควบคุม AI ให้ได้เราต้องใช้ AI ให้เกิดความเป็นประโยชน์เท่านั้นต่อมวลมนุษยชาติน
4: ายกรัฐมนตรียังเป็นประธานเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณ นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนโดยเน้นย้ำถึงศักยภาพของมณฑลเสฉวนในฐานะพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคจีนตะวันตกและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของระเบียงการค้าทางบกทางทะเลสายใหม่การเปิดสำนักงาน BOI ในนครเฉิงตูจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนและทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประตูการค้าสู่ภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้ยังได้ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีน4แห่งซึ่งมีแผนจะลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทยคาดว่าจะสร้างงานได้หลายหมื่นตำแหน่งควบคู่กับการยกระดับทักษะดิจิทัลให้แก่แรงงานไทย
5: ก็พบกับผู้บริหารของทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แล้วก็ยังแจ้งว่าจะขยายกิจการขยายกำลังผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยทำให้เกิดการจ้างงานหลายหมื่นคนในประเทศไทยนโยบายที่ให้ไปก็คือถ้ามีเม็ดเงินลงทุนมาแล้วเนี่ยผลิตสินค้าที่ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นนะไม่เป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายแล้วก็ทำให้มีการฝึกทักษะเพิ่มมากขึ้นเราต้องพร้อมที่จะเร่งรัดกระบวนการต่างๆในการอนุมัติให้เขา
4: ในช่วงท้ายของการเยือนนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านก่อนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและจีนรวม15ฉบับครอบคลุมด้านการศึกษานวัตกรรมอุตสาหกรรมสาธารณสุขเทคโนโลยีอวกาศการบริหารจัดการน้ำการค้าการส่งออกการบังคับใช้กฎหมายและการสื่อสารมวลชนสะท้อนให้เห็นว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือไทยจีนในทุกมิติสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
3: ประเทศไทยเตรียมเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยด้านผ้าทอและอาหารสู่สายตานานาชาติบนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: ผ้าบาติกเขียนมือลวดลายบุปผาบรมราชินีนาถจากกลุ่มบาติกเดรายาจังหวัดปัตตานีเป็น1ใน37ผ้าลายอัตลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกให้นำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมให้งดงามด้วยภูมิปัญญาไทยสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ด้วยศิลปะของลวดลายและผืนผ้าที่ผสมผสานลายเครือเถาอันอ่อนช้อยเข้ากับดอกไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งดอกกุหลาบสีเหลืองทองดอกกล้วยไม้สีอ่อนและดอกไม้โทนสีม่วงชมพูเข้มแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสจากสีย้อมสังเคราะห์และรักษาการเล่นแสงเงาอันเป็นเอกลักษณ์ของงานหัตถกรรมไทยนางสาวรอวียะหะยียามาผู้ประกอบการกลุ่มบาติกเดรายากล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาจัดแสดงในการประชุมระดับโลกแสดงศักยภาพของช่างฝีมือจากชุมชนให้ประจักษ์ต่อสายตานานาประเทศตลอดจนตอกย้ำคุณค่าของชิ้นงาน ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าร
7: ู้สึกยินดีและภาคภูมิใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนน้อยๆนะคะที่มาจากชุมชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลายนี้นะคะเป็นลายพระราชทานของสมเด็จพระองค์หญิงสิริวัณวรีนารีรัตน์นะคะลายบุพภาบรมราชินีนาถซึ่งเราได้ให้สมาชิกของเราเนี่ยเขียนลายด้วยมือก็คือว่าเป็นแฮนด์ดรอนที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้ชาวโลกได้เห็นว่าชาวบ้านเรามีศักยภาพแล้วก็สามารถโชว์สินค้าให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกอะค่ะ
6: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการนำเสนออาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI โดยเชฟทรงพลกิตติคุณวัจนะ Executive Chef ที่จะรังสรรค์ทุกเมนูสำหรับการประชุมกล่าวว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้สัมผัสกับรสชาติอาหารที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรไทยที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิประเทศอาทิเมนูข้าวยำหัวใจไทยจากข้าว GI ทั่วประเทศปลานิลรายเอ็ดรนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ยกระดับปลานิลปลาท้องถิ่นของไทยด้วยเทคนิคการบ่มหรือรายเอ็ดทานคู่กับซอสมิโซะที่หมักในพื้นที่เขาใหญ่ 100% นอกจากนี้ยังมีข้าวเหนียวมะม่วงและผลไม้ GI ของไทยที่นำเสนอผ่านรถเข็นผลไม้อีกหนึ่งเสน่ห์ความเป็นไทยอีกด้วย
8: ในแต่ละช่วงของเมนูที่เราให้บริการข้าวเนี่ยผมสามารถที่จะโรเตทเมนูที่เป็นข้าว GI หรือว่าข้าวชุมชนเนี่ยในแต่ละมื้ออาหารได้โดยที่เราจะมี QR code สแกนเพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าด้วยเช่นกันวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายครับตั้งแต่ผักพืชผลไม้สัตว์ในทะเลเราสามารถที่จะนำมาใช้อยู่ในหลายๆส่วนสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันคือความภาคภูมิใจของทุกคนจริง
6: ซอฟต์พาวเวอร์อัตลักษณ์ความเป็นไทยที่จะถูกนำเสนอสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุม191ประเทศรวมกว่า 15,000 คนระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาหารจากครัวไทยสู่โอกาสทางธุรกิจในระดับสากลต่อยอดสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายเม็ดเงินลงสู่ฐานรากในทุกพื้นที่นันทิกากิจปาโลรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับมาตรฐาน PDPA นำ AI คุมเข้มข้อมูลรั่วไหลครอบคลุมทุกภาคส่วนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
9: ปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลและการถูกมิจฉาชีพนำไปหลอกลวงประชาชนยังคงเป็นภัยคุกคามทางดิจิทัลที่สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องแม้จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA บังคับใช้แล้วก็ตามแต่การแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพลตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.ได้กำหนดหลักเกณฑ์รับรองมาตรฐานหน่วยงานและการออกเครื่องหมายรับรองเพื่อยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศ
10: สาเหตุของข้อมูลที่ไปตกอยู่ในมือมิจฉาชีพเนี่ยมันมาตั้งแต่หนึ่งก็คือมีตัวผู้ละเมิดเรามีการป้องปรามคือว่าขยายผลกับตำรวจในแง่ของพวกที่ซื้อขายข้อมูลและนำไปใช้เพื่อทำผิดอาญาอันนี้ก็ทำอีกทางหนึ่งก็คือว่าตัวต้นทางหน่วยงานที่เป็นสาเหตุของการรั่วไหลข้อมูลเนี่ยเราก็ขยายผลต่อนะครับว่าจากข้อมูลของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในมือผู้ที่ เป็นเครือข่ายที่ถ่ายข้อมูลเนี่ยก็ไปเช็คต่อนะครับว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างครับก็ต้องไปตรวจสอบว่าหน่วยงานเหล่านั้นน่ะได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือไม่อันนี้เราก็ทำนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคือเรามีการผนึกกำลังสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่มิจฉาชีพจะนำไปใช้ในการหลอกลวงนะครับเราก็สร้างระบบนะครับตอนนี้เราคิดว่าภายในสิ้นปีประมาณนี้ครับเรามีระบบให้พี่น้องประชาชนสามารถตรวจเช็คข้อมูลของตัวเองได้นะครับว่าข้อมูลตัวเองได้รั่วไหลหรือไม่อันนี้เราก็ทำพร้อมกับสร้างความตระหนักรู้คู่กันไป
9: สำหรับการเร่งปราบปรามและลงโทษผู้กระทำความผิดสกส.ได้ประสานความร่วมมือกับตำรวจในการขยายผลจับกุมผู้ลักลอบซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนเข้าตรวจสอบหน่วยงานต้นทางที่เป็นสาเหตุของข้อมูลรั่วไหลหากพบว่าไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมก็จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างจริงจังโดยที่ผ่านมามีการแจ้งละเมิดข้อมูลเข้ามามากกว่า 1,600 เรื่องซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขและยับยั้งความเสียหายเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนกว่า 3,000 เรื่องปัจจุบันดำเนินการสั่งการแก้ไขไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งยืนยันว่าแม้จะเป็นหน่วยงานภาครัฐหากปล่อยให้ข้อมูลประชาชนรั่วไหลก็มีบทลงโทษปรับทางปกครองโดยไม่ละเว้นนอกจากนี้ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก้าวเข้ามามีบทบาทสกส.เตรียมปรับตัวองค์กรนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานที่มีกำลังคนจำกัดพร้อมเตรียมออกแนวปฏิบัติและกฎหมายให้ทันต่อความท้าทายใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ AI ถูกนำไปละเมิดหรือกวาดข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนดังนั้นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอีกต่อไปแต่ต้องอาศัยการยกระดับมาตรฐานของทุกองค์กรควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเพื่อให้สิทธิในข้อมูลข่าวสารถูกคุ้มครองอย่างแท้จริงในยุคดิจิทัล นันทภาแสนตุ้มรายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
13: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
20: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูดและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลและมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน
21: 沙尊府旅游及体育办公室诚邀您参加宁日文化分情节 Beranagan Festival， 共同感受安达曼海沿岸六府珍贵魅力又独特的宁日文化。精彩文化包括宁日小姐选美、宁日儿童大赛、现场烹饪传统宁日美食展示、潮剧表演。伊斯兰安阿西德演唱以及沙敦府首次登场的光影艺术动影社表演 Motion Mapping Light Art Lake Rashmed Your Mood 和 No One Else 免票演唱会还可搭乘观光电车游览老城区品尝安达曼六府特色美食选购各地优质产品7月24日至26日诚邀您莅临沙敦府五里湾一路老城区，
22: 共赴宁日文化分情节，
21: 一起感受独特又有魅力的年蕊文化吧。
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ตอนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
1: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้สำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวนะคะที่จะมาพูดคุยกันเมื่อวานใครได้ดูไลฟ์สดทางเพจสวทกระบี่บ้างนะคะว่าเรามีการไลฟ์อะไรกันนะคะก็เป็นการไลฟ์นะคะที่ทางด้านของท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่นะคะได้มีการแถลงข่าวนะคะจับกุมนะคะแถลงข่าวนะคะจับกุมโจมือยิงถล่มนะคะอริเสียชีวิต1เสียชีวิต1บาดเจ็บ2นะคะที่กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่นั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะพลตํารวจตรีสุขเกษมนะคะนครวิไลค่ะผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่นะคะพร้อมชุดจับกุมสภ.คลองท่อมและสภ.เมืองกระบี่ค่ะได้นําผู้ต้องหาคดีฆ่าและทําร้ายร่างกายอย่างอุกอาจ2คดีผู้ต้องหา3รายค่ะหลังดําเนินการติดตามจับกุมได้ทันท่วงทีภายใน24ชั่วโมงนะคะโดยคดีแรกค่ะตํารวจชุดสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่ก็ได้ร่วมกับสภ.คลองท่อมนะคะแล้วก็เป็นกกสส3นะคะบกสสพพ8น่าจะเป็นภาค8นะคะได้จับกุมนายเอกนามสมมุติอันนี้นามสมมุติเพราะว่าน้องยังเป็นเยาวชนนะคุณผู้ฟังนะคะนายเอกนามสมมุติค่ะอายุเพียง15ปีฟังแล้วก็ใจหายนะคะแล้วก็นายชัยค่ะก็นามสมมุติเหมือนกันนายชัยเนี่ยพร้อมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาด9มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ลูกซองสั้นปืนลูกซองสั้นเบอร์12รวม2กระบอกค่ะซึ่งใช้ก่อเหตุนะคะยิงวัยรุ่นคู่อรินะคะบนถนนสายน้ำตกชายคลองนะคะตำบลคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่20กรกฎาคม2569ค่ะเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ3รายแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา1รายนะคะจากการสืบสวนทราบว่ากลุ่มคนร้ายนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเคยทะเลาะวิวาทกันมาก่อนจนผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะคะจึงกลับมายิงล้างแค้นคู่อริอีกครั้งนะคะโดยได้สั่งซื้ออาวุธปืนทางออนไลน์ในราคาตั้งแต่ในราคาแค่ 7,000 บาทขออภัยราคาแค่ 7,000 บาทนะคะเป็นเหตุมีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจึงได้ควบคุมนะคะตัวผู้ต้องหาทั้งหมดค่ะส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองท่อมดำเนินคดีนะคะในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าโดยเจตนาไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วก็ความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนนะคะส่วนอีกคดีนะคะส่วนอีกคดีเนี่ยเหตุเกิดในพื้นที่ตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่นะคะเยาวชนชายก่อเหตุใช้อาวุธมีดค่ะแทงนายชายนามสมมุติจนเสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับนะคะจนสามารถติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุดส่งดำเนินคดีสภ.เมืองกระบี่ค่ะนอกจากนี้นะคะพลตำรวจตรีสุขเกษมนะคะก็ยังเปิดเผยว่าในห้วงที่ผ่านมาค่ะคดีทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายในพื้นที่จังหวัดกระบี่เกือบครึ่งนะคะเกิดในกลุ่มวัยรุ่นค่ะจึงได้มีการกำชับนะคะให้ทุกสถานีตำรวจเนี่ยทำการ

นะคะที่นำมาบอกเล่ากันในเช้านี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องราวหนึ่งนะคะตอนนี้ภาคเหนือต้องส่งใจไปภาคเหนือแหละคุณผู้ฟังตอนนี้เพราะว่าภาคเหนือนะคะก็เกิดเหตุการณ์นะคะในเรื่องราวของดินสไลด์เนาะที่จังหวัดน่านใช่ไหมนะคะที่จังหวัดน่านนะคะเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์นะคะทับเส้นทางนะคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องส่งกําลังใจกันนะคะเพราะว่าพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาเนาะเวลาเดินทางอะไรก็ค่อนข้างลําบากนะคะทีนี้พอจะต้องประสบเหตุในเรื่องราวของดินสไลด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะกระทบแหละในเรื่องของการเดินทางนะคะก็ส่งใจไปให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านกันด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็ต่อมานะคะจริงๆอ่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ในที่ประชุมครม.ค่ะเขามีการเขาเรียกว่าเป็นการที่จะทบทวนนะคะในเรื่องราวของสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ก็คือว่าเอาเป็นว่าใครที่เขาเรียกว่าไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์เนี้ยก็ขอให้มีทำการอุทธรณ์ถ้าเกิดว่าเราเคยเป็นเราแบบเขาเรียกว่าเนี่ยหลุดจากสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ต้องบอกว่าก็ขอให้แบบว่ามีการอุทธรณ์กันก่อนนะคะมีการอุทธรณ์กันก่อนเพราะตอนนี้หลายกลุ่มเลยทราบมาว่าหลายกลุ่มเลยได้รับการเค้าเรียกได้รับความกระทบกระเทือนนะได้รับการกระทบกระเทือนในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้รอฟังข่าวเพราะว่ารู้สึกว่าครม.เนี่ยเค้าจะมีการทบทวนสิทธิ์นะคะทบทวนสิทธิ์ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะยังไงก็ขอให้รอกันด้วยก็แล้วกันมีข่าวดีมาฝากคุณผู้ฟังมีข่าวดีมาฝากลืมไปเลยอ่ะเมื่อวานนี้ใครได้ดูบ้างคลิปทางโซเชียลมีเดียนะคะก็น้องๆโรงเรียนอมาตย์พานิชนุกูลค่ะได้คว้าแชมป์นะคะดรัมคอร์เอเชีย2026นะคะบนเวทีนานาชาตินะคะเราต้องแสดงความยินดีค่ะกับน้องๆโรงเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนอมาตย์พานิชนุกูลจังหวัดกระบี่นะคะที่สร้างผลงานออกมายอดเยี่ยมนะคะคว้ารางวัลชนะเลิศประเภท Marching Fire Show นะคะในการแข่งขันดรัมคอร์เอเชีย2026ซึ่งจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่20และ21กรกฎาคม2569ค่ะณเขตเป่าตี้นครเทียนจินค่ะสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะพร้อมรับถ้วยรางวัลชนะเลิศเหรียญทองใบประกาศนียบัตรแล้วก็คว้าเงินรางวัล 6,500 หยวนคูณด่วนเลย 6,500 หยวนที่น้องๆได้นะคะคิดเป็นเงินไทยทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าฝนคูณไม่ผิดก็ประมาณ30,000กว่าบาทนะคะความสำเร็จค่ะเกิดจากการฝึกซ้อมอย่างหนักกว่า3เดือนนะคะเพื่อการแสดงเพียง10นาทีที่ดีที่สุดบนเวทีระดับนานาชาติค่ะโดยประเภท Marching Fire โชว์นะคะถือเป็นการแข่งขันที่มีความยากนะคะแล้วก็ท้าทายที่สุดของวงโยธวาทิตค่ะทั้งในเรื่องของด้านดนตรีการแปลขบวนแล้วก็การออกแบบการแสดงนะคะนอกจากนี้นะคะประเทศไทยเราต้องบอกประเทศไทยเราเนี่ยไป4วงนะคะผ่านรอบประเทศไป4วงแล้วก็ไปแข่งระดับนานาชาตินะคะ4วงมีที่ไหนบ้างคือต้องบอกเลยว่า4วงของไทยเนี่ยเราคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทอื่นได้ทั้งหมดเลยนะทั้ง4โรงเรียนเลยนะคะโรงเรียนแรกคือโรงเรียนสาธิตอมาตย์ของเรา1โรงเรียนแล้วใช่มั้ยอีกโรงเรียนก็คือโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคือเป็นวงผสมนะคะชนะเลิศประเภท Modern Concert Band นะคะโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชนะเลิศประเภท Indoor Marching Art Color Guard และ Indoor Marching Artรำลายนะคะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีค่ะชนะเลิศประเภท Indoor Marching Art นะคะ Concert Percussion นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นะคะโรงเรียนทั้ง4โรงเรียนนะคะที่ทั้ง4แหละทั้ง4โรงเรียนนะที่ไป

การแข่งขันนะคะในครั้งนี้แล้วก็แสดงความยินดีกับน้องๆเนี่ยอมาตย์พนิชนุกูลด้วยนะคะที่คว้ารางวัลกลับมาฝากชาวไทยแล้วก็ชาวกระบี่เรานะคะให้เขาเรียกว่าให้ประเทศให้โลกได้รู้ว่าเด็กกระบี่เราเนี่ยไม่ธรรมดานะคะต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเด็กกระบี่เราไม่ธรรมดาจริงๆนะคะยังไงก็แสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะคะนี่คือศักยภาพค่ะของเด็กๆต้องบอกเลยว่าฝนเองเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กับโรงเรียนอมาตย์ใช่มั้ยไม่ได้ไกลอ่ะเอาไว้ว่าไม่ไกลเวลาเราขับรถผ่านโรงเรียนอมาตย์ในช่วงค่ําอ่ะค่ะต้องบอกเลยว่าโอ้โหน้องๆฝึกกันหนักหน่วงมากๆนะคะคือ4ทุ่มเอางี้อ่ะ4ทุ่มอ่ะฝนยังเห็นเด็กซ้อมกันอยู่เลยอ่ะนะคะแต่ไม่ต้องถามว่าฝนไปไหนตอน4ทุ่มคือต้องบอกเลยว่าน้องๆ นะคะ4ทุ่มน้องๆยังฝึกกันอยู่เลยนะคะนี่คือเขาเรียกว่าผลสำเร็จของความพยายามค่ะเป็นผลสำเร็จของความพยายามที่น้องๆ นะคะได้ทำนะคะทำแล้วก็นำมาซึ่งชื่อเสียงนะคะให้กับประเทศไทยเรานะคะแล้วก็ชาวกระบี่เราด้วยนะคะกระบี่มีดีเห็นไหมคุณผู้ฟังนะคะกระบี่เรามีดีมากๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขออนุญาตนำคุณผู้ฟังค่ะไปรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเลอย่างยิ่งทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนับวันมีแต่จะลดน้อยลงจากท้องทะเลของไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลเช่นเต่ามะเฟืองเต่าตะหนุและเต่ากระทั้งที่ในอดีตเคยมีเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากราษฎรนิยมเก็บไข่เต่าไปซื้อขายประกอบเป็นอาหารส่งผลให้เต่าทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ลูกเต่าแรกเกิดก็มักจะเป็นเหยื่อของเหล่าสัตว์ใหญ่ในทะเลด้วยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้พระราชทานพื้นที่เกาะมันในตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์มีเนื้อที่137ไร่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานลูกเต่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเลให้กับผู้แทนจากกรมประมงและกองทัพเรือเพื่อนำไปปล่อยและแพร่ขยายพันธุ
1: ์คือเกาะมันในเนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทางพระราชินีเนี่ยท่านทรงเห็นความสำคัญว่าสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านจึงพระราชทานให้กับกรมประมงนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ย4แห่งด้วยกันนะครับที่ดำเนินการในเรื่องของการเก็บไข่เต่ามาเพาะแล้วก็อนุบาลจนได้ขนาดที่ปล่อยเนี่ยนะครับก็จะมี4แห่งประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรของจังหวัดระยองนะครับ
0: ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้เป็นหนึ่งใน4ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากกรมประมงและกองทัพเรือดำเนินงานเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นอาทิขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาตินำไข่เต่ามาทำการเพาะฟักและอนุบาลตามหลักวิชาการจนแข็งแรงแล้วนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยเกาะมันในพื้นที่พระราชทานแห่งนี้ประกอบด้วยบ่อแบ่งแยกเต่าขนาดเท่ากันเป็นการป้องกันเต่าตัวเล็กจะถูกแย่งอาหารเนื่องจากเต่ามีอายุเท่ากันแต่มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาทิเต่ากระมีอายุ 10-20 ปีอนุบาลไว้เมื่อถึงฤดูวางไข่ก็จะนำไปปล่อยไว้ที่คอกเต่าทะเลธรรมชาติในพื้นที่กว่า30ไร
1: ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงเขาในบ่อธรรมชาติเขาจะต้องมีหาดทรายซึ่งในเขตอ่าวไทยเนี่ยด้านอ่าวไทยนะครับจะมี2ชนิดที่เป็นชนิดเด่นก็คือเต่าตะหนุและเต่ากระนะครับทั้งนี้นะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตลอดนะครับส่วนเต่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเต่าที่เราเก็บไข่เต่ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมอันที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เราเตรียมเต่าชุดนี้เนี่ยสำหรับในการปล่อยเต่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเดือนสิงหาคมนี้แล้ว
0: กว่า30ปีที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันในได้ดำเนินงานฟื้นฟูการเพิ่มทรัพยากรเต่าทะเลได้เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งสามารถเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลได้เองกว่าปีละ200ตัวด้วยวิธีการนำไข่เต่าจากธรรมชาติมาฟักและเพาะเลี้ยงในบ่ออนุบาลเมื่อเติบโตพอจะดำรงอยู่ด้วยตัวเองได้ทำการปล่อยลงทะเลคืนสู่ธรรมชาติแล้ว 4,141 ตัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูเต่าทะเลได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ดำรงอยู่คู่ท้องทะเลไทยตลอดไปนอกจากนี้ที่เกาะมันในมีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยจะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของเต่าทะเลสายพันธุ์ต่างๆอาทิเต่ากระ เต่าตนุที่เกาะมันในนี้ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

แล้วชาวบ้านที่ธรรมดาแล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไป

0: ียมนี้ขึ้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กหรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสที่ประสบปัญหาปริมาณสัตว์น้ำลดลงด้วยสาเหตุทั้งจากการใช้อวนขนาดใหญ่ของเรือประมงและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโดยจัดทำปะการังเทียมให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลและตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นการสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลเรียนแบบธรรมชาติที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมใต้ทะเลที่มีอยู่เดิมนับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยนำวัสดุที่แข็งแรงทนทานมีน้ำหนักมากต้านทานกระแสน้ำได้อาทิซากโบกี้รถไฟแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กท่อซีเมนต์ที่ชำรุดตลอดจนรถถังรถบรรทุกรถเก็บขยะและเรือประมงที่ไม่ได้ใช้การแล้วนำไปวางรวมกลุ่มกันในบริเวณชายฝั่งที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล
1: ประชาชนมาบอกข้าพเจ้าบอกโอ้ยตอนนี้สบายจับปลาได้ดีแล้วตอนนี้มันมากันเป็นแถวเขาได้ถ่ายหนังภาพของฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในแนวปะการังเทียมแม้แต่ปลาที่หายากที่สุดแทบไม่ได้เห็นเนี่ยคือปลาหมอทะเลตัวใหญ่เบ้อเร่อจ้ะปลาเจระเม็ดสีเทาปลาช่อนทะเลปลากุเราก็เข้ามาได้ชาวประมงพื้นบ้านก็มาหาข้าพเจ้าบอกแม้ดีท่านเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ต้องออกไปไกลก็จับปลาได้มากขึ้นจากแทบจะว่าไม่มีรายได้เนี่ยกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้น
0: ส่วนพื้นที่ชายทะเลที่เคยเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรหลายส่วนก็เสื่อมโทรมลงบ้างก็ถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเสียหายไม่สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริว่าในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลชนิดต่างๆจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะเป็นทางเลือกสำคัญที่ทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดทำฟาร์มทะเลตัวอย่างในพื้นที่นาเกลือริมทะเลซึ่งนางวาสนาเทพหัสดินณ อยุธยาได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน82ไร่เศษที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้ผู้จับสัตว์น้ำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนต่อไป
2: เราสามารถผลิตสัตว์น้ำเหล่านี้ขึ้นมาได้เองโดยใช้ฟาร์มแห่งนี้เป็นที่ศึกษาเป็นที่พัฒนาอาชีพทางด้านประมงเนี่ยเราก็สามารถจะผลิตสาหร่ายนะฮะโดยเฉพาะสาหร่ายพวงองุ่นนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลี้ยงพันปลาเป็นพันที่หายากซึ่งรวบรวมพันปลาไว้เป็นจำนวนมากเราก็ยังมีการเลี้ยงหอยปูนี่ก็เรียกว่าลงทุนเนี่ยน้อยนะฮะเพราะว่ามันกินสาหร่ายคนที่เข้ามาดูงานในนี้เนี่ยสามารถจะเลือกเอาแต่ละอย่างที่เราทำหลายๆอย่างเนี่ยออกไปทำเป็นอาชีพได
0: ้โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างจึงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริที่ส่งมุ่งแก้ไขปัญหาของราษฎรโดยนำความรู้ไปสู่ชุมชนพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนับเป็นความโชคดีของคนไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันนำมาซึ่งความผาสุกของชนในชาติ

0: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075 812 555
1: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูนและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลและมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสั่งเกาะติดสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและเตรียมพร้อมอพยพคนไทยทันทีหากจำเป็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
7: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
8: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสั่งการให้เกาะติดสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและเตรียมพร้อมอพยพคนไทยทันทีหากจำเป็น
9: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ภายหลังการหยุดยิงสิ้นสุดลงและการสู้รบกลับมาปะทุอีกครั้งว่าเนื่องจากห่วงใยความปลอดภัยของคนไทยที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจำนวนมากซึ่งการปะทะครั้งที่ผ่านมาได้มีการอพยพคนไทยออกจากประเทศอิหร่านด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยขณะที่สถานการณ์ในขณะนี้กลับมาสู้รบกันอีกครั้งจึงต้องประเมินสถานการณ์ว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยแต่ละแห่งได้ประเมินสถานการณ์แต่ละพื้นที่อย่างไรแต่ที่สำคัญคือต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และหากจำเป็นต้องอพยพคนไทยอีกครั้งก็ยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสยกระดับความปลอดภัยเข้มหลังเกิดเหตุคาร์บอมหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงช่วงค่ำวันนี้
10: นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบนำรถยนต์บรรทุกวัตถุระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อเวลาประมาณ 19:20 นาทีวันนี้จังหวัดได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกพื้นที่เสี่ยงทันทีโดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจและจุดตรวจในเขตเศรษฐกิจหรือเซฟตี้โซนเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเน้นย้ำการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะและวัตถุต้องสงสัยอย่างเข้มงวดพร้อมเตรียมความพร้อมรับทุกสถานการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่เข้าตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่จังหวัดนราธิวาสยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: นามพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบคนร้ายใช้รถยนต์เก๋งบรรทุกระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์ขับเข้ามาบริเวณหน้าสถานีตำรวจก่อนลงจากรถและหลบหนีไปกับรถจักรยานยนต์ที่ขับตามมารับปล่อยให้รถยนต์พุ่งชนแผงกั้นหน้าสถานีตำรวจก่อนเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงทำให้รถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเสียหายทั้งคันรถกระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกเพลิงไหม้รวมถึงอาคารและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดภาชนะบรรจุและวิธีการจุดชนวนอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ทางนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดนราธิวาสได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่8ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสช่วงเวลาประมาณ 0:10 นาทีที่ผ่านมาเพื่อขยายผลจากเหตุคนร้ายผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ได้เชิญตัวชายอายุ37ปีเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและขยายผลการสืบสวนทางนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์บันทึกสภาพร่างกายและจัดทำเอกสารตามขั้นตอนพร้อมจัดทำบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานณสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสก่อนส่งเข้าสู่ศูนย์ซักถามของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเพื่อดำเนินการตามกรอบกฎหมายยืนยันว่าการปฏิบัติครั้งนี้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนโดยผู้ถูกเชิญตัวยังคงถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีพยานหลักฐานพิสูจน์ความเกี่ยวข้องตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปอย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยหรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุแจ้งได้ที่สายด่วน1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงคิดจะชายคิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชน15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาหลังจากเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการสารวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝันในช่วงที่2จนถึงเวลา24นาฬิกายุติการออกอากาศค่ะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์อีกสักครู่ท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ

สู่ใจวันนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่ส

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

วัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะทักทายกันในยามเช้าแบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแนนนัทนะคะณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองค่ะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 GHz และทักทายคุณผู้ฟังที่เราฟังอยู่ผ่านทางเครือข่ายของเราในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าก็ทักทายกันไปด้วยนะคะที่เราฟังอยู่หลายๆช่องทางแล้วก็ทักทาย Facebook ไลค์กันก่อนเลยค่ะมีพี่เอเนกพริกไทยนะคะส่งสติกเกอร์ส่งข้อความทักทายกันเข้ามาในยามเช้าสวัสดีด้วยค่ะพี่เอเนกค่ะแล้วก็สวัสดีพี่นิมิตด้วยนะคะที่ฟังอยู่นะคะแล้วก็สวัสดีคุณต้นน้ำบารมินนิรโสค่ะยามเช้าแบบนี้คุณผู้ฟังวันนี้มีข่าวมาฝากกันนะคะหลายประเด็นนโยบายของรัฐบาลก็มีแล้วก็เรื่องของการติดตามความคืบหน้าในพื้นที่ของภูเก็ตในพื้นที่ของพังงาในภารกิจที่มีการทวงคืนพื้นที่สาธารณะกลับมาให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์กันต่อไปนะคะก็มีข่าวนี้มาฝากกันด้วยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะติดตามปริมาณฝนในแต่ละวันกันนะคะวันนี้ภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะในพื้นที่ภาคเหนือค่ะปริมาณฝนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็มีภาคตะวันออกวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ60ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เนี่ยมีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ40แล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างค่ะฝั่งอ่าวไทยวันนี้จะมีปริมาณฝนโอ้โหน่าจะน้อยที่สุดแล้วแหละน่าจะน้อยที่สุดแล้วนะคะอ่าวไทยมีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ30และภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้นะคะร้อยละ40ค่ะก็ถือว่าเบาบางหน่อยในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าฝั่งบนเนี่ยยังคง60อยู่เนาะภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะก็นั่นแหละใครที่ติดตามสภาพอากาศได้วางแผนการเดินทางวางแผนการทำกิจกรรมตลอดทั้งวันกันได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ติดตามได้ในทุกๆช่องทางแต่ว่าช่วงเช้าแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนัดแล้วก็ทีมงานรายการอันดามันวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องพยากรณ์อากาศให้ฟังกันในทุกๆวันเนาะยามเช้าทุกคนจะได้แบบเตรียมตัวกันได้ถูกว่าตอนเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปที่นี่เนี่ยปริมาณฝนวันนี้เท่าไหร่จะได้กะเกณฑ์ถูกจะได้เตรียมความพร้อมกันได้ถูกนะคะเอาร่มติดตัวกันเอาไว้เสื้อกันฝนติดตัวกันเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังค่ะนอกจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศมาดูเรื่องของมติของคณะรัฐมนตรีกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้มีมติของคณะรัฐมนตรีนะคะอนุมัติงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569เป็นงบกลางนะคะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน843ล้านบาทมอบให้กับกรมชลประทานค่ะและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ไปดำเนินการในการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี68ที่ผ่านมานำไปฟื้นฟูให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำของประเทศด้วยแล้วก็รองรับในช่วงที่อาจจะมีฝนตกหนักขึ้นอีกหลังจากนี้ค่ะโดยโครงการนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าจะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นะคะมีทั้งจังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งหมด67รายการด้วยกันอย่างเช่นในพื้นที่สงขลาค่ะก็จะมีการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1อันนี้คือเป็นเรื่องที่หลายคนพูดกันเยอะมากว่าจะทำยังไงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถือเป็นคลองสายหลักที่เป็นการระบายน้ำออกจากตัวเมืองหาดใหญ่แล้วก็เมื่อช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาปลายปี68ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าคือตัวคลองร.1อ่ะค่ะรับน้ำไม่ไหวจนล้นออกมานะคะตรงนี้ก็เราก็ได้รับความเสียหายเยอะด้วยก็ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมไปนะคะเพื่อจะได้มีประสิทธิภาพในการรองรับน้ำหากเกิดกรณีฝนตกหนักขึ้นในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายรายการเลยนะคะหลักๆเราจะพูดแค่หลักๆเนาะแล้วก็มีรายการแบบยิบยิบย่อยย่อยระบบส่งน้ำหรือว่าซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านเหนือคลองประมาณนี้นะคะในพื้นที่อำเภอสะดาวก็คือหลายโครงการมากนะคะแต่ว่าในพื้นที่สงขลาเนี่ยวงเงินอยู่ที่ประมาณ646ล้านบาทส่วนในพื้นที่สตูลค่ะ
วงเงิน88ล้านบาทนะคะ7โครงการที่จะมีการซ่อมค่ะก็มีการซ่อมแซมฝายคลองรักเกตอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะแล้วก็ในพื้นที่อำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังนะคะก็หลายๆโครงการค่ะส่วนในพื้นที่ยะลายะลาเนี่ยวงเงินประมาณ2ล้านบาทนะคะก็จะมีการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะของจังหวัดยะลาส่วนที่ปัตตานีเนี่ยวงเงินประมาณ70ล้านบาทก็หลายพื้นที่หน่อยค่ะส่วนในพื้นที่นราธิวาสวงเงินประมาณ35ล้านบาทค่ะก็จะไปมุ่งอยู่ในพื้นที่ของบาเจาะนะคะแล้วก็ในพื้นที่ตากใบด้วยค่ะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราอำเภอตากใบนะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆก็ต้องรอติดตามค่ะแต่หลักๆเนี่ยจะเป็นในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตามที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลค่ะในการเตรียมความพร้อมเรื่องของการรองรับน้ำหรืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวแล้วกันค่ะเมื่อวานนี้ท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์ไทยแลนด์ยกกำลังประเทศไทยค่ะยกระดับทุนมนุษย์ได้มุ่งเน้นเรื่องของการลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุดคือคนไทยด้วยการเปิดโอกาสให้คนไทยทุกช่วงวัยได้เข้าถึงการศึกษาเข้าถึงการพัฒนาทักษะแบบ upskill และ reskill ค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้และเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจการผลักดันหรือว่าการผนึกกำลังของ5กระทรวงมีทั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงที่2กระทรวงศึกษาธิการค่ะ3กระทรวงแรงงาน4กระทรวงเกษตรและสหกรณ์5กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำชื่อทั้ง5กระทรวงนี้เอาไว้นะคะเขาจะทำงานร่วมกันในการยกระดับคุณภาพของคนไทยไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงไหนระดับไหนก็แล้วแต่ค่ะโดยตัวแทนของทั้ง5หน่วยงานนี้นั่นก็คือศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้นำเสนอแผนปฏิบัติที่เรียกว่า Lifelong Support ค่ะเพื่อดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตลอดช่วงชีวิตพร้อมแถลงผลงานในรอบ90วันที่ผ่านมาของทั้ง5กระทรวงที่เขาทำงานร่วมกันนะเขาบอกว่าจะส่งผลให้ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายหรือเรื่องของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านทางนโยบายทั้งหมดที่เขาเตรียมพร้อมมาผ่านการดำเนินงานของทั้ง5กระทรวงที่ณัฐบอกให้คุณผู้ฟังจำชื่อ5กระทรวงที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและจะครอบคลุมถึงเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาชีพสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรหรือคุณจะเป็นผู้ใช้แรงงานก็แล้วแต่แล้วเรื่องของการพักชำระหนี้และลดหนี้ให้กับกลุ่มเกษตรกรการยกระดับสวัสดิการให้กับผู้ประกันตนและกลุ่มเปราะบางค่ะและยังมีการทำงานเรื่องของการเข้าถึงบริการสาธารณสุขดิจิทัลและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงไปจนถึงเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีถ้าเกิดว่าฟังตัวชื่อโครงการคร่าวๆเนี่ยมันอาจจะฟังดูยากแต่ถ้าเกิดว่าเราจำชื่อหน่วยงานเอาไว้ว่า5กระทรวงนี้5หน่วยงานนี้เนี่ยเราจะรู้ทันทีว่ามันเกี่ยวข้องกับเราอย่างเช่นกลุ่มเกษตรกรนะคะเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยทุกนโยบายที่ออกมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องตรงมาที่ฉันและฉันจะต้องได้รับสิทธิตรงนี้หรือว่ากระทรวงศึกษาธิการเราจะต้องมั่นใจได้ว่าการพัฒนาในแวดวงการศึกษาให้กับกลุ่มลูกหลานบุตรหลานของเราเนี่ยหรือว่าคนช่วงไหนก็แล้วแต่ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาไปแล้วหรือจริงๆแล้วเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังแม้กระทั่งในวัยของคนที่เป็นวัยทำงานหรือเป็นวัยผู้สูงอายุอ่ะทุกคนก็ยังสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อยู่ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็แล้วแต่การศึกษานอกระบบการศึกษาในระบบหรือการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ค่ะมันจะถูกพัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เอาง่ายๆว่าอย่างที่เราบอกจำชื่อ5หน่วยงานเอาไว้ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีสิทธิ์โดยตรงที่จะได้รับการดูแลจากหน่วยงานนี้ค่ะคุณก็รอติดตามนโยบายของทางหน่วยงานได้เลยคือมันยิบๆย่อยๆเนาะเราอาจจะบอกกันไม่หมดนะคะ
แต่ว่าอย่างที่บอกว่าให้จำชื่อหน่วยงานกันเอาไว้นั่นเองค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบมีมติออกมาค่ะให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและเป็นวันหยุดราชการประจำปีด้วยค่ะโดยทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นวันแม่แห่งชาติและให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปค่ะก็เป็นข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในยามเช้าแบบนี้นะคะทักทายคุณต้นน้ำบารมีนิรโสค่ะสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์ครับพี่แนนขอบคุณมากๆค่ะที่ทักทายกันเข้ามาอากาศเป็นยังไงบ้างคะที่สุราษฎร์คุณต้นน้ำค่ะอากาศดีใช่ไหมเพราะว่าวันนี้เนี่ยฝั่งอ่าวไทยมีฝนแค่ประมาณ 30% เองนะเป็นยังไงกันบ้างคะน่าจะอากาศดีน่าจะแบบได้รับแดดยามเช้าน่าจะแดดออกกันหลายพื้นที่เลยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งเบรกนะคะฟังผลงานเพลงเพราะๆสัก2ผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันต่อค่ะ

0: ไก่ไก่หมูเอาอย่าซ่าหมูมาไก่กาหมู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: ยักษ์จ้าลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

0: ภาพจำผลงานเพลงจากป๊อปปองกูลนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะคำยินดีจากเคลียร์นะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงแบบแนวสตริงในยุคนี้หรือว่าแนวไหนก็ได้อะเดี๋ยวเปิดให้เลยในช่วงท้ายๆของรายการนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อดีกว่าค่ะอย่างที่สัญญากันเอาไว้ว่าเป็นข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันไปเริ่มกันที่ข่าวในภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้เขาดำเนินโครงการท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดโครงการท่าอากาศยานสีขาวประจำปี2569จะได้ยกระดับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มีการคุมเข้มเรื่องของการให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ด้วยค่ะมาดูเรื่องนี้กันค่ะซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวานสักประมาณช่วงเช้าๆ 9:00 นค่ะก็มีการดำเนินการในการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะโดยมีทางด้านของผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการนี้นะคะมีผู้บริหารพนักงานลูกจ้างของท่าอากาศยานภูเก็ตเองนะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงานภาครัฐมีเอกชนเนี่ย
1: ไปร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะทางด้านของท่านผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตท่านบอกว่าตัวท่าอากาศยานภูเก็ตเองเนี่ยคือให้ความสำคัญมากนะกับเรื่องของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการกับผู้โดยสารแล้วก็นักท่องเที่ยวแล้วทำมาแบบต่อเนื่องมากแบบนี้ค่ะแล้วโครงการนี้ที่เขาจัดขึ้นมาคือท่าอากาศยานสีขาวก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญของเขาอยากจะสร้างวินัยด้านการจราจรเขาอยากจะส่งเสริมเรื่องของการให้ทุกภาคส่วนที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ให้บริการกับผู้โดยสารน่ะมีจิตสำนึกในการที่ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยคนที่เขามาใช้บริการเขาก็เกิดความมั่นใจค่ะที่สำคัญคือมันช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะภายในท่าอากาศยานด้วยค่ะกิจกรรมก็มีหลายกิจกรรมมากค่ะมีการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะมีการตรวจความพร้อมของมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะนะคะแล้วก็การตรวจสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถสาธารณะค่ะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในท่าอากาศยานภูเก็ตนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทุกคนได้มั่นใจว่าคนที่เขามาขับขี่รถโดยสารสาธารณะแล้วเขาให้บริการเราเนี่ยคือเขามีความพร้อมทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็รวมถึงพฤติกรรมต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงก็คือคุณสามารถมั่นใจได้อะก็มีการตรวจสอบแบบนี้กันอยู่ตลอดนะคะว่าเขาเนี่ยสามารถดูแลผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนซึ่งโครงการนี้ก็เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างที่เราบอกไปนะคะคือในการสร้างแบบสภาพแวดล้อมของการเดินทางที่ปลอดภัยโปร่งใสปราศจากยาเสพติดแล้วก็เป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานภูเก็ตในฐานะที่เขาเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวระดับนานาชาติในโซนภาคใต้เนาะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการจากทั่วโลกอย่างที่นัทบอกไปคือพูดเน้นย้ำกันอยู่ตลอดว่าเฮ้ยการที่แบบเขามีการซักซ้อมแผนเขาวางแผนเขาจัดกิจกรรมแบบนี้มันช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเราได้จริงๆนะแล้วก็ต้องมีแบบนี้อยู่ตลอดไม่ใช่ว่า 4-5 ปีทำครั้งหนึ่งอันนี้ก็ไม่ได้จริงๆอ่ะแผนการฝึกซ้อมหรือว่าการตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีหนึ่งยังต้องทำแผนย่อยๆอีกหลายครั้งแล้วก็ต้องทำในทุกๆปีหรือ2ปีครั้งก็ได้สำหรับแบบเคสใหญ่ๆการจำลองแบบเหตุการณ์เคสใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะคะก็มีการดำเนินการกันอยู่ตลอดค่ะก็เป็นบรรยากาศในพื้นที่ของภูเก็ตเนาะเดี๋ยวเราไปดูที่พังงากันบ้างค่ะพังงานะคะก็มีการไปทวงคืนพื้นที่ชายหาดสาธารณะค่ะไปดูว่ามีพื้นที่ไหนบ้างค่ะโดยท่านไพรัชเพชรยวนนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะพร้อมด้วยท่านบัญชาธนูอินท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงามีปลัดจังหวัดพังงามีนายอำเภอตะกั่วป่าแล้วก็เจ้าหน้าที่อส.เข้าไปรื้อสิ่งปลูกสร้างที่ได้ไปลุกล้ำลำน้ำลุกล้ำบริเวณชายหาดพื้นที่สาธารณะออกจากบริเวณชายหาดตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าค่ะซึ่งทางอำเภอตะกั่วป่าเนี่ยเขาได้มีการสำรวจพื้นที่ชายหาดที่มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและประกอบกิจการร้านค้าพอมีการดำเนินการตรวจไปเรื่อยๆนะคะก็ปรากฏพบว่าในพื้นที่ตำบลคึกคักเนี่ย มีสิ่งปลูกสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการร้านค้าอยู่ประมาณ22ร้านด้วยกันหมู่ที่1เนี่ยประมาณ13ร้านหมู่ที่3เนี่ยประมาณ9ร้านแล้วก็ในพื้นที่ตำบลบางม่วงพบว่ามีโอ้เยอะเหมือนกันนะคะประมาณ58ร้านด้วยกันค่ะแล้วก็ในพื้นที่หมู่ที่2 6ร้านหมู่ที่7 41ร้านแล้วก็หมู่ที่8จำนวน11ร้านด้วยกันนะคะซึ่งข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ค่ะทางจังหวัดพังงาเขาได้ออกประกาศขึ้นมาเรื่องของการห้ามไม่ให้ผู้ใดก่อสร้างเพิงพักศาลาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งห้ามจัดวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณพื้นที่ชายหาดค่ะซึ่งก็มีการลงมติกันไปเมื่อวันที่18มิถุนายน2569เพื่อจะได้ออกประกาศตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ค่ะไปจนถึงการดูแลความสงบความเรียบร้อยในพื้นที่แล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขาสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายหาดร่วมกันได้ค่ะไม่ใช่มันเป็นประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งอันนี้มันก็ไม่ได้ซึ่งต่อมาทางอำเภอตะกั่วป่าเองเขาก็ได้นำป้ายประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากออกประกาศแล้วเดี๋ยวเผื่อคนไม่ได้ติดตามไม่รู้ก็เลยนำป้ายเนี่ยไปทำการติดเอาไว้ตามพื้นที่ชายหาดเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ได้รับทราบว่ามีมติ

เน้นย้ำว่าถ้าเกิดว่าใครมีการฝ่าฝืนก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะโดยท่านผู้ว่าเองท่านบอกว่าคือทางจังหวัดที่มอบหมายให้ทุกจังหวัดเลยไม่ใช่แค่พังงาภูเก็ตหรืออะไรที่ไหนแต่คือทุกจังหวัดเลยนะคะที่มีในลักษณะประมาณนี้เนี่ยคือต้องดูแลความเรียบร้อยต้องทำงานในเชิงรุกต้องทำงานกับหลายภาคส่วนในการดูแลพื้นที่ต่างๆที่มันเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้มันเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์จริงๆไม่ใช่ให้ใครก็ได้เข้ามาฉกฉวยโอกาสไปสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วมันสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆนโยบายที่มีการรับปฏิบัติมานะคะจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะลงมาสู่การปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยคือเราเห็นผลงานการทำงานของในแต่ละพื้นที่แบบนี้ก็โอเคเนาะทำให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าทุกคนไปเที่ยวที่ไหนทุกคนไปจังหวัดไหนแล้วยังเจอกรณีแบบนี้อยู่อะค่ะเฮ้ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์หรือเปล่านะแล้วทำไมถึงมีการเรียกเก็บเงินหรืออะไรประมาณนี้เข้าข่ายลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนสามารถไปร้องเรียนได้ตามช่องทางต่างๆเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ดำรงธรรมหรือว่าร้องเรียนกับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่นั้นเลยก็ได้อันนี้จะเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาพื้นที่สาธารณประโยชน์มันจะได้กลายเป็นสาธารณประโยชน์สำหรับคนทุกกลุ่มได้จริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยยังมีข่าวในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากกันด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: นิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
1: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคถุงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม่หนูจะทำยังไงดี
2: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ข่าวมาคุย
4: รักกินไม่ได้จากสงกรานต์รังสรรค์ค่ะก็หลายๆมุมมองของความรักเนาะผ่านทางผลงานเพลงที่เราถ่ายทอดให้กับผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในแต่ละวันนะคะจริงๆก็ได้ทุกแนวนะคุณผู้ฟังอยากฟังผลงานเพลงไหนกันบ้างล่ะก็สามารถขอกันเข้ามาได้ในทุกๆช่องทางของสวทรนองเลยค่ะมาตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการนะคะยังเหลือข่าวสารอีก2จังหวัดก็คือทางจังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองค่ะแต่ไปดูกระบี่กันก่อนค่ะที่กระบี่ตอนนี้นะคะมีการเดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนประมาณ254ไร่ให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มอบให้แก่เกษตรกรจำนวน32รายค่ะหวังว่าการมอบให้ในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืนให้กับคนในพื้นที่กระบี่นะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คทช.จังหวัดกระบี่ค่ะประชุมกันไปเมื่อวานนี้นะคะในที่ประชุมเนี่ยมีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่1ซึ่งประชุมกันไปเมื่อวันที่18ธันวาคมของปีที่แล้วพร้อมทั้งมีการแจ้งเรื่องสำคัญให้ทราบหลายประเด็นด้วยกันโดยเฉพาะข้อมูลของการอนุญาตให้ขอเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่กระบี่ค่ะเพื่อเป็นการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งทางด้านของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะที่เขาเป็นคณะอนุกรรมการในเรื่องนี้นะคะเขาก็มีการได้ส่งข้อมูลการอนุญาตเข้าทำประโยชน์หรือเข้าอยู่อาศัยภายในพื้นที่ของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกาโรดนะคะแล้วก็ป่าคลองหินแล้วก็มีท้องที่ตำบลเขาครามแล้วก็ที่ตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่ด้วยนะคะรวมๆแล้วประมาณ254ไร่2งานกับอีก9ตารางวาค่ะเพื่อจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลมอบให้กับเกษตรกรจำนวน32รายประมาณ38แปลงค่ะตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตรงนี้นะคะก็มีการมอบกันไปเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีการส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพการตลาดที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ด้วยแล้วก็อีกหลายๆประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรทั้ง32รายด้วยค่ะจากกระบี่มาปิดท้ายที่ระนองกันบ้างคุณผู้ฟังเรื่องของแวดวงการศึกษาแก้ปัญหาไม่จบไม่สิ้นสักทีเรื่องของเด็กที่หลุดออกจากนอกระบบการศึกษาตอนนี้ระนองมีการอัปเกรดอีกหนึ่งขั้นนะคะในการจริงจังกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มากขึ้นก็มีการประชุมกันไปเมื่อวานนี้นำทีมโดยท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะก็มีการประชุมกับหลายภาคส่วนในที่ประชุมเขาก็ได้รายงานความคืบหน้าของการประชุมก่อนหน้านี้นะคะรวมถึงการดำเนินโครงการ Thailand Zero Dropout Plus ค่ะซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการที่คุณจะต้องให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าไปติดตามเข้าไปค้นหาแล้วก็นำเด็กและเยาวชนที่เขาหลุดออกไปจากนอกระบบการศึกษากลับเข้ามาอยู่ในระบบให้ได้เขาจะมีปัญหาอะไรเราจะต้องช่วยซัพพอร์ตในทุกๆทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยซัพพอร์ตในด้านนั้นนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถกลับเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาและศึกษาต่อไปได้นะคะซึ่งผลการดำเนินงานด้านที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีการดำเนินงานหลายด้านมากๆเลยรวมถึงการพัฒนาในตัวของศักยภาพของเด็กนักเรียนการดูแลเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยภายในโรงเรียนหรือต่างๆค่ะที่มีการดำเนินการนะคะก็หลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะคือเขาก็มีการเปิดเผยว่าหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีการทำงานแบบเชิงรุกมากยิ่งขึ้นหน่วยงานหลักๆที่ทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี้นะคะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองค่ะสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองแล้วก็ยังมีอีกหลายภาคส่วนนะคะพม.เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญมากๆเพราะว่าเขาจะมีข้อมูลอยู่เยอะว่าเด็กในชุมชนไหนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแค่ไหนแล้วก็ได้รับการศึกษาในระดับชั้นไหนอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าคุณครูที่ไปตรวจเยี่ยมบ้านเป็นประจำในทุกปีการศึกษากลุ่มนี้เขาก็จะมีข้อมูลที่เชิงลึกเหมือนกันค่ะก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยไม่ต้องหลุดจากระบบการศึกษาหรือใครที่มีปัญหาอะไรก็ช่วยเหลือประคับประคองกันไปผ่านการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะคะทั้งการมอบทุนหรือการเข้าไปช่วยเหลือดูแลถึงที่บ้านที่พักอาศัยเป็นยังไงประมาณนี้เป็นต้นค่ะเรานำเสนอข่าวกันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เชิงรุกหลังจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะนำเทคโนโลยี AI เข้ามาผนวกกับภาคการศึกษามากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้เด็กๆชาวระนองให้เยาวชนชาวระนองเนี่ยเขาได้มีทักษะด้าน AI แล้วก็สนุกไปกับการเรียนรู้และที่สำคัญคือเขาก้าวทันกับยุคดิจิทัลยุคปัจจุบันนี้แล้วก็วาระนี้อย่างที่บอกว่าเป็นวาระสำคัญมากๆเลยนะคะก็จะมีการดูแลในทุกๆโรงเรียนในทุกๆแบบสถานศึกษาไม่ว่าคุณจะเป็นสถานศึกษาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยทุกข้อมูลต้องเข้ามาอยู่ในเวทีการประชุมแบบนี้เพื่อจะได้หาแนวทางร่วมกันว่าพื้นที่ไหนโซนไหนอำเภอไหนโรงเรียนไหนที่ยังต้องได้รับการช่วยเหลืออยู่หรือว่าเด็กกลุ่มไหนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษก็มีการพูดคุยกันในหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นในเวทีการประชุมแบบนี้แต่เรานำมาเล่าให้เห็นถึงความคืบหน้าว่าเขายังคงเดินหน้าในการทำเรื่องนี้อยู่นะนโยบายเรื่องนี้อยู่นะแล้วก็พยายามที่จะอ่านชื่อหน่วยงานให้ทุกคนได้รับฟังกันอย่างชัดเจนเผื่อใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยลูกหลานของฉันมีปัญหาครอบครัวเรามีปัญหาด้านนี้จนทำให้ลูกหลานหลุดออกจากระบบการศึกษาอะไรประมาณนี้เป็นต้นก็จะได้ไปขอความช่วยเหลือได้ถูกต้องนะคะก็นำมาฝากกันในทุกๆประเด็นในช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ฟังถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถบอกกันเข้ามาได้แต่เราก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดเนาะความสุขก็ต้องการมอบให้ข่าวสารก็ต้องการเสิร์ฟให้ในยามเช้าแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ9 นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงก็จะมีดีเจสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะแล้วก็ข่าวสารก็อัปเดตนำมาฝากกันในทุกๆวันเลยนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับการทำงานกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันรวมถึงดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งเตือนผู้โดยสารหลีกเลี่ยงการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link เป็นการชั่วคราวหลังเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคสามารถวิ่งให้บริการได้เพียง1ขบวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งเตือนผู้โดยสารหลีกเลี่ยงการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link เป็นการชั่วคราวหลังเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคสามารถวิ่งให้บริการได้เพียง1ขบวน
8: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนออกประกาศเตือนผู้โดยสารที่มีแผนการเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงนี้ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า Airport Rail Link ชั่วคราวเนื่องจากระบบเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคส่งผลให้สามารถจัดเดินรถให้บริการได้เพียง1ขบวนเท่านั้นเพื่อป้องกันผลกระทบและความล่าช้าขอแนะนำให้ผู้โดยสารเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางเลือกอื่นแทนเช่นรถแท็กซี่สาธารณะและรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันรถโดยสารสาธารณะขอสมกรถประจำทางรถลิมูซีนท่าอากาศยานหรือรถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมแนะนำให้ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในวันนี้วางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาเดินทางมากกว่าปกติโดยทางสนามบินได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแนะนำเส้นทางและให้ข้อมูลขนส่งทางเลือกแก่ผู้โดยสารณจุดให้บริการเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สามารถอัปเดตสถานการณ์การเดินทางได้ที่ Facebook Airport Rail Link นพศรแก้วคำรายงาน
1: พาณิชย์เพชรบูรณ์แจ้งขั้นตอนยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีสถานะเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัท
9: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่มีสถานะเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดโดยสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอสามารถติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลด้วย กรอกแบบฟอร์มขอตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนและผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งการตรวจสอบและออกหนังสือแจ้งผลไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของการมีชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นสามารถยื่นข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยสมัครใจเพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวบรวมส่งกระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์ต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร1570หรือ025474376สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์โทรศัพท์056737049ในวันและเวลาราชการเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มชาวเมียนมาลักลอบขนโดรน FPV ขีดความสามารถสูงเตรียมส่งข้ามแดนหวั่นกระทบความมั่นคง
10: ที่บริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่งริมถนนสายเอเชียตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจับกุมนายมินนี่จออายุ28ปีสัญชาติเมียนมาพร้อมของกลางโดรน FPV ขีดความสามารถสูง4ลำไออาทิมอเตอร์กล้องติดโดรนแผงวงจรควบคุมเสาสัญญาณรวม16รายการหลังพบการลักลอบขนส่งพัสดุผ่านบริษัทเอกชนเพื่อเตรียมส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรซึ่งเป็นเทคโนโลยีโดรนที่มีขีดความสามารถสูงแตกต่างจากโดรนพาณิชย์ทั่วไปทั้งความเร็วระบบส่งสัญญาณและความสามารถในการบินในพื้นที่ซับซ้อนการจับกุมในครั้งนี้จึงเป็นการสกัดกั้นภัยความมั่นคงในพื้นที่แนวชายแดนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
1: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
2: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
3: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
2: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
3: ้เฮ้ย
2: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
4: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
3: ขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
6: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูนและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลและมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับช่วงเวลานี้นะครับเราถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สทภูเก็ตครับสทพังงาสทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสทกระบี่และสวทระนองวันนี้นะครับอยู่กับผมน้องดิววสุรัตน์วีระใสผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้ครับก่อนเราจะไปเล่าข่าวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็รับฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ

0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับสวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนในรายการเล่าข่าวอันดามันของเราครับประเดิมกันด้วยข่าวใหญ่ข่าวระดับประเทศที่มีผลกระทบถึงข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคเลยนะครับผมน่าจะเดากันได้ไม่ยากว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่กำลังหนาหูในปัจจุบันมากๆเลยนะครับรวมถึงในสื่อโซเชียลออนไลน์ในเรื่องของการทุจริตข้อสอบนะครับผมของท้องถิ่นนะครับโดยล่าสุดนะครับท่านนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามรองปลัดเซมเบ้นั่นเองนะครับผมได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับส่งสัญญาณเตือนขั้นเด็ดขาดลั่นพร้อมปิดตายทุกประตูการทุจริตครับในการจัดสอบแข่งกับพนักงานท้องถิ่นสายงานบริหารนะครับผมซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับก่อนนั้นท่านได้บอกเลยนะครับว่าปิดตายทุกประตูการทุจริตของการสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นสายงานบริหารนะครับผมก็เตรียมดูกันเลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมสำหรับการสอบครั้งใหญ่นี้นะครับมีผู้เข้าสอบทั่วประเทศมากถึง 37,359 คนครับโดยได้กระจายจัดสอบพร้อมกัน5สนาม5ภูมิภาคนะครับได้แก่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมกลุ่มอุดรธานีขอนแก่นนะครับแล้วก็ปทุมธานีชลบุรีและในส่วนของภาคใต้เราก็จัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบมาตรฐานสากลครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือรองปลัดเซมเบ้นะครับได้ย้ำเตือนผู้สอบทุกคนว่าให้เชื่อมั่นนะครับในความรู้ความสามารถของตนเองอย่าหลงเชื่อหน้าเนียนหรือนายหน้าคนไหนเด็ดขาดนะครับที่มาแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือหรือซื้อขายคะแนนสอบได้เพราะนั่นคือการโดนหลอก 100% และจะเสียเงินฟรีทันทีครับทางนี้นะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้วางมาตรฐานคุมเข้มสูงสุดหากผู้ใดพบเห็นเบาะแสหรือชักชวนหรือการทำทุจริตนะครับสามารถแจ้งข้อมูลและหลักฐานนะครับได้ทันทีเลยนะครับผมที่ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่นนะครับหมายเลขโทรศัพท์022419014ครับหรือแจ้งตรงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและปปช.นะครับโดยย้ำชัดเจนว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับทางราชการขั้นสูงสุดครับนี่แหละครับผมก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่เปิดประเด็นได้ยิ่งใหญ่มากๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เป็นประเด็นเดือดที่เอาไม่ลงจริงๆจนกว่าทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมนะครับประเด็นนี้ในสื่อโซเชียลออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็เดือดมากๆเลยหลากหลายคอมเมนต์หลายข้อความหลายเขาเรียกว่ามีการส่งเบาะแสกันเยอะมากๆนะครับผ่านสื่อออนไลน์ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องติดตามกันดูว่าทางรัฐบาลทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดการเรื่องนี้ให้จบแบบไหนนะครับผมเราจะมาอัปเดตกันตลอดเวลานะครับหากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมทางสทภูเก็ตจะนำขึ้นเพจ Facebook นะครับผมรวมถึง TikTok ด้วยนะครับผมแล้วก็นำมานำเสนอในรายการข่าววิทยุอย่างนี้นะครับผมเอาละครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งทิศทางเทคโนโลยีนะครับด้านเทคโนโลยีเนาะระดับโลกแล้วก็โอกาสครั้งสำคัญของธุรกิจไทยนะครับกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครับโดยทางด้านท่านอรมนทรัพย์ทวีธรรมนะครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เปิดเผยผลวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร AI ทั่วโลกนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาพบว่ามีการยื่นขอจดสิทธิบัตรพุ่งสูงขึ้นกว่า75เท่านะครับโดยเฉพาะหลังการเปิดตัวของ Generative AI อย่าง ChatGPT ครับส่งผลให้ยอดการยื่นขอสิทธิบัตรในช่วงปี2566เนี่ยถึงปี2567เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 52.3 นะครับผมซึ่งยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเองก็รวมถึงจีนเนี่ยก็ครองสัดส่วนสิทธิบัตร AI รวมกันเกินกว่าครึ่งหนึ่งของโลกเลยนะครับอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุว่าสัดส่วนการยื่นขอคุ้มครองสิทธิบัตร AI เนี่ยระหว่างประเทศทั่วโลกยังมีเพียงร้อยละ 15.5 เท่านั้นนี่จึงเป็นโอกาสทองนะครับของผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยนะครับในการเร่งพัฒนา local AI หรือ AI agent นะครับที่เข้าใจภาษาบริบทวัฒนธรรมและวิธีท้องถิ่นนะครับเพื่อนำไปต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมหลักของไทยนะครับผมโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวภาคการเรื่องของสุขภาพการเงินและการบริการเนี่ยรวมถึงการพัฒนา AI ด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับผม สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2564ถึงปีพุทธศักราช2569นะครับมีการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรด้าน AI นะครับผมรวมแล้วกว่า 3,390 คำขอโดยเป็นคำขอจากคนไทยจำนวน 1,289 คำขอครับซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมสนับสนุนให้คนไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมและจดคุ้มครองสินทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกอย่างยั่งยืนนะครับนี่ครับคุณผู้ฟังครับสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในภาคใต้นะครับผมก็สามารถติดตามได้ผ่านเพจของเราที่แหละครับอย่างเรื่อง AI เนี่ยเห็นไหมครับผมถ้าเราไม่รีบกระเตื้องในการเรียนรู้นะครับผม AI จะพัฒนาไปอย่างไวมากๆเพราะตอนนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับต้องคอยรับข้อมูลเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ AI ให้มากขึ้นนะครับผมเผื่อวันนึงเนี่ยใครจะไปคิดล่ะครับใครจะไปรู้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กำลังฟังรายการอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นผู้นำระดับโลกในการพัฒนา AI ก็ได้นะครับผมเอาละครับมาอีกที่1ข่าวนะครับปิดท้ายช่วงข่าวเด็ดประเด็นร้อนกันด้วยข่าวใหญ่ของสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยครับกับการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่สากลครับล่าสุดนะครับท่านอันสิทธิ์สัมพันธ์รัตน์นะครับผมปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยประจำปีพุทธศักราช2569ครับหรือ OTOP Production Champion OPC ครับก็ต้องบอกว่าเป็นระดับประเทศเลยนะครับผมที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีพร้อมด้วยท่านสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนครับรวมถึงผู้แทนจาก4กระทรวงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมแบบคึกคักมากๆเลยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงนโยบายสำคัญนะครับผมของท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ได้ระบุไว้อย่างลึกซึ้งว่าสินค้าโอท็อปอย่าให้คนซื้อเพราะสงสารแต่ต้องซื้อเพราะเขาของเขาดีจริงๆนะครับผมซึ่งอันนี้ผมว่าจริงเลยนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนขายความสงสารไปบ้างไม่ได้เหมารวมนะครับขออภัยนะถ้าคำพูดอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือสิ่งที่สื่อคือเมื่อก่อนนะครับภาพลักษณ์ของการขายสินค้าโอท็อปคนจะมองว่าเป็นเขาเรียกว่าเสียกิจชุมชนที่ขาดโอกาสในการค้าขายเลยซื้อเพราะความสงสารนะครับผมซึ่งบางที่หลายๆที่เนี่ยมีคุณภาพจริงนะครับผมแต่บางที่ก็อาจจะยังไม่ได้มาตรฐานนะครับแต่ปัจจุบันต้องบอกว่าสินค้าโอท็อปของประเทศไทยแทบจะทั่วทุกมุมเลยเป็นของดีเป็นของดีที่ราคาถูกราคาเหมาะสมนะครับผมจึงอยากจะแบบเชิญชวนทุกท่านจริงๆว่าของโอท็อปใครที่ยังไม่เคยลองเปิดใจลองเปิดใจใช้ดูก่อนลองเปิดใจหยิบจับลองซื้อนะครับผมเพราะว่าโอท็อปสมัยนี้ก้าวไกลมากคุณภาพมาตรฐานเยอะมากๆดีมากๆจริงๆครับเพราะอย่างที่กระทรวงมหาดไทยนะครับได้มุ่งมั่นอยู่แล้วนะครับที่จะพัฒนาโอท็อปให้เติบโตด้วยคุณภาพและมาตรฐานรวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะ

0: โดยได้มีผู้เชี่ยวชาญกว่า300คนจากหลากหลายกระทรวงและสถาบันการศึกษานะครับมาร่วมตรวจและให้คะแนนด้านคุณภาพอย่างเข้มงวดนะครับทั้งนี้นะครับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรจนได้ระดับ5ดาวจะได้รับการผลักดันสู่ตลาดสากลเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าสินค้าโอท็อปของไทยคือสินค้าที่ผู้บริโภคทั่วโลกเลือกซื้อด้วยความภาคภูมิใจนะครับผมในภูมิปัญญานะครับและความเชื่อมั่นในคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับผมคุณผู้ฟังครับก็นี่แหละครับเป็นเรื่องราวดีๆเป็นประเด็นใหญ่ของสินค้าไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างโอท็อปนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ร่วมกันนะครับได้ร่วมกันหยิบจับซื้อใช้สอยสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปของประเทศไทยของเรานี่แหละครับรับรองเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ชอบใช้สินค้าโอท็อปหลายๆประเภทโดยเฉพาะสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารยาดมน้ำมันนั่นน้ำมันนี่แก้ปวดประคบร้อนนะครับโอ้โหใช้ดีมากๆจริงๆผมเป็นคนที่ชอบปวดเมื่อยให้ร่างกายมากๆไม่ว่าจะเดินเยอะหรือนั่งเยอะเนี่ยผมได้สมุนไพรตัวนึงมาของโอท็อปนี่แหละครับคือตอนแรกอ่ะไม่ได้ตั้งใจซื้อด้วยตัวเองนะครับผมมีพี่เขามาฝากผมบอกว่าเออเนี่ยมันดีนะเราก็ยังไม่เชื่อจนพอเราได้ทดลองใช้ครับโอ้โหต้องบอกว่าอาการปวดเมื่อยคือดีขึ้นทันทีที่ฉีดมันเป็นสมุนไพรในการแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อคลายเขาเรียกว่าคลายการอักเสบนะผมแก้อาการอักเสบซึ่งใช้ได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็ผลข้างเคียงเนี่ยไม่มีนะครับผมคือหลังจากใช้หรือหยุดใช้ไปเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองจะมีความผิดปกติทางร่างกายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลองดูนะครับถ้าใครที่ไม่กล้าจะใช้ในเรื่องของที่เป็นประเภทของสมุนไพรในการรักษาอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเช่นอาหารขอไปผ้าและเครื่องแต่งกายอันนี้มีดีมากๆหลากหลายพื้นที่เนี่ยมีเขาเรียกว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับผมเรื่องผ้าเรื่องเครื่องแต่งกายเนี่ยสวยๆงามๆเยอะมากนะครับผมใครที่ชอบผ้าไทยชอบผ้าพื้นถิ่นลองไปหาดูแล้วท่านจะหลงรักนะครับผมกับสินค้าโอท็อปนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับสำหรับช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะวาร์ปกลับมาเจาะลึกข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราบ้าง นะครับกับช่วงของข่าวใต้รายวันครับพักขอไปครับเดี๋ยวเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาติดตามในรายการรอบข่าวนะครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันฐานคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
2: ขึ้น

0: Trâu đặc nặng nghe. À!
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: เอาละครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกของพื้นที่ภาคใต้กันเลยนะครับในเรื่องของความเคลื่อนไหวในการยกระดับศักยภาพผู้นำเพื่อขับเคลื่อนเมืองภูเก็ตสู่ระดับนานาชาติครับโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569หรือเมื่อวานนี้นะครับผมท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ให้การต้อนรับคณะสถาบันการสร้างชาติ NBI นำโดยท่านสุภัทรพงษ์ปรีชานะครับประธานสมัชชาภูเก็ตสร้างชาติพร้อมด้วยผู้แทนจากกรุงเทพมหานครในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้นำครับและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองต้นแบบระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนครับโดยพร้อมกันนี้นะครับทางสถาบันก็ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหารจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมนะครับเข้าร่วมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติภูเก็ตหรือนสช.ภูเก็ตรุ่นที่1ครับซึ่งมุ่งเน้นเรื่องของการเสริมสร้างวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ครับปลูกฝังภาวะผู้นำยุคใหม่และการเท่าทันเทรนด์โลกเมกะเทรนด์นะครับเพื่อเชื่อมโยงกับพัฒนาภูมิภาคเข้าสู่ระดับประเทศครับสำหรับหลักสูตรนสช.ภูเก็ตรุ่นที่1มีกำหนดเปิดการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับซึ่งจะทำการเรียนการสอนนะครับที่โรงแรมตูเดอร์ภูเก็ตนะครับโดยจะเรียนกันทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปครับซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรชั้นนำทั้งระดับประเทศและระดับสากลนะครับท่านใดที่สนใจเสริมศักยภาพและร่วมสร้างเครือข่ายพัฒนาเมืองภูเก็ตสามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ค่าบำรุงขออภัยครับค่าบำรุงหลักสูตร 79,000 บาทครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์082-647-7000ครับนะก็ใครที่สนใจนะครับผมหลักสูตรผู้บริหารนะครับก็สามารถเข้าร่วมกันได้นะครับมาอีกที่หนึ่งเรื่องนะครับยังคงติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเรากันต่อนะครับในเรื่องของรอบนี้เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวบริเวณหาดป่าตองครับล่าสุดนะครับท่านชวดเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้ขานรับข้อสั่งการด่วนจากท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับโดยสั่งการให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตนั่นแหละครับสนธิกำลังร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนครับมีกระแสข่าวการปล่อยน้ำเสียลงสู่ชายหาดบริเวณพื้นที่กะหลิ่มและหาดป่าตองครับจากการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาในจุดแรกนะครับซึ่งเป็นพื้นที่โครงการก่อสร้างเจ้าหน้าที่นะครับไม่พบการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งสาธารณะอย่างใดนะครับโดยน้ำที่ไหลออกมาเป็นเพียงน้ำฝนที่ไหลลงมาจากภูเขาตามลำรางธรรมชาติเท่านั้นครับส่วนกรณีที่น้ำทะเลบริเวณหน้าหาดป่าตองระยะทางราว 1.5 กิโลเมตรนะครับจากปากคลองปากบางมีลักษณะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมเขียวนั้นในเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้สันนิษฐานนะครับว่าเกิดจากปรากฏการแพลงต้นบูมนะครับผมซึ่งเป็นปรากฏการทางธรรมชาติที่แพลงต้นพืชขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วครับส่งผลให้น้ำทะเลเนี่ยมีการเปลี่ยนสีประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวมีน้ำทะเลหนุนสูงดันเข้ามาในลำคลองครับอย่างไรก็ตามนะครับทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจครับโดยสั่งการได้สั่งการให้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพในห้องปฏิบัติการเชิงลึกครับพร้อมตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดอีกครั้งนึงครับเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบการกระทำผิดจริงๆนะครับก็จะมีการนั่นแหละครับผมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเลยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสบายใจได้นะครับในการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องของภูเก็ตนะครับก็เป็นเรื่องของการเอาใจสายช็อปสายชิมนะครับผมยกความปังของดีเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ตของเรานี่แหละมาให้พี่น้องภาคกลางได้สัมผัสกันถึงที่กับงานโอท็อปภูเก็ตเวิลด์โชว์2026นะครับที่ศูนย์การค้าริมสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งจริงๆข่าวสารในเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวสารที่ เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตแต่เป็นจังหวัดภูเก็ตยกทัพไปที่จังหวัดอื่นนะครับผมล่าสุดนะครับท่านชวนนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับได้เดินทางไปร่วมงานนะครับไปเป็นประธานเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่นะครับนำทัพผู้ประกอบการขนสินค้าโอท็อปเกรดพรีเมียมกว่า50บูธนะครับมาบุกเมืองนนท์ของเรานั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับไข่มุกแท้สุดเลอค่าภาพปาเต้เอกลักษณ์ลวดลายร่วมสมัยนะครับตลอดจนอาหารและขนมพื้นเมืองภูเก็ตแท้ๆมาให้ช็อปชิมชมกันแบบจุใจเลยทีเดียวครับงานนี้นะครับนอกจากจะได้อุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยแลนด์แล้วนะครับยังจัดเต็มโปรโมชั่นส่งเสริมการขายกิจกรรมนาทีทองแจกบัตรกำนันนะครับช็อปรุ่นใหญ่รุ่นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและห้ามพลาดกับมินิคอนเสิร์ตสุดอลังการจากศิลปินชื่อดังเก่งทัชยะครับก็ต้องบอกว่ามาสร้างความบันเทิงตลอดการทั้งนานเลยนะครับผมพี่น้องชาวนนทบุรีกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับแวะไปให้กำลังใจแวะไปร่วมอุดหนุนผู้ประกอบการโอท็อปภูเก็ตกันได้นะครับแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่25กรกฎาคมนะครับผมที่ลานโปรโมชั่น1ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์นะครับผมก็มาร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและของดีบ้านเรากันเยอะๆนะครับขยับกันมาที่จังหวัดพังงา นะครับกับปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมขึ้นชายหาดสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวครับโดยท่านภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยท่านบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับรวมถึงท่านพลตํารวจตีชัยเกียรตินะครับผมวิริยะสถิตกุลนะครับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพังงาได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและอส.นะครับผมลงพื้นที่ปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่ชายหาดสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่านะครับจากการสำรวจของอำเภอตะกั่วป่าพบว่ามีร้านค้าและสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่ชายหาดในตำบลคึกคัก22ร้านนะครับในตำบลบางม่วงอีก58ร้านนะครับผมซึ่งทางจังหวัดพังงาก็ได้ออกประกาศห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างเพิงพักวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณชายหาดนะครับพร้อมทั้งให้เวลาผู้ประกอบการรื้อถอนไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็มีการให้ความร่วมมือนะครับผมทำการรื้อถอนรวมถึงปรับสภาพชายหาดคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนจุดที่ยังฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าทำการรื้อถอนทันทีนะครับพร้อมเตือนหากขัดขืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับท่านผู้ว่าการจังหวัดพังงาก็ได้เน้นย้ำว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการขานรับนโยบายเชิงรุกของท่านอนุทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับในการคืนความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับพื้นที่นะครับนอกจากการทวงคืนชายหาดสาธารณะแล้วนะครับจังหวัดพังงายังได้เพิ่มความเข้มงวดในการกวาดล้างกลุ่มนอมินียาเสพติดและอบายมุขทุกรูปแบบนะครับเพื่อให้จังหวัดพังงาเป็นเมืองแห่งความผาสุกของทุกคนอย่างแท้จริงครับข้ามมากันที่จังหวัดกระบี่กันต่อเลยนะครับผมเผื่อเวลาเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะครับกับบรรยากาศสุดคึกคักนะครับของการผลักดันศิลปะการต่อสู้ไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกครับในการแข่งขันมวยไทยระดับภาคใต้นั่นเองนะครับผมเมื่อคืนวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับที่เวทีมวยชั่วคราวอ่าวนางแลนด์มาร์คในมาร์เก็ตตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่นะครับท่านนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันมวยไทยโครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลครับ Authentic มวยไทยนะครับผมประจำปีงบประมาณ2569ครับรอบคัดเลือก4คนสุดท้ายของกลุ่มภาคใต้นั่นเองนะครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดกระบี่ครับมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้นักชกดาวรุ่งรุ่นใหม่จากทั่วภาคใต้ได้แสดงฝีมือบนเวทีมาตรฐานเพื่อไต่เต้าเข้าสู่ระบบกีฬาอาชีพและก้าวไปสู่เวทีระดับนานาชาติครับพร้อมทั้งยกระดับมวยไทยให้เป็นอุตสาหกรรมกีฬาที่สร้างรายได้เข้าประเทศนะครับบรรยากาศขอบสนามเป็นไปอย่างคึกคักมีการประกบคู่ชกมากถึง12คู่นะครับท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้องจากทั้งแฟนมวยชาวไทยและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาร่วมกันแน่นสนามเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่านอกจากนี้นะครับยังมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง PPTV HD 36ครับรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ไปทั่วโลกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ได้แบบยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับใช้ซอฟต์พาวเวอร์ด้านการกีฬาเนี่ยมาเป็นจุดเชื่อมโยงเป็นจุดในการเผยแพร่ วัฒนธรรมของประเทศไทยเราสู่สายตาชาวโลกนะครับผมถือเป็นการที่นำจุดเด่นของวัฒนธรรมไทยมาใช้ได้ดีเลยนะครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดสุดท้ายนะครับจังหวัดระนองกับความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและการรับมือภัยพิบัติครับโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้ในกระผมที่สารการจังหวัดระนองท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับได้เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่เรารู้จักกันนะครับว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่สนามบินระนองของกองทัพอากาศโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนะครับภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเข้าร่วมผนึกกำลังอย่างพร้อมเพรียงนะครับการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการต่อยอดจากการหารือร่วมกับท่านพลอากาศเอกเสกสรรสวนศรีดาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศครับเพื่อวางแผนแนวทางการพัฒนาพื้นที่สนามบินระนองบริเวณภูเขาย่าในการผมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิตินั่นเองนะครับโดยมีเป้าหมายหลัก2ด้านเลยคือการรองรับภารกิจด้านมนุษยธรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดระนองในระยะยาวครับในที่ประชุมนะครับได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนนะครับร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนะครับเพื่อนำข้อสรุปไปปรับแก้ร่าง MOU ให้สมบูรณ์รัดกุมและถูกต้องตามกฎหมายครับก่อนที่เราจะส่งมอบไปให้กับกองทัพอากาศดำเนินการขั้นในต่อไปนะครับทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับว่าการพัฒนาพื้นที่สนามบินระนองในครั้งนี้จะสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดได้ก็ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนนะครับเพื่อให้ระนองมีศักยภาพในการรองรับภารกิจบรรเทาสาธารณภัยควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับนี่แหละครับผมก็เป็นการดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดในทุกมิตินะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภูเขาย่าจังหวัดระนองนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดระนองเลยทีเดียวที่เวลาคนแวะมาเวียนมาหรือตั้งใจมาที่ระนองเนี่ยก็จะต้องไปภูเขาย่าและอย่างน้อย1ครั้งนะครับผมไปรับบรรยากาศดีๆไปถ่ายรูปนะครับผมไปถ่ายคลิปวิดีโอเก็บความทรงจำเอาไว้นะครับผมไปนั่งปิกนิกส่วนใหญ่แล้วนะครับผมก็จะมีการวางแผนไปที่ภูเขาย่าเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาพื้นที่ภูเขาย่าให้เกิดประโยชน์เนี่ยย่อมสร้างกระแสนะครับผมสร้างเขาเรียกว่าความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับผมถ้าพัฒนาได้ถูกทางพัฒนาได้ดีนะครับผมจะกลายภูเขาย่าเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดเลยของจังหวัดระนองนอกจากบ่อน้ำร้อนนะครับผมก็อยากจะให้พัฒนาได้จริงๆนะครับในส่วนของภูเขาย่าจังหวัดระนองนะครับก็เอาใจช่วยจริงๆนะครับในส่วนนี้เอาละครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับก็ขออนุญาตนะครับผมล่ำลาทุกท่านนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงของสายวันนี้นะครับทุกท่านท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับรวมถึงท่านที่ดูผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยสามารถติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับกระผมนายวสุรัตน์วีระไสนะครับน้องดิววสุนะครับผมแล้วก็พี่หนึ่งสราวุธช่างไฟฟ้าเทคนิคนะครับผมก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: รถยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะ Airport Rail Link แจ้งเหตุระบบขัดข้องที่จุดกลับรถในศูนย์ซ่อมบำรุงทำให้นำรถออกมาวิ่งได้เพียง1ขบวนพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยและขอสมก.จัดรถบัสรับส่งฟรีอำนวยความสะดวกประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์พรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: เทอร์นดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: Airport Rail Link แจ้งเหตุระบบขัดข้องที่จุดกลับรถในศูนย์ซ่อมบำรุงทำให้นำรถออกมาวิ่งได้เพียง1ขบวนพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยและขอสมก.จัดรถบัสรับส่งฟรีอำนวยความสะดวกประชาชน
7: รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงรายงานความคืบหน้ากรณีเหตุขัดข้องของการเดินขบวนรถล่าสุดว่าสาเหตุเกิดจากระบบจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงขัดข้องส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกมาวิ่งให้บริการได้ตามปกติโดยขณะนี้สามารถเปิดเดินรถชั่วคราวได้เพียง1ขบวนเท่านั้นและมีความถี่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงต่อขบวนซึ่งทางบริษัทกำลังเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนและย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ได้จัดรถบัสรับส่งผู้โดยสารฟรีในเส้นทางสุวรรณภูมิมักกะสันโดยสามารถขึ้นรถได้ที่2จุดที่สถานีมักกะสันจุดรับส่งชั้นกลาวด้านล่างสถานีและสถานีสุวรรณภูมิจุดรับส่งชั้น2ประตู9นอกจากนี้ผู้โดยสารยังสามารถเลือกเดินทางรถไฟดีเซลรางชานเมืองของรฟท.ในสถานีใกล้เคียงเป็นทางเลือกได้อีกโดยตรวจสอบตารางเดินรถได้ที่เว็บไซต์ของรฟท.หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสถานีทั้งนี้ขอให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปสนามบินเผื่อเวลาเดินทางและติดตามความคืบหน้าผ่านทาง Facebook ของ Airport Rail Link นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองปลัดกระทรวงแรงงานนำตรวจเข้มย่านประตูน้ำจับแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย35รายนายพิเชษฐ์ทองพันรองปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์สวรรยาธิปัตย์รองอธิบดีกรมการจัดหางานและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายนำคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวภายในห้างแพลตินัมแฟชั่นมอลและศูนย์การค้าอินทราสแควร์ย่านประตูน้ำเพื่อบังคับใช้กฎหมายด้านการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และป้องกันการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายซึ่งผลการตรวจพบแรงงานต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายรวม35รายแบ่งเป็นทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาต27รายเป็นชาวเมียนมา26รายลาว1รายและทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต8รายได้แก่เมียนมา1รายอินเดีย3รายปากีสถาน3รายและจีน1รายเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยและสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและจีนมีกำหนดที่จะพบหารือนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบหารือครั้งนี้ขณะที่บรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองเชื่อว่าการพบหารือดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนประเทศสหรัฐอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: Tomorrow is the weekend. We're finally going on a trip.
9: Yeah!
8: Dad, have you taken the car to the service center yet?
10: No need. My car is coming. It'll be fine.
11: Huh?
8: Tonight, no drinking, Dad. We have to leave early tomorrow.
10: Just one glass. Maybe two, okay? Alright everyone, let's hit the road.
8: Are you okay to drive, Dad?
10: Just a little dizzy, but I can still drive. Haha!
8: Oh, what's happening?
10: We in trouble. I can't control the car.
12: Get ready before your journey with best wishes from the Road Safety Fund, Department of Land Transport.
13: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูนและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลและมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน
14: พี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
15: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
14: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
15: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
14: ใช่แล้วจ้าพี
15: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
14: กรมประชาสัมพันธ์
16: โลกนี้ก็มีแต่การส่งเสริมให้สนุกสนานอร่อยอร่อยทางกามอารมณ์ทางนะจนลืมความถูกต้องลืมความกตัญญูลืมความสามัคคีลืมความซื่อสัตย์อย่างที่เคยมีกันมาแต่ก่อนปัญหาข้างหน้ามันจะมีมากนักเพราะมันมีความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นเพราะการศึกษาที่ไม่สมบูรณ
17: ์สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะนางสาวปุณรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz ค่ะและยังสามารถรับชมรับฟังรายการของเราแบบรายการสดค่ะได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังค่ะท่ามกลางบรรยากาศวันนี้นะคะมีแดดและเมฆค่อนข้างมากค่ะในส่วนของภาคใต้ค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวที่น้องปลายจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสั่งหน่วยงานอำนวยความสะดวกประชาชนที่ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนค่ะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยค่ะชวนพี่น้องประชาชนค่ะมาทำความเข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ค่ะแล้วก็ยังมีมท.3ค่ะเจเศรษฐ์นำทีมไทยขึ้นเวที UN ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายโลกลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

พิ่มวงเงินโครงการคลองระบายน้ำคลองตรงแก้น้ำท่วมหาดใหญ่ค่ะและไทยแลนด์ยกกำลัง2ค่ะยกกำลังประเทศไทยผนึก5กระทรวงยกระดับทุนมนุษย์ค่ะเพื่อพัฒนาการศึกษาปลดหนี้อัพสกิลคนไทยทุกช่วงวัยค่ะและมาดูกันในส่วนของข่าวในพื้นที่พังงาก่อนของเรานะคะคุณผู้ฟังค่ะพังงาค่ะระดมทีมสัตวแพทย์ตรวจสุขภาพช้างประจำปีค่ะเพื่อยกระดับสวัสดิภาพสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เชิญชวนชาวพังงาค่ะร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาคค่ะจาก76จังหวัดค่ะประจำปี2569ค่ะและสุดท้ายค่ะพังงาค่ะทวงคืนชายหาดสาธารณะหรือสิ่งปลูกสร้างรุกร้ำหาดคึกคักค่ะเปิดพื้นที่คืนประชาชนนักท่องเที่ยวให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะมากันที่ข่าวแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสั่งหน่วยงานค่ะอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะไปยื่นสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะและทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขค่ะสร้างความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะรัฐมนตรีค่ะช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าท่านนายอนุทินชาญวิริกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้สั่งการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยให้กระทรวงมหาดไทยจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการอุทธรณ์สิทธิ์แก่ประชาชนกรณีประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปอุทธรณ์ได้ให้นำรายชื่อไปสำรวจและให้กรมการขนส่งทางบกกระทรวงการคมนาคมให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งขั้นตอนใดที่นะคะที่สามารถใช้อำนาจทางกฎหมายยกเว้นได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขอให้ดำเนินการค่ะการยกเว้นค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบสิทธิ์กรณีทะเบียนค้างต่อชำระนานค่ะและหากยกเลิกต้องจ่ายค่าภาษีย้อนหลังนั้นกระทรวงคมนาคมจะได้ไปหารือในหลักการอีกครั้งว่าสามารถยกเว้นได้หรือไม่ซึ่งอาจจะต้องจัดระบบทำทะเบียนใหม่ค่ะโดยเฉพาะทะเบียนที่ค้างมานานยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระให้ประชาชนนะคะแต่เป็นการพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนที่จำเป็นต้องทำอยู่แล้วค่ะแต่ไม่เคยดำเนินการในอดีตโดยรัฐบาลนะคะจะพยายามทำทุกทางค่ะเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นการสร้างความเป็นธรรมและเปิดโอกาสให้คนที่ควรได้รับค่ะและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะนายสิริพงษ์ยังกล่าวอีกว่าในส่วนของกระทรวงการคลังได้ชะลอการนำเรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะนำข้อสั่งการกลับไปพิจารณาค่ะเพื่อทบทวนครบถ้วนทุกมิติก่อนและขอให้ประชาชนค่ะรอความชัดเจนจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้แนวทางขยายระยะเวลาการอุทธรณ์และควรจัดจุดบริการในชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากขึ้นค่ะต่อไปนะคะมาดูในเรื่องราวของกฟผ.กันบ้างนะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ค่ะชวนทำความเข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ที่หลายคนอาจจะยังเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะโดยแม้ว่าประเทศไทยค่ะจะมีอากาศร้อนแต่ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์คือปริมาณแสงอาทิตย์ค่ะหรือความเข้มของแสงนั่นเองนะคะไม่ใช่ความร้อนของอากาศนะคะแผงโซลาร์เซลล์ค่ะสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากพลังงานแสงอาทิตย์แต่ไม่ได้หมายความว่ายิ่งอากาศร้อนมากเท่าไรค่ะจะยิ่งผลิตไฟฟ้าได้ดีขึ้นเสมอไปเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปนะคะอาจส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าของแผงลดลงและทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าลดลงตามไปด้วยค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะแผงโซลาร์เซลล์ค่ะจะทำงานได้ดีเมื่อมีแสงแดดเพียงพอและมีการระบายความร้อนที่เหมาะสมนะคะซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายพื้นที่แม้อากาศไม่ร้อนจัดแต่มีแสงแดดสม่ำเสมอก็สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังวางแผนติดตั้งโซลาร์เซลล์ค่ะควรเลือกตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดโดยตรงตลอดวันค่ะโดยหลีกเลี่ยงจุดที่อาจถูกบดบังด้วยต้นไม้อาคารหรือเสาไฟฟ้าค่ะรวมถึงหันแผงไปทางทิศใต้และปรับมุมเอียงประมาณ 15-20 องศาค่ะเพื่อช่วยให้แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยค่ะทั้งนี้นะคะการติดตั้งอย่างถูกหลักวิชาการและหมั่นดูแลรักษาแผงโซลาร์เซลล์อย่างสม่ำเสมอค่ะ
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจได้ในระยะยาวค่ะและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวของกฟผ.นะคะคุณผู้ฟังค่ะต่อไปค่ะเรามาดูกันในเรื่องของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเจเศรษฐ์ค่ะนำทีมไทยขึ้นเวที UN เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายโลกค่ะลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 50% ภายในปี2573ค่ะที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ United Nations Headquarters นะคะนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยค่ะพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายสหรัฐวงสกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติค่ะว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ของประเทศไทยค่ะในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิกจากทั่วโลกค่ะโดยในการประชุมระดับสูงในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือของประชาคมโลกค่ะในการบรรลุเป้าหมายสำคัญคือการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงค่ะโดยให้ลดลงร้อยละ50ค่ะภายในปีพ.ศ. 2573ตามกรอบทศวรรษแห่งการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางถนนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประเทศสมาชิกค่ะได้ร่วมกันหารือแนวทางการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนแบบองค์รวมการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายจราจรการกำหนดอัตราความเร็วที่เหมาะสมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยการยกระดับมาตรฐานยานพาหนะค่ะและการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหลังเกิดเหตุตลอดจนการผลักดันการรับรองปฏิญญาร่วมค่ะเพื่อเปลี่ยนคำมั่นสัญญาของประเทศสมาชิกไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละประเทศค่ะโดยในการกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมนะคะนายเจเศรษฐ์ได้สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยในการยกระดับความปลอดภัยทางถนนค่ะโดยได้เน้นย้ำค่ะว่าพลังด่านชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยในระดับพื้นที่ผ่านการบูรณาการความร่วมมือของผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านค่ะและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพ.ร.ในการเฝ้าระวังป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะในการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะโดยเฉพาะภาคประชาชนในระดับชุมชนค่ะซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะพร้อมกันนี้นะคะประเทศไทยยังเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้นโยบาย Trust Thailand ค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในทุกมิติเลยค่ะตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศด้วยการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบค่ะและประเทศไทยค่ะเชื่อมั่นว่าการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยทางนโยบายที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับค่ะโดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุและการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมค่ะในการเข้าร่วมการประชุมระดับสูงในครั้งนี้นะคะนับเป็นการตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยค่ะบนเวทีระหว่างประเทศในการร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัยทางถนนค่ะพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับนานาประเทศในการขับเคลื่อนเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปีพ.ศ. 2573ค่ะทั้งนี้นะคะประเทศไทยพร้อมนำองค์ความรู้ข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติที่ได้รับจากประชุมมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศควบคู่กับการยกระดับการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะ
พื่อผลักดันมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะและร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลกภายใต้เป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปีพ.ศ. 2573ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงแรกของเรานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามารับฟังข่าวสารกันต่อค่ะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะ

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ค่ะมารับฟังข่าวสารของทางรัฐบาลกันต่อนะคะคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติงบกลาง843ล้านบาทฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้เพิ่มวงเงินโครงการคลองระบายน้ำคลองตงแก้น้ำท่วมหาดใหญ่ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 843.26 ล้านบาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปีพ.ศ. 2568ค่ะเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศค่ะโดยได้มุ่งเน้นการปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานค่ะเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำขังตลอดจนค่ะเตรียมความพร้อมรองรับภัยอันเกิดจากน้ำในอนาคตโครงการดังกล่าวนะคะจะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ของเราค่ะได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะรวมทั้งสิ้น67รายการค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมชลประทานปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนค่ะพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดโดยได้คำนึงถึงความประหยัดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับค่ะและนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรียังได้เพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับงานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำค่ะพร้อมอาคารประกอบความยาว4กิโลเมตรโครงการคลองระบายน้ำคลองตงตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจาก315ล้านบาทค่ะเป็น 359.52 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 44.52 ล้านบาทค่ะพร้อมขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากปีงบประมาณพ.ศ. 2563ถึง2568ค่ะเป็นพ.ศ. 2563ถึง2570ค่ะเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ตำบลพะตงและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาในระยะยาวด้วยค่ะและนี่นะคะก็ถือเป็นข่าวดีของพี่น้องคุณผู้ฟังนะคะภาคใต้ของเราที่จะได้โครงการคลองระบายน้ำค่ะทำให้แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ของเราได้ค่ะมาดูกันที่ข่าวต่อมาค่ะไทยแลนด์ยกกำลัง2ค่ะยกกำลังประเทศไทยผนึก5กระทรวงยกระดับทุนมนุษย์และพัฒนาการศึกษาปลดหนี้อัพสกิลคนไทยทุกช่วงวัยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์ไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ค่ะโดยได้มุ่งเน้นการลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุดคือคนไทยค่ะเปิดโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะแบบอัพสกิลและรีสกิลค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตและการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งรวม5กระทรวงค่ะได้แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะได้นำเสนอแผนปฏิบัติการ Lifelong Support ค่ะเพื่อการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิตพร้อมได้แถลงผลงานรอบ90วันของทั้ง5กระทรวงค่ะซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านนโยบาย TCAS 69เท่าเทียมการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้สำหรับเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานการพักชำระหนี้และลดหนี้ให้เกษตรกรค่ะ การยกระดับสิทธิสวัสดิการผู้ประกันตนและกลุ่มเปราะบางการเข้าถึงบริการสาธารณสุขดิจิทัลค่ะและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงตลอดจนนะคะการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งหมดนี้นะคะก็คือเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลในการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเข้มแข็งมีรายได้และพร้อมขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจใหม่ในระดับสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะโดยที่ไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลังค่ะนี่นะคะก็คือเป็นข่าวดีนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยเราค่ะมาดูกันในส่วนของข่าวสารในเรื่องราวในจังหวัดพังงากันบ้างนะคะพังงาค่ะระดมทีมสัตวแพทย์ตรวจสุขภาพช้างประจำปียกระดับสวัสดิภาพสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวค่ะสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงาค่ะร่วมกับสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติและโรงพยาบาลช้างพังงาค่ะได้มีการระดมทีมสัตวแพทย์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพช้างประจำปีในปางช้างและสถานที่เลี้ยงช้างทั่วประเทศค่ะระหว่างวันที่19ถึง21กรกฎาคม2569ค่ะเพื่อยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพช้างโดยในการปฏิบัติงานครั้งนี้ได้ตรวจสุขภาพประเมินความสมบูรณ์ของร่างกายและให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เลี้ยงเกี่ยวกับการดูแลช้างตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ทั้งช้างในปางค่ะเพื่อการท่องเที่ยวและช้างใช้งานโดยตรวจสุขภาพช้างในปางจำนวน25แห่งรวมช้าง143เชือกค่ะและช้างชักลากอีก30เชือกรวมทั้งสิ้น173เชือกผลการตรวจพบว่าช้างทุกเชือกมีสุขภาพแข็งแรงและได้รับการดูแลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจังหวัดพังงาค่ะยังเน้นย้ำให้ผู้ครอบครองช้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะโดยเฉพาะการใช้ช้างชักลากซึ่งกำหนดให้ช้างต้องมีอายุระหว่าง 25-50 ปีนะคะน้ำหนักบรรทุกหรือชักลากไม่เกินร้อยละ50ของน้ำหนักตัวค่ะและมีเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน4ชั่วโมงต่อวันค่ะเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของช้างอย่างเหมาะสมและนอกจากนี้นะคะทีมสัตวแพทย์ค่ะได้ลงพื้นที่ติดตามช้างพังสาวนุ้ยซึ่งเคยได้รับการร้องเรียนเมื่อหลายปีก่อนโดยผลการตรวจพบว่าปัจจุบันช้างได้รับการดูแลเป็นอย่างดีค่ะมีสุขภาพแข็งแรงและเจ้าของปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัดจังหวัดพังงาค่ะยืนยันว่าจะดำเนินการติดตามตรวจสุขภาพและกำกับดูแลช้างทุกเชือกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ช้างได้รับการดูแลอย่างถูกต้องไม่ให้เกิดการทารุณกรรมพร้อมสร้างมาตรฐานด้านสวัสดิภาพช้างควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบค่ะทั้งนี้นะคะหากประชาชนค่ะพบเห็นการทารุณกรรมสัตว์หรือการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้ทันทีค่ะค่ะแล้วก็ยังมีข่าวพม.ค่ะขอเชิญชวนพี่น้องชาวพังงาค่ะร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาค่ะขอเชิญชวนหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่5สิงหาคม2569นี้ค่ะเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนโดยการเปิดรับบริจาคค่ะเงินสดหรืออุปกรณ์การเรียนค่ะเพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดดิตถารามหมู่ที่2ตำบลท่าอยู่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาค่ะเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนและครอบครัวค่ะโดยผู้มีจิตศรัทธานะคะสามารถร่วมบริจาคหรือส่งมอบสิ่งของได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาเลขที่ 57/5 อาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพังงาหมู่ที่3ตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงา82000ค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์076-412-179ต่อ632หรือ076-410-178และติดตามข่าวสารผ่าน Facebook ค่ะเพจสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: 木妈妈嘎嘎嘎嘎木好野沙木妈嘎嘎木
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: ยักษ์จ้าลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวนกุ้งล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
0: มาเล่นกัน

0: ค่ะเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะก็ขอกันมาจากคุณผู้ฟังจากเกาะหมากค่ะในบทเพลงฝากใจไปกับนกค่ะน้องปลายจัดบทเพลงพอๆมาให้มาแล้วนะคะก่อนที่จะลารายการวันนี้นะคะมาปิดท้ายข่าวพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางค่ะประกอบกับมีความหย่อมกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะในพื้นที่ของภาคใต้ของเรานะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการร้อยเรื่องอันดามันก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวทพังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการร้อยเรื่องอดามันค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทาง FM 100 MHz และ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากโซวทอถุงส่ง FM 97 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: เรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียต้องเปลี่ยนเส้นทางกลางทะเลแดงหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียการแข่งขันว่ายน้ำเอเชียนเอจกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า7เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลจัดพิธีสำคัญต่างๆในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569โดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นประธานในพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา7นาฬิกาณท้องสนามหลวงจากนั้นเวลา8นาฬิกาเป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.และในช่วงเย็นเวลา17นาฬิกา30นาทีเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มต่อด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา19นาฬิกา29นาทีสำหรับส่วนภูมิภาคและต่างประเทศให้จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนอกจากนี้ในวันพุธที่29กรกฎาคม2569เวลา8นาฬิกากระทรวงกลาโหมจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่ารัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้พร้อมร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th และลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นายอรรถพลเลิศพิบูลประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและขอขมาพระแม่คงคาณป้อมมหาการกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครอบคลุมพื้นที่สวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยพิธีบวงสรวงมีนายชัดชัยปิ่นเงินหัวหน้าฝ่ายโหรพรามกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเป็นผู้ประกอบพิธีเพื่อขอขมาพระแม่คงคาอันเป็นสัญลักษณ์ของสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตและวิถีชุมชนรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับการซ้อมขบวนเรือในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ40ลำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้
3: วันนี้ก็มีการจัดพิธีบวงสรวงพระแม่คงคาเพื่อที่จะเตรียมงานในวันที่26กรกฎาคมนี้ซึ่งจะมีการตักบาตรทางน้ำก็นับเป็นครั้งแรกในกรุงรัตนสินธุ์นะครับจะมีการตักบาตรทางน้ำพระสงฆ์225รูปเพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10พร้อมกันนั้นก็ได้มีการซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานนะครับพร้อมเพียงกันเราดูแล้วก็เน้นมากที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของทั้งพระภิกษุและก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมทำบุญตักบาตรกันในวันที่26กรกฎาคมในช่วงเช้านะครับ
2: สำหรับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จะมีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมตลาดชุมชนสตรีทอาร์ตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสะท้อนคุณค่าและวิถีชีวิตริมสายน้ำของไทยควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลองและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมงานระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กรมการแพทย์นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในชุมชนห่างไกลตลอดเดือนนี้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4: นายแพทย์ณัฐพงศ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการสาธารณสุขโดยนำรถพระราชทานออกให้บริการประชาชนเชิงรุกตลอดเดือนกรกฎาคม2569เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รถพระราชทานดังกล่าวได้ปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองและเก็บตัวอย่างเชื้อเชิงรุกทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อมาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายกรมการแพทย์ได้รับโอนรถพระราชทานจำนวน16คันและได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปรับปรุงภายในรถพร้อมติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานจนสามารถพัฒนาเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ให้บริการตรวจรักษาเชิงรุกในชุมชนหมู่บ้านวัดโรงเรียนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ยากตลอดเดือนกรกฎาคมนี้กรมการแพทย์ได้วางแผนนำรถพระราชทานออกให้บริการในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยมีรถพระราชทานออกปฏิบัติงาน15คันจำนวน22ครั้งคาดว่าจะให้บริการประชาชนกว่า 1,500 คนครอบคลุมการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปพระภิกษุสงฆ์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงจึงขอเชิญชวนประชาชนติดตามกำหนดการออกหน่วยรถของรถพระราชทานในพื้นที่ของท่านและเข้ารับบริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาและลดความรุนแรงของโรคได้ณฤมลอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเดินหน้าจัดทำแผนวันแพลนพัฒนาพื้นที่และสนับสนุนโครงการพระราชดำริเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเร่งขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยกระบวนการวันแพลนมุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยประจำจังหวัดและนายอำเภอในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยประจำอำเภอเป็นกลไกหลักในการกำกับติดตามและเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการระยะ5ปีพ.ศ. 2568ถึง 2572ในทุกระดับพื้นที่เข้าได้กันโดยยึดหลักการจัดทำแผนจากล่างสู่บนเพื่อสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนลดการทำงานแบบแยกส่วนพร้อมกำชับให้อปท.ในพื้นที่ที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนโครงการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งเน้นการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลงสู่ระดับชุมชนและหมู่บ้านผ่านกระบวนการวันแพลนเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเป้าหมายเดียวกันโดยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดรายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ5ปีกลับมายังกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่31ตุลาคมนี้เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์และเดินหน้านโยบายไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิน
6: ายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยประชาชนที่ผ่านเกณฑ์สามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนและการรับสิทธิ์ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจคุณสมบัติสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามขั้นตอนและแจ้งความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้สำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชนแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ออกหน่วยให้บริการในพื้นที่ประชาชนจึงควรติดตามข้อมูลจากที่ว่าการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหอกระจายข่าวและเสียงตามสายประจำหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์ออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้
7: กระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับเรากำลังจะขอครม.ในการที่จะยืดระยะเวลาออกไปนะครับจากสิ้นเดือนนี้ไปถึง20กันยาเพราะว่าต้องการให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะอุทธรณ์เนี่ยได้เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบในทุกมิติไม่ว่าการครอบครองยานยนต์หรือว่าเอกสารต่างๆในการจ้างงานหรือว่าเอกสารในการถ่ายโอนบัญชีอะไรต่างๆหรือว่ามีชื่ออยู่ในบริษัทต่าง
6: ๆส่วนกรณีประชาชนถูกนำชื่อไปใช้เป็นผู้รับจ้างงานหรือมีชื่อเป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัททั้งที่ไม่เคยรับรู้หรือยินยอมมาก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าสามารถนำเอกสารหลักฐานมายื่นอุทธรณ์และชี้แจงว่าพบชื่อไปปรากฏอยู่ในธุรกรรมทางการเงินต่างๆทางกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐจากการที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัทโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิน
8: างสาวสิริวัลคณสอนพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการประกาศผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากรายชื่อปรากฏเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำเอกสารไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ต่อกระทรวงการคลังโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและได้รับความเดือดร้อนจริงที่สมควรได้รับสวัสดิการจากภาครัฐโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากสาเหตุดังกล่าวสามารถขอตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้โดยต้องระบุรายละเอียดในใบมอบอำนาจว่าเพื่อตรวจสอบการตรวจสอบคุณสมบัติภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจค้นข้อมูลสามารถเขียนด้วยลายมือได้หลังจากยื่นเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมแนบข้อมูลการเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัทให้แก่ผู้ขอตรวจสอบโดยการเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อช่วยรักษาสิทธิ์ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์ยกระดับการสกัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร
9: ์พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศว่าสถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ในปัจจุบันยังพบคดีหลอกลวงซื้อสินค้าและบริการรวมถึงคดีแอบอ้างบุคคลอื่นเป็นคดีที่สร้างความเสียหายสูงขณะที่การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารยังเป็นช่องทางหลักของการกระทำผิดสะท้อนว่ากระบวนการอาชญากรรมยังคงใช้บัญชีม้าเป็นกลไกสำคัญในการฟอกเงินและเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานยกระดับการปราบปรามเครือข่ายบัญชีม้าทั่วประเทศอย่างเข้มข้นนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์หรือ AOGC เพื่อยกระดับการสกัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์พร้อมกำชับทุกหน่วยเร่งปิดกั้นเว็บไซต์พนันและขยายผลดำเนินคดีกับอินฟลูเอนเซอร์หรือบุคคลมีชื่อเสียงที่โฆษณาหรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์รวมถึงผู้ว่าจ้างเพื่อสกัดกั้นการเผยแพร่และลดการเข้าถึงของประชาชน ดลภา สุภรัตน์ สมบัติ รายงาน
0: ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาอย่างใกล้ชิดโดยไทยยืนยันพร้อมเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนร่วมกัน
10: นายเสียศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจึงได้ยืนยันว่าไทยยังยึดผลการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศเมื่อครั้งประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ว่าทั้งสองประเทศจะพูดคุยทวิภาคีและจะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันแล้วค่อยหาทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงควรหารือกันในการแก้ไขปัญหาเช่นพื้นที่ทับซ้อนในทะเลก่อนจะเข้าสู่กลไกต่างๆเพราะการหารือเรื่องเขตแดนทางทะเลก็อาจเกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกด้วยในระดับหนึ่งอาทิการเตรียมการในระดับเทคนิคแต่ในเมื่อฝ่ายกัมพูชาเลิกปิดประตูการเจรจาแล้วข้ามไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับของกฎหมายทะเลหรืออันคลอสก็ต้องนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงไม่ยอมเจรจากันก่อนทางที่ยังมีกระบวนการประนอมแบบสมัครใจจึงถือว่าฝ่ายกัมพูชาเลิกปิดช่องทางการเจรจาระหว่างกันส่วนกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการว่าทั้งสองประเทศควรมีการเจรจาเรื่องเขตแดนทางบกไม่ควรนำกระบวนการตามอนุสัญญาอันคลอสมาเกี่ยวข้องนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าในขณะที่กัมพูชาขอให้ไทยเปิดการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาแต่กลับไม่ยอมให้มีการพูดคุยในช่องทางภายใต้กระบวนการอันคลอสซึ่งถือเป็นท่าทีที่ย้อนแย้งกันเองและย้ำว่าก่อนที่จะมีการประชุม JBC จะต้องมีมาตรการที่ทำให้ฝ่ายไทยมั่นใจหรือเกิดความร่วมมือระหว่างกันเช่นการเก็บกู้ทุนระเบิดการร่วมกันแก้ปัญหาสแกมเมอร์ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีประกาศวิสัยทัศน์กรีนไทยแลนด์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวย้ำธรรมาภิบาลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมเสวนาคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคและภาคีที่เกี่ยวข้องครั้งที่1ที่ศูนย์การประชุมนานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีจัดโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีผู้แทนองค์กรตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดจากหลายประเทศเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Green Dit Forum ครั้งแรกพร้อมชื่นชมสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ริเริ่มเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการผลักดันธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนปัจจุบันทุกประเทศกำลังเผชิญความท้าทายในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวไม่ใช่เพียงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญจะมีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตในอนาคตย้ำว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต้องอาศัยธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าการดำเนินนโยบายที่วัดผลได้และความโปร่งใสตรวจสอบได้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีบทบาทสำคัญในการประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงนโยบายภาครัฐการสร้างความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงแนวคิดกรีนดิจิเรียบเสมือนสะพานเชื่อมนโยบายสู่การปฏิบัติเชื่อมนวัตกรรมกับความรับผิดชอบ เชื่อมการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและเพิ่มลำดับความสำคัญของแต่ละประเทศเข้ากับความร่วมมือระดับโลกหากทุกประเทศร่วมมือกันด้วยวิสัยทัศน์นวัตกรรมความเป็นผู้ส่วนและธรรมาภิบาลที่ดีจะสามารถสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสังคมที่มีภูมิคุ้มกันและอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นต่อไปยืนยันว่าประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมขององค์การสถาบันตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศจะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสีเขียวด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอาจจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผลิตนาฏฝังแสนสุกรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหานมล้นตลาดและหนี้สะสมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกว่า 4,500 ล้านบาทโดยการขยายช่วงวัยในการสนับสนุนนมโรงเรียนและเพิ่มสภาพคล่องระบายน้ำนมดิบ
13: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งปัญหานมล้นตลาดปัญหาราคาและผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบขนานกันไปทั้งระบบตั้งแต่การตรวจสอบข้อติดขัดในกระบวนการผลิตไปจนถึงการระบายสินค้าที่ค้างสต็อกเพื่อช่วยลดภาระให้เกษตรกรโดยเร็วที่สุดโดยมาตรการระยะสั้นได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการขยายช่วงอายุนักเรียนในการได้รับการสนับสนุนในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มปริมาณการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรให้มากขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาการใช้เงินกู้และเงินจากกองทุนต่างๆเข้ามาช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดในช่วงที่น้ำนมมีปริมาณเกินความต้องการส่วนกรณีนมค้างสต็อกและใกล้สิ้นอายุการบริโภคขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จำนวนกว่า 1,900,000 หีบกำลังอยู่ระหว่างการเร่งระบายสินค้าผ่านหน่วยงานต่างๆซึ่งล่าสุดได้มีการหารือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ซึ่งทางพม.ยินดีที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการระบายน้ำนมล็อตนี้ให้ทันก่อนกำหนดเวลา
14: ระยะยาวอ่ะต้องนั่งดูทั้งหมดเลยแหละตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการผลิตคือผมคิดว่าตอนนี้พอเราดูจากข้อมูลดูจากพื้นที่เนี่ยเราสามารถที่จะพอช่วยได้ทีนี้ต้องไปเข้าใจทั้งระบบเลยว่าจากตรงนี้แล้วไปอยู่ตรงไหนแล้วการที่ติดขัดอยู่ปล่อยไม่ออกเนี่ยเป็นเพราะอะไรซึ่งตัวนี้ดำเนินการขนานกันมาอยู่ทีนี้แนวทางที่จะช่วยเหลือเนี่ยเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับเราใช้เงินกองทุนนะฮะแล้วก็มาช่วยเหลือในเบื้องต้นละ
13: สำหรับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและหนี้ค้างสะสมของอสค.ที่มีปัญหาการขาดทุนสะสมกว่า 4,500 ล้านบาทนายชนันท์ระบุว่าจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการทั้งระบบโดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการฟื้นฟูองค์กรขนาดใหญ่เข้ามาช่วยวางรากฐานใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการขนส่งทางรางตรวจสอบสาเหตุรถไฟฟ้า Airport Rail Link ขัดข้องในศูนย์ซ่อมบำรุงพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดรถไฟพิเศษและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดรถชัตเทิลบัสช่วยขนถ่ายผู้โดยสารเป็นการด่วน
2: นายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าวันนี้กรมการขนส่งทางรางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุระบบขัดข้องบริเวณจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า Airport Rail Link คลองตันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 2:30 นที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีสิ่งขีดขวางทางขึ้นลงระหว่างทางวิ่งหลักกับศูนย์ซ่อมบำรุงจึงไม่สามารถนำขบวนรถออกมาวิ่งให้บริการได้ตามปกติโดยสามารถนำรถออกวิ่งได้เพียง1ขบวนเท่านั้นทำให้ความถี่ในการรอรถไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงต่อขบวนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรมการขนส่งทางรางได้เร่งประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดรถไฟดีเซลรางปรับอากาศวิ่งให้บริการรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางหัวตะเข้หัวหมากอโศกมักกะสันทั้งไปและกลับพร้อมทั้งประสานขอสมกจัดรถโดยสารรถเส้นบัสเข้าไปช่วยรับส่งผู้โดยสารที่สถานีมักกะสันเป็นการชั่วคราวนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ผู้ให้บริการ Airport Rail Link เร่งแก้ไขระบบเทคนิคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมดูแลความปลอดภัยและความหนาแน่นของผู้โดยสารบริเวณสถานีอย่างใกล้ชิดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยตรวจสถานประกอบการสั่งปรับปรุง56 แห่งพร้อมเปิดรับแจ้งเหตุผ่านทัฟฟี่ฟังดู นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการและความคืบหน้าการดำเนินงานของกทม.ภายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่ากทม.ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและยกระดับแนวทางการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการที่มีอยู่ประมาณ 1,091 แห่งโดยได้ปรับปรุงรายการตรวจสอบใหม่รวม17ข้อที่มีความเข้มงวดและครอบคลุมมิติต่างๆมากขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในช่วง3วันที่ผ่านมาดำเนินการตรวจไปแล้ว824แห่งพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน217แห่งต้องปรับปรุงแก้ไข551แห่งและสั่งหยุดให้บริการเพื่อแก้ไขปรับปรุงทันที56แห่ง
15: เรามีการทบทวนแล้วก็หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะจากเหตุการณ์ไฟไหม้นะก็มีปรับปรุงเช็คลิสต์แล้วก็ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.สาธารณสุขดูสถานประกอบการอันตรายซึ่งมันจะดูครอบคลุมหลายมิติเลยแล้วก็พัฒนาเช็คลิสต์ใหม่17เช็คลิสต์ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเข้มข้นนะแล้วก็สั่งให้ตรวจปูพรมไปมันจากข้อมูลที่ได้มาเมื่อเช้าเนี่ยช่วง3วันเนี่ยคือสถานประกอบการทั้งหมดที่เรามีดูแลอยู่เนี่ยมีประมาณ 1,091 แห่งเป็นสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการเราตรวจไปแล้วในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ย824แห่งแล้วก็มีผ่าน 100% เนี่ย217แห่งมีที่ให้ปรับปรุงเพิ่มเติมเนี่ย551แห่งแล้วก็สั่งหยุดปิดให้บริการไป56แห่ง
1: ทางนี้จะมีการตรวจซ้ำอย่างต่อเนื่องตลอด2เดือนและกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องส่งใบรับรองการตรวจสอบจากวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมนอกจากนี้กทม.ยังได้เปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมแจ้งจุดเสี่ยงเกี่ยวกับสถานประกอบการผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟี่ฟองดูซึ่งปัจจุบันได้รับแจ้งเหตุมาแล้ว27เรื่องโดยเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตามจุดที่ได้รับแจ้งอย่างเร่งด่วนพร้อมเตรียมเชิญผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้ง50เขตมาร่วมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ตรวจความปลอดภัยในส่วนของอาคารขนาดใหญ่ที่มีอยู่ประมาณ 14,000 แห่งอาทิสนามมวยจะต้องกำชับให้มีการส่งรายงานตรวจเช็คอาคารจากผู้ตรวจสอบอาคารอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายควบคุมอาคารรัฐสภาจัดโครงการไรเบอรี่ทอล์กชูหลักสุจิปุลิเป็นรากฐานการอ่านและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลพร้อมส่งเสริมเยาวชนพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
5: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการ Library Talk หัวข้อสุจิปุลิ4กุญแจสู่การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัลพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษและมอบกิตติบัตรออนไลน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยเน้นย้ำว่าสุจิปุลิประกอบด้วยการฟังคิดถามและเขียนซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างปัญญาและพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนในทุกยุคทุกสมัยพร้อมกล่าวว่าในอดีตผู้เล่าเรียนจะต้องยึดหลักสุจิปุลิเป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้แต่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทำให้รูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปจึงเห็นความจำเป็นในการสร้างสมดุลระหว่างการเรียนรู้แบบดั้งเดิมกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งนี้แม้เทคโนโลยีจะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้นแต่ก็อาจทำให้ผู้เรียนขาดความเพียรในการค้นคว้าด้วยตนเองซึ่งการอ่านการจดบันทึกและการเขียนยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยหล่อหลอมให้เกิดปัญญาภายหลังการปาฐกถานายโสพลได้มอบหมายกิจกรรมให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่การประกวดคัดลายมือความยาว15บรรทัดชิงเงินรางวัล 2,000 บาทและการประกวดเรียงความในหัวข้อสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานในวันนี้โดยมีรางวัลชนะเลิศ 2,000 บาทและรางวัลชมเชย2รางวัลรางวัลละ500บาทสวิสาปทุมมารายงาน
1: เหตุคนร้ายใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีหมายจับตามกฎหมายเร่งรวบรวมหลักฐานพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงและสถานที่ราชการ
16: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบยืนยันว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อมิตซูบิชิรุ่นแลนเซอร์สีเทาและใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอมซึ่งไม่ตรงกับรถที่นำมาก่อเหตุผลการพิสูจน์ซากรถและหมายเลขเครื่องยนต์พบความเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีหมายจับตามกฎหมายขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผลการตรวจสอบวัตถุระเบิด เบื้องต้นพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องจำนวน2ลูกซุกซ่อนภายในรถยนต์โดยใช้ถังแก๊สขนาด4 กิโลกรัมและ15 กิโลกรัมเป็นภาชนะบรรจุ

0: ลปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย2 ลำที่มุ่งหน้าไปยังจีนและอินเดียต้องเปลี่ยนเส้นทางกลางทะเลแดงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและขู่ปิดช่องแคบบัฟอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้ปิดช่องแคบบัฟอันมันเดฟและสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้หากกลุ่มกบฏฮูตีทำเช่นนั้นทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า2%เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยราคาน้ำมันดิบเบรนอยู่ที่กว่า $91ต่อบาร์เรลและราคาน้ำมันเบนซินของสหรัฐอยู่ราว $4ต่อแกลอน
1: นายพีทเฮกเซ่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวกับคณะกรรมาการจัดสรรงบประมาณของวุฒิสภาที่ระบุว่าจากการประเมินล่าสุดพบว่างบประมาณที่สหรัฐใช้ในการทำสงครามกับอิหร่านอยู่ที่ราว $37,500 ล้านซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วและค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่30 กันยายนนี้พร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐจำเป็นต้องได้รับงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งจำเป็นและเร่งด่วนทางนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขอให้สภาคองเกรสอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเกือบ $90,000 ล้านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่จะถูกใช้สำหรับปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านจนสร้างความไม่พอใจให้กับสมาชิกสภาพคองเกรสทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตที่วิพากษ์วิจารณ์การทำสงครามกับอิหร่านเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้แจ้งต่อสภาคองเกรส
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายโมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้กล่าวว่าจีนและสมาชิกอาเซียนยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุข้อสรุปประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ COC โดยเร็วที่สุดและให้คำมั่นว่าจีนและมาเลเซียจะยกระดับความร่วมมืออย่างรอบด้านเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2 ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้านนายโมฮัมหมัดระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับมาเลเซียและอาเซียนอยู่ในระดับที่ดีที่สุดพร้อมยืนยันว่ามาเลเซียมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อนโยบายจีนเดียวและเน้นย้ำว่าข้อสรุป COC จะช่วยปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐสภาฝรั่งเศสผ่านร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15 ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ FacebookTikTok และ YouTube ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1 กันยายนนี้เป็นต้นไปโดยแพลตฟอร์มเหล่านี้ต้องดำเนินการปิดบัญชีผู้ใช้งานของผู้ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์รวมถึงต้องใช้ระบบตรวจสอบอายุที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของฝรั่งเศสด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้เยาวชนลดการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและหันมาอ่านหนังสือให้มากขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและยังหวังให้ร่างกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ในเดือนกันยายนนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ใช้มาตรการห้ามใช้โซเชียลมีเดียสำหรับเยาวชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ Asian Age Group Championship 2026ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากวันสุดท้ายประเภทท่ากบ50 เมตรชายรุ่นอายุ 13-14 ปีกิตติภูมิพรไพศาลวิจิตร ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งว่ายน้ำแบบม้วนเดียวจบทำเวลาได้ 29.7

0: 76วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่วนวชิรยาธละวงศ์คว้า2เหรียญเงินในรุ่นอายุ 13-14 ปีหญิงจากรายการฟรีสไตล์50เมตรด้วยเวลา 26.59 วินาทีและท่ากบ50เมตรเวลา 32.48 วินาทีขณะที่ณัฐกฤตตาลีกิจจากรนักกีฬาชุดยูทโอลิมปิก2026คว้าเหรียญเงินจากท่ากบ50เมตรรุ่นอายุ 17-18 ปีหญิงด้วยเวลา 32.10 วินาทีและทิติรัตน์เจริญทรัพย์คว้าเหรียญเงินฟรีสไตล์ 1,500 เมตรรุ่นอายุ 17-18 ปีหญิงปิดท้ายด้วยการคว้าเหรียญเงินผลัดผสม 4x100 เมตรผสมชายหญิงด้วยเวลา4นาที 5.94 วินาทีสรุปทัพว่ายน้ำเยาวชนไทยทำได้7เหรียญทอง21เหรียญเงินและ19เหรียญทองแดงการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบเมนดรอประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาตินักเทนนิสไทยเอาชนะวาเนียภารวรรณนักหัวชาวฟิลิปปินส์ไป6-1และ6-0ส่งผลให้อาพรนันผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปันนิพาทาดาตั้งสกุลจากไทยเช่นกันด้านประเภทชายเดี่ยวการนเรศครูศักยะวงนักหวดเยาวชนไทยเอาชนะโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกา2-0เซต6-3และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันแบดมินตันรายการไชน่าโอเพ่น2026ซุปเปอร์1000ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะมิเชลลีมืออันดับ14ของโลกจากแคนาดาไป2-1เกม21-12 12-21 และ21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเหงียนทุยลินมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนามด้านบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกเอาชนะดาวิกาซีฮักมืออันดับ32ของโลกจากอินเดียไป2-1เกม21-19 19-21 และ21-13ผ่านเข้ารอบ2ไปพบศึกหนักกับภูตรีกุสุมาวาดานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียประเภทคู่ผสมรอบแรกภคพลธีระรัศกุลกับซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกโชว์ฟอร์มแกร่งไล่ตบเอาชนะอูกวนซุนกับลีเชียซินคู่มืออันดับ41ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม21-8และ21-13ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับทอมชีเกลกับเดลฟีนเดอรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเอ็กเผิง International Ice Hockey Cup 2026 Asia Elite Series ที่บมจ. Millennium Group Corporation Asia รอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน20ปีทีม Thailand Black เอาชนะ Taipei Four Zone Select ไป4-0หลังเปิดเกมบุกต่อเนื่องส่งผลให้ Thailand Black คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนรองแชมป์เป็นของ Taipei Four Zone Select และอันดับ3คืออินโดนีเซีย Garuda Select ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน15ปีฮ่องกง CSA คว้าแชมป์ไปครองโดยมีไทเปโฟโซนยูธจบที่รองแชมป์และไทยแลนด์แบล็กตามมาในอันดับ3นายดงพลรุจิธรรมทัศน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาร่วมเป็นประธานแถลงข่าวโครงการแข่งขันปทุมธานีเทควันโดแชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ที่ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่8สิงหาคมนี้ที่โรงยิม4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าการจัดการแข่งขันปทุมธานีเทควันโดมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เมืองปทุมธานีเป็นศูนย์กลางเรื่องกีฬาที่หลากหลายเพราะเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติปทุมธานีมีทั้งนักกีฬาที่เคยคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกเกมอย่างเทวินหานปราบรวมถึงยังมีโรงยิมฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐานจึงเชื่อมั่นว่าการแข่งขันครั้งนี้จะประสบความสำเร็จและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนักกีฬาเทควันโดเยาวชนเลือดใหม่ให้ทีมชาติไทยได้อีกด้วย นายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวัลลบสุวรรณดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ Thailand Esports Stadium โดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตในระดับอุดมศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนานักกีฬาบุคลากรและการจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านกีฬาอีสปอร์ตวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการฝึกอบรมและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตรองรับการเติบโตของวงการกีฬาอีสปอร์ตไทยในอนาคตขณะที่นายวัลลบสุวรรณดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกล่าวว่ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตต้องการพัฒนาเยาวชนให้ครบทุกด้านหนึ่งในนั้นคือด้านกีฬาที่ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการมาโดยตลอดการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ตรวมถึงบุคลากรเพราะกีฬาอีสปอร์ตสามารถพัฒนาเยาวชนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ที่สำคัญสามารถนำความเข้าใจต่างๆไปสู่สังคมได้เป็นอย่างดีทางมหาวิทยาลัยจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตที่จะพัฒนาเยาวชนรวมถึงบุคลากรให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นัดแรกกับทีมชาติลาวโดยชยพลอดทนกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติที่ได้มารับใช้ทีมชาติในครั้งนี้โดยจะพยายามมุ่งมั่นขยันและจะวิ่งให้มากที่สุดและพัฒนาการทำประตูเพื่อจบสกอร์ให้ได้ส่วนเรื่องตำแหน่งในการเล่นที่ทำได้ทั้งแบ็คซ้ายและกองกลางก็พร้อมเล่นทุกตำแหน่งตามที่โค้ชฮัสซันวางตัวให้ด้านกรกฎพิพัฒน์นัดดากล่าวว่าการซ้อมที่ผ่านมาค่อนข้างเข้มข้นเหมือนปรีซีซั่นเนื่องจากคู่แข่งในสายหลายชาติก็พัฒนามากขึ้นทำให้ทีมชาติไทยประมาทไม่ได้และตั้งเป้าจะไปให้ไกลที่สุดและทำเต็มที่ซึ่งนักเตะทุกคนในทีมต่างฝึกซ้อมแท็กติกส่วนตัวตามที่โค้ชแนะนำและพยายามเร่งความฟิตเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B โดยมีโปรแกรมจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผ่านิคาดนาครายงาน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าทานตะวันทานตะวันประกอบด้วยคำว่าทานกับตะวันคำว่าทานเขียนททหารสระอานอหนูมีความหมายว่ารับไว้หรือต้านไว้เช่นเขาต่อเติมอาคารโดยไม่มีความรู้ทำให้เสาเข็มทานน้ำหนักไม่ไหวจึงพังทลายลงมาส่วนคำว่าตะวันเขียนต่อเต่าสระอะวแหวนไม่หันอากาศนอหนูกร่อนมาจากตะวันหมายถึงดวงตาของเวลากลางวันคือดวงอาทิตย์เมื่อรวมกันเป็นคำทานตะวันแปลว่ารับตะวันหมายถึงรับแสงของดวงตะวันทานตะวันเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งมีดอกกลมใหญ่สีเหลืองซึ่งชอบแสงตะวันมากจึงบานรับแสงในตอนเช้าและหันดอกตามดวงตะวัน เมล็ดทานตะวันใช้กินและสกัดเป็นน้ำมันได
4: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: 12นาฬิกา46นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ช่วง 24-25 กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 8 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
8: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี ได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hr@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413861ในวันและเวลาราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจัดแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อของทางรถไฟสายมรณะท่านผู้ฟังครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงสงกรานต์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริเวณอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้ปรากฏทางรถไฟในอดีตขึ้นมาจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยทางรถไฟสายนี้คือสถานีนิเทศที่จมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลานานกว่า40ปีสถานีนิเทศเป็น1ใน6สถานีหลักของทางรถไฟที่เชื่อมไปสู่เมียนมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทางรถไฟนี้เชื่อมโยงกับทางรถไฟอีกสายหนึ่งที่มีชื่อเสียงและโหดร้ายที่สุดของไทยนั่นคือทางรถไฟสายมรณะทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางรถไฟที่สร้างโดยกองทัพทหารญี่ปุ่นเพื่อเดินทางผ่านเมียนมาไปยึดอินเดียซึ่งขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษเริ่มก่อสร้างในปลายปีพุทธศักราช2485ตรงกับช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่2ใช้เวลาในการสร้างรวมทั้งสิ้น1ปีสร้างจากชายแดนไทยเมียนมาระยะทางรวม415กิโลเมตรทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุกอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีผ่านจังหวัดกาญจนบุรีข้ามแม่น้ำแควใหญ่โดยสะพานข้ามแม่น้ำแควไปทางทิศตะวันตกจนถึงด่านเจดีย์3องค์เพื่อให้ถึงปลายทางที่เมืองทันบูซายัดอย่างไรก็ตามการสร้างเส้นทางรถไฟดังกล่าวกองพันทหารญี่ปุ่นได้อาศัยเฉลยศึกชาวอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์และชาวอเมริกันรวมถึงแรงงานจากไทยเมียนมามาลายูและเวียดนามในการก่อสร้างการสร้างทางรถไฟสายนี้ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อเลือดเนื้อและหยดน้ำตาของแรงงานเนื่องจากลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาร้อนชื้นทั้งยังมีการใช้แรงงานอย่างหนักซึ่งทำงานถึงวันละ12ถึง18ชั่วโมงทำให้แรงงานอ่อนเพลียผนวกกับการขาดอาหารและน้ำสะอาดจึงทำให้เกิดโรคระบาดในเวลาต่อมาการก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะจึงมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100,000 คนความโหดร้ายดำเนินไปจนถึงปีพุทธศักราช2488เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรชนะสงครามและการล่าถอยของกองทัพญี่ปุ่น ได้มีการจัดสร้างอนุสรณ์สถานแด่ผู้เสียชีวิตในการสร้างทางรถไฟสายมรณะขึ้น2ที่นั่นคือที่สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักและที่สุสานทหารสัมพันธมิตรเขาปูนหรือสุสานช่องไก่ทั้ง2ที่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีในปัจจุบันทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางรถไฟที่ผู้คนใช้สัญจรไปมารวมถึงท่องเที่ยวไปในเส้นทางสายตะวันตกทำกลางความเขียวขจีของแมกไม้และสายน้ำแควที่ไม่ไหลย้อนกลับครั้งหนึ่งที่แห่งนี้คือสุสานของผู้คนทำกลางไฟสงครามวันนี้ทางรถไฟที่จะทอดยาวไปสู่อีกหลายประเทศทั่วโลกควรเป็นทางรถไฟสายสันติภาพหรือไม่จบบทความประจำวันเรื่องหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อของทางรถไฟสายมรณะเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและทิติมาอินกลัมอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: แววหวานตำนานเพลง
0: นะครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานครับจากบทเพลงของพวกเราครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับรับฟังและติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 GHz วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและ NVT 2 HD กฎหมายเลข2ครับ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค่ะ
0: วันนี้เรา2คนครับคุณมรุทธิดาบุญมงคลและผมเสถียรพงษ์กลั่นแตงรับหน้าที่ดำเนินรายการครับแว่วหวานตำนานเพลงครับจะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับย้อนคืนสู่ห้วงเวลาแห่งความทรงจำผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าจากยุคทองของบทเพลงไทยสากลโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
1: ค่ะบทเพลงในวันวานนะคะก็ยังคงงดงามเหนือกาลเวลาอีกเช่นเคยค่ะ
0: ครับผมและในวันนี้ครับรายการของเราครับขอนำบทเพลงไพเราะมาเรียงร้อยเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังครับในช่วงแรกเราจะเริ่มต้นกันที่บทเพลงเทิดพระเกียรติในบทเพลงสดุดีจอมราชาเพลงนี้ครับคำร้องโดยคุณวิเชียรตันติพิมลพันธ์ทำนองโดยศิลปินแห่งชาติคุณวิรัตอยู่ถาวรขับร้องโดยรวมศิลปินวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับต่อด้วยบทเพลงที่2ครับพระราชาจอมราชันเพลงนี้คำร้องโดยคุณจิรวัตรปานพุ่มทำนองโดยคุณจิรวัตรปานพุ่มและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ขับร้องโดยคุณธนพลศรีรัตน์ครับ
1: ค่ะและบทเพลงที่3ของช่วงนี้นะคะบทเพลงหัวใจของแผ่นดินค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยคุณอภิชาสุขแสงเพชรเรียบเรียงใหม่โดยคุณพลกฤษอินทรสมบัติค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรา2คนค่ะ ค
0: ุ
1: ณเสถียรพงษ์กันแตงนะคะและดิฉันมรุทธิดาบุญมงคลจะเป็นผู้ขับร้องค่ะและบทเพลงที่4ในช่วงนี้นะคะขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์รักค่ะทรงพระราชนิพนธ์คำร้องโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทรงพระราชนิพนธ์ทำนองโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันนี้ค่ะอัญเชิญโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมรับฟังค่ะ

0: จบลงไปนะครับกับบทเพลงทั้ง4บทเพลงในช่วงแรกซึ่งเป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี2569ในปีนี้ครับ
1: ค่ะและสำหรับช่วงต่อไปนะคะเรามีการแสดงมาให้ได้ชมกันค่ะกับการแสดงชุดอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวันค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงชุดอาเสรวาทถวายพระพรชัยมงคลจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันค่ะ
1: ขอบคุณน้องๆและคณะคณาจารย์ที่ฝึกซ้อมนะครับแล้วก็นำมาร่วมแสดงในรายการของเราด้วย
0: ะ
1: นะครับช่วงต่อไปครับท่านจะได้พบกับศิลปินรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมขับร้องขับกล่อมบทเพลงกับเราในรายการแว่หวานตำนานเพลงในวันนี้ครับพบกับคุณทิพวรรณปิ่นพิบาล นะฮะจะมาในเพลงร่มฉัตรซึ่งเป็นเพลงประกอบละครเรื่องร่มฉัตรปีพุทธศักราช2538ครับเพลงนี้คำร้องและทำนองแต่งโดยคุณวิรัตอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติครับ
0: ค่ะและบทเพลงที่2ในช่วงนี้นะคะบทเพลงร่มฉัตรเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นของกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะและทำนองโดยครูเวชสุนทรจามรค่ะและวันนี้เราได้รับเกียรติค่ะจากคุณชมชายอรุณชานมาเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงนี้ให้ได้รับฟังกันค่ะช่วงนี้ไปรับชมศิลปินรับเชิญของเราทั้ง2ท่านกันได้เลยค่ะ

0: ็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ2บทเพลงโอ้โหไพเราะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร่มฉัตรในเวอร์ชันละครและร่มฉัตรในของกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะคะ
1: นะฮะก็ต้องขอบคุณคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลด้วยนะครับซึ่งเป็นต้นฉบับนะครับขับร้องให้เราได้ฟังกันอีกครั้งนึงเพลงนี้ผมจำได้ตอนเด็กๆตอนนั้นผมดูละครทางหน้าจอทีวีด้วย
0: ค่ะแล้วก็ต้องโอ้เสียงอันทรงพลังของคุณสมชายรุ่นชายเรื่องนะคะ
1: ใช่แล้วแหละครับช่วงนี้ครับกลับมารับฟังบทเพลงกันต่อจากศิลปินวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับกับ3บทเพลงนี้ครับเพลงแรกครับบทเพลงที่มีชื่อว่าลมรักครับเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเวสสุนทรจามรครับขับร้องโดยคุณท็อปวัชริศวัชรสฤทธิ์และคุณเบนดาริกานิมพิจารณ์ครับตามด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอเสมอครับเพลงนี้คำร้องโดยคุณอิงออนทำนองโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์ครับขับร้องโดยคุณป๊อปเจษฎาพลอยมอนและคุณหน่องสุริพรกลางสะอาดครับ
0: ค่ะและบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะกับบทเพลงคู่ค่ะบทเพลงชะตาฟ้าค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริจักรพันธ์ค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณณัฐนัยวงศ์วรสันและคุณปาริดานิมพิจารณ์ค่ะช่วงนี้3ผลงานเพลงไปรับชมกันได้เลยค่ะ

0: แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก่อนจากกันไปนะคะก็หวังอย่างยิ่งค่ะว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านจะชื่นชอบบทเพลงที่พวกเราได้เตรียมมาให้ในวันนี้นะคะ
1: ใช่ครับรายการแว่วหวานตำนานเพลงครับต้องขอขอบพระคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับขอบพระคุณคุณวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับขอบคุณสำหรับผู้ที่ควบคุมการฝึกซ้อมนะครับคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ครับควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองวาทยากรในวันนี้ครับคุณอธิปไทยพรมสุรินทร์ครับขอบคุณ NBT2HD สำหรับการถ่ายทอดในวันนี้นะครับและบรรเลงขับร้องโดยศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ
0: ค่ะแล้วก็ขอฝากช่องทางการติดตามรายการเอาไว้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 KHz และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage นะคะแล้วก็เพจแว่วหวานตำนานเพลงและยังติดตามได้ทาง YouTube PID Big Band Official Channel ด้วยค่ะ
1: ฝากทุกช่องทางเลยนะครับในส่วนของรายการของเราสัปดาห์หน้าจะมีบทเพลงอะไรมาฝากต้องรอติดตามวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโคฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุคาร์บอมที่จังหวัดนราธิวาสแล้วกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มความปลอดภัยให้กับประชาชนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุคาร์บอมที่จังหวัดนราธิวาสแล้วกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาควบคู่กระบวนการเจรจาสันติสุขชายแดนใต้
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุคาร์บอมในจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังพยายามทำทุกวิถีทางไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนโดยเฉพาะการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตย้ำว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเดินหน้าควบคู่กับกระบวนการเจรจาสันติสุขโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำงานร่วมกับนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเจรจาและได้พูดคุยเรื่องดังกล่าวกับฝ่ายมาเลเซียแล้วระหว่างการเยือนประเทศมาเลเซียที่ผ่านมาส่วนสาเหตุของการก่อเหตุนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีหลายปัจจัยแต่สิ่งสำคัญต้องมีระบบการข่าวและมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุร้ายและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องรักษาสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดขณะนี้ทหารและฝ่ายความมั่นคงปฏิบัติหน้าที่และมีอำนาจเต็มในพื้นที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเสนอทบทวนการจัดสรรงบกระทรวงยุติธรรมพร้อมผลักดันขยายผลโครงการไกล่เกลี่ยหนี้ช่วยประชาชน
9: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ ได้พิจารณางบประมาณมาตรา21กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับต่อเนื่องจากวันนี้โดยกรรมาธิการได้เสนอข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งหลายหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงโดยเฉพาะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณลดลงเกือบ10%แม้ภารกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนอกจากนี้กรรมาธิการขอให้กระทรวงยุติธรรมจัดส่งข้อมูลผลการดำเนินงานด้านไกล่เกลี่ยหนี้พร้อมเสนอให้ขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมลูกหนี้นอกระบบเนื่องจากเห็นว่ามหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ช่วยประชาชนปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.และหนี้ของประสงค์ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ยังขอให้ชี้แจงแผนการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2570และจะส่งรายละเอียดประกอบการพิจารณาส่วนการพิจารณางบประมาณของกรมสอบสวนคดีพิเศษกรรมาธิการขอให้หน่วยงานดำเนินภารกิจตามแผนงานและกรอบงบประมาณที่เสนอไว้อย่างมีประสิทธิภาพวสนาตระเกตรายงาน
3: สหรัฐส่งเที่ยวบินบรรทุกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังคิวบาเป็นครั้งแรกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐส่งเที่ยวบินบรรทุกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังคิวบาแล้วซึ่งถือเป็นเที่ยวบินแรกของความช่วยเหลือมูลค่า$100 ล้านผ่านองค์กรบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศของชุมชนคาทอลิกหรือ CRS ของสหรัฐซึ่งประกอบด้วยอาหารและชุดอุปกรณ์สุขอนามัยสำหรับประชาชนชาวคิวบามากกว่า700 ครัวเรือนโดยเป็นการต่อยอดจากการส่งความช่วยเหลือก่อนหน้านี้เพื่อให้มั่นใจว่าความช่วยเหลือของสหรัฐจะส่งถึงประชาชนชาวคิวบาอย่างทั่วถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาร์โคลูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกำลังเสนอชุดความช่วยเหลือครั้งใหญ่ให้แก่คิวบาเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวคิวบาโดยไม่ผ่านรัฐบาลแม้ว่าสหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อคิวบาอย่างครอบคลุมปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา14 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอโซ่พิสัยอำเภอปากคาดอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนาวังอำเภอนากลางอำเภอนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีอำเภอเชียงคานอำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอปากชมอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นอำเภอแก้งเคราะห์อำเภอคอนสวรรค์อำเภอเนินสง่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอบ้านม่วงอำเภอคำตะกร้าอำเภอโจดอนศิลป์อำเภอวานรนิวาสอำเภอสว่างแดนดินอำเภอสองดาวอำเภอกุดบากอำเภอภูพานอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกุดรังอำเภอบ่อระบืออำเภอวาปีปทุมอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามอำเภอท่าคันโทอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอสหัสขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอลมศักดิ์อำเภอเขาค้ออำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารอำเภอหัวตะพานอำเภอลืออำนาจอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอจตุรพักษ์พิมานอำเภอปทุมรัตน์อำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอห้วยทับทันอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอวังหินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอแก้งสนามนางอำเภอบ้านเหลื่อมอำเภอประทายอำเภอคงอำเภอขามสะแกแสงอำเภอพิมายอำเภอชุมพวงอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่จังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดขอนแก่นมีฝนตกกับทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้น ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอยะหาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 62% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณสมจิตถือว่าเป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหรอคะผ่านแล้วต้องยืนยันตัวตนหรือไม่เหรอคะสอบถามมาแบบนี้ไหม
2: ผ่านมาแล้วครับ2 ครั้ง
3: คราวนี้ได้ไหมครับลุง
2: ว่าไงครับ
3: คราวนี้ได้ไหม
2: ได้แล้วครับ
1: ได้แล้วครับ
3: ดีใจไหมอ่ะ
2: ดีใจครับ
3: ดีใจครับอายุเท่าไหร่แล้วล่ะครับคุณลุง
2: 86ครับ
3: โอ้
1: 86ลงผ่านแล้วสบายใจได้
3: ได้มา2ครั้งครั้งนี้ก็ไปเช็คชื่อล่าสุดก็ได้แล้วใช่ไหม
2: ครับ
3: ถ้าได้แล้วก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนนะเพราะคนเก่าไม่ต้องยืนยันตัวตนคนใหม่ต้องยืนยันคนเก่าไม่ต้องยืนยันแล้วได้ไปเดือนละ300เนี่ยไปรูดหมดครั้งเดียวไหมหรือว่ารูดหลายครั้ง
2: ครั้งเดียวครับ
3: ครั้งเดียว
1: ส่วนใหญ่ไปซื้ออะไรอะลุง
3: รูดซื้ออะไรครับ
1: ลุงครับส่วนใหญ่เอาไปซื้ออะไรคะ300 บาทเนี่ยครั้งเดียวอะ
2: ครั้งเดียวก็จะมีข้าวสารอันดับแรกเลยครับรองลงมาก็เครื่องสบู่ไอ้น้ำมันพืชยาสีฟัน
3: ครับ
2: นี่ครับ300ก็ได้ไม่มากหรอกครับ
3: พอไหมพอทั้งเดือนไหมหรือได้สักครึ่งเดือนไหม
2: พอครับ5 กิโลได้ครับประมาณ20 วันครับข้าวสาร
1: ก็เกือบทั้งเดือนนะเอาจริงๆจะว่าไป
3: 20 วันถ้ากินน้อยก็กินน้อยๆ
1: 5 กิโลอ
3: ่
1: ะ
3: ได้20 วัน
2: ได้ครับ20 วัน
3: แอบไปขอเหล้าขาวเขาสักเป๊ก2 เป๊กแม่เงินเนี้ย
2: ตั้งแต่เกิดมาอายุป่านนี้ไม่เคยดื่มเลยครับ
1: โอ้ดี
3: เป็นตัวอย่างที่ดี
2: บุหรี่ไม่เคยเลยครับ
1: แล้วก็นี้ตรงกับนโยบายรัฐเนี่ยต้องการ300 บาทให้ไปซื้อของที่จำเป็น
3: ใช่
1: นะ
2: จำเป็นผงโฮมจำเป็นมากเลยครับ
3: ครับครับถ้าไม่ได้จะเป็นยังไงลุงจะกระทบต่อลุงยังไง
2: ถ้าไม่ได้ก็รบกวนลูกครับ
3: รบกวนลูก
1: มาช่วยเหลือหน่อย
3: ทีนี้การที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่จะไปขอลูกมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมลุงเนาะมันก็ตะกิดตะขวงใจใช่ไหม
2: ครับ
3: นี่คือความเป็นพ่อเป็นแม่
2: ที่ได้เป็นพันเนี่ยลูกยังมาขอข้าวสารไปปันสักถุงนึงเลยคร
1: ับ ก็แบ่งได้นะ
3: ได้300กับเบี้ยยังชีพวันนี้ก็ประมาณเกือบพันแล้วนะของคุณลุงนะเอาละครับคุณลุงสมจิตนะก็ขอดูแลสุขภาพนะครับลุงสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: อ
1: ัน
3: นี้ก็สะท้อนว่าเมื่อได้ไปแล้วเนี่ยตรงตามเป้าหมายที่รัฐช่วยเหลือนะครับ
1: ค่ะ
3: น้ำปลา
1: ข้าวสาร
3: ข้าวสาร
1: อาหารแห้งน้ำมันพืชโอ้ยก็ซื้อได้5 กิโลก็เยอะอยู่นะ
3: ได้ถุงนึงอ่ะ
1: คุณลุงบอกว่ากินได้ถึง20 วันเลย
3: คนเดียวเนี่ยอยู่ได้เลย
1: สบายสบาย
3: ถ้าหุงเป็นข้าวสวยมันอาจจะไม่พอน้องฝน
1: ต้องเป็นข้าว
3: ข้าวต้ม
1: ข้าวต้ม
3: เออ
1: จะได้อืดแล้วพองๆ ใช่ไหมพี่
3: ทำเป็นข้าวต้มเนี่ยกินได้ทั้งเดือนนะ2 เดือนเลยกินข้าวต้มทุกวัน
1: พี่ไม่เบื่อหรอโอ้ว่าจะเบื่อกันบ้าง
3: ก็มีแค่นี้อ่ะก็มีคุณยายท่านหนึ่งแหละดูรายการเราอยู่คราวที่แล้วเนี่ยอยู่แถวเขตหนองจอกมีนบุรีแถวนั้นน่
1: ะ
3: นะครับคลองสามวามากินข้าวต้มกับเกลือแล้วก็ไข่เค็มแค่นี้เพื่อให้อยู่รอดนะไม่อยากจะไปรบกวนลูกหลาน
1: น่าเห็นใจนะก็ต้องช่วยเหลือเยียวยากันไปนะคะก็ติดตามรายการของเราได
3: ้
1: เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยวจะไปสายต่อไปเลยนะคะเป็นป้าสุกัญญาจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าคะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ช่วยผู้หญิงแก่ๆครอบครัวเล็กๆสักครอบครัวนึงนะสน
1: ใจได้ค่ะ
3: โอ้โหน่าสงสารเนาะฟังดูนะมีเรื่องอะไรล่ะครับ
4: ป้าซื้อบ้านอยู่มา40 ปีป้ากลายเป็นผู้บุกรุกจ้ะป้ากลายเป็นผู้ปลอมแปลงเอกสารทางราชการขึ้นมาป้าอยู่ปากซอยหน้ามี24เนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์จ้ะอาคารพาณิชย์ได้สร้างมาปี18ป้ามาอยู่ปี28ซื้อถูกต้องตามกฎหมายตอนนั้นยังเป็นบางกะปิค่ะเพิ่งกลุ่มยังไม่เกิด
3: ครับ
4: พอปี60ป้ากลายเป็นผู้บุกรุกเขาบอกว่าห้องที่ป้าอยู่ไม่ได้จัดสรรขึ้นมาต่อเติมมาขายไม่มีต้วมไม่มีท่อน้ำทิ้งไม่มีลำรางไม่มีเอกสารที่มีป้าเตรียมไว้ให้เขาเขาเปี้ยงใส่หน้าป้าเพราะป้าเนี่ยไปตั้งใครปลอมมา
3: ใครเคลื่อนใส
4: ่ไฟฟ้าประปามีหมด
1: คุณป้าใครเคลื่อนเอกสารมาใส่หน้าคุณป้า
4: โยธาค่ะ
1: กรมโยธาเหรอ
3: สำนักโยธาเขตอะไรตรงนั้นน่ะ
4: เขตบึงกลุ่มจ้ะ
3: บึงกลุ่ม
4: แล้วก็ยังไม่จบมากันแกล้งป้าทั้งปีเลยกระทั่งทุกวันนี้บังคับให้ป้าเซ็นชื่อเปล่า
3: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับคุณป้านะตั้งหลักใจเย็นๆเรายังไม่กล่าวหาใครทั้งสิ้นนะป้านะสิ่งที่ป้าพูดผมก็ฟังเนาะนะครับอีกข้างหนึ่งเราไม่ได้ฟังเขาเลยป้าบอกว่าไปซื้อตึกแถวมา
1: 40กว่าปีละ
4: ซื้อ28อาจาร
3: ย์ซื้อตึกแถวมาห้องหนึ่งใช่ไหม
4: จ้ะ
3: ห้องหนึ่งแสดงว่าทั้งตึกทั้งแถวนั้นน่ะมีอยู่หลายห้องถูกไหม
4: 16ห้องที่ป้านับนะป้าอยู่ห้องที่15
3: 16ห้องนะครับป้าซื้อมาห้องหนึ่งแถวหนึ่งใช่ไหมกี่ชั้นน่ะ
4: 3ชั้นครึ่งจ้ะ
3: 3ชั้นครึ่งนะครับอยู่ปากซอยนวมินทร์24เหรอ
4: ใช่จ้ะ
3: 24นั้นเขาเรียกซอยอะไรนะ
4: ศรีนครค่ะทำไมก่อนเป็น
3: อ๋อศรีนครถ้าเข้าซอยไปอยู่ซ้ายหรือขวา
4: ซ้ายมือค่ะ
3: ซ้ายมือเนาะเลยข้าวแกงไปหน่อยหนึ่งเนาะ
4: ติดกันเลยค่ะ
3: ติดร้านข้าวแกงนะครับเข้าไปปั๊บนะเป็นตึกแถวนะครับซื้อมาและแสดงว่าป้าก็ไม่ใช่คนเดียวสิที่ผิด
4: คนเดียว
3: อ้าวแล้วคนอื่น
4: ติดอยู่บ้านเดียว
3: แล้วบ้านอื่นน่ะ
4: อีกสิบบ้านอื่นถูกต้องมีพรบคุ้มครอง
1: อ้าว
3: บ้านอื่นแล้วป้าอยู่ห้องมุมเหรอ
4: ไม่ห้องรองสุดท้ายจ้ะ
3: ห้องรองสุดท้าย
1: แล้ว
3: และที่ถัดป้าไปเขาถูกมาหรือเขาผิด
4: อะไรนะคะ
3: แล้วที่ถัดของป้าไปนั่นแล้ว
1: ห้องสุดท้าย
3: ห้องสุดท้ายนะเขาถูกหรือผิด
1: ห้องสุดท้าย
4: ไม่ผิดถูกต้องหมดจ
3: ้
4: ะ
3: แต่ป้าของป้าตรงอยู่ตรงกลางเขาผิดอยู่หลังเดียว
4: ใช่นี่แหละค่ะทำให้ป้าต้องร้องขอความเป็นธรรมนี่แหละแต่ป้าเขาไม่เคยต่อเติมอะไรเลย
3: ป้าซื้อมาตั้งแต่เขาสร้างหรือว่าซื้อต่อเขามา
4: ป
3: ี
4: 18ป้าซื้อต่อเขามา
3: ซื้อต่อเข้ามาตั้งแต่ปี2000
4: คุณเป็นเจ้าของแล้วป้าซื้อต่อมา
3: ป้าคร
4: ับ
3: ป้าเราไม่พูดสวนกันนะป้านะ
4: จ้ะ
3: ป้าซื้อมาปี2528นะ
4: ได้จ้ะ
3: ซื้อต่อเข้ามานะ
4: จ้ะ
3: ทีนี้พอโยธาเขตบึงกลุ่มเข้ามาตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่ายังไง
4: เขาบอกว่าห้องที่ป้าอยู่ไม่ได้จัดสรรขึ้นมาต่อเติมมาขายไม่มีซ่วมไม่มีท่อน้ำทิ้งไม่มีลำรางไม่มีเอกสารที่มีป้าไปจ้างใครปลอมมาแน่จ้ะปี60
3: ป้าครับอย่างนี้นะป้านะข้อมูลของเขตเนี่ยผมคิดว่าน่ารับฟังปัญหาของป้าเนี่ย1ป้าไปซื้อต่อเข้ามาถูกไหมครับ
4: จ้ะ
3: เพราะฉะนั้นป้าไม่รู้ว่าดั้งเดิมเจ้าของเก่านั่นน่ะป้าไปซื้อต่อเนี่ยซื้อจากต่อจากคนขายที่ไม่ใช่เจ้าของโครงการถูกต้องไหมครับ
4: ใช่จ
3: ้
4: ะ
3: เพราะฉะนั้นผมอันนี้ผมสันนิษฐานเบื้องต้นก่อนนะป้านะ
4: จ้ะ
3: ว่าตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นช่องว่างที่เป็นช่องที่เขากลับรถ
1: ค่ะ
3: สมมตินะ
4: กลับรถมีค่ะ
3: อ๋อในแถวนั้นมีจุดมีช่องกลับรถอยู่เหรอ
4: มีแต่เขตเอาคนนอกมาจับจอง
3: ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมสันนิษฐานนะว่าถ้าช่องตรงนั้นมันว่างอยู่นะครับตามกฎหมายจัดสรรมันครึ่งออกมาปี43
1: ม
3: าฝน
1: อันนี้มัน
3: ก่อนนั้นมันก็คือตามประกาศคณะปฏิวัติน่าจะประมาณปี15จัดสรรตามปว15
1: ค่ะ
3: พรบจัดสรรมันปี43ทีนี้ถ้าคนที่จัดสรรขายห้องอื่นๆถูกหมดแล้วก็มีห้องป้าอยู่ห้องเดียวที่ป้าไปซื้อต่อเข้ามาตั้งแต่ปี28โดยป้าไม่รู้หรอกครับว่าแรกเริ่มเดิมทีดั้งเดิมเนี่ยตรงนั้นมันเป็นอย่างไรป้าบอกว่าตั้งแต่อยู่ป้าไม่เคยต่อเติมเลยถูกต้องนะ
4: ถูกต้องจ้ะ
3: ไม่เคยต่อเติมนะครับพอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบอกว่านี่มันไม่ถูกต้องนะห้องนี้ไม่ถูกต้องอยู่ห้องเดียวเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเขาสร้างขึ้นมาใหม่แสดงว่าสร้างขึ้นมาในที่ว่างของโครงการเดิมเพราะฉะนั้นตรงนั้นน่ะมันเดิมมันเป็นอะไรแล้วคนที่สร้างเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของโครงการก็ได้นะ
4: เจ้าของโครงการเขายังมีชีวิตอยู่จ
3: ้
4: ะ
3: นั่นแหละอาจจะเป็นเจ้าของโครงการก็ได้นะที่เป็นคนสร้างขึ้นมาในที่ว่างเองแล้วมาขายอ่ะซึ่งมันมีโครงการจัดสรรหลายที่มากที่มีพฤติกรรมอย่างนี
1: ้
3: เอาพื้นที่ว่างเป็นพื้นที่ในโครงการที่เป็นพื้นที่จัดไว้ใช้สอยร่วมกันสำหรับสาธารณะในโครงการจัดสรรเนี่ยน
1: ะ
3: มาแอบขาย1ตั้งแต่ขายที่ดินเปล่า2ขายตั้งแต่สวนสาธารณะ3ไปสร้างอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาโดยที่มาอยู่ในแปลนการจัดสรรเพราะฉะนั้นตอนนี้เขตที่เขามาดูของคุณป้าเนี่ยเขามาดูเนี่ยผมคิดว่าเขามีข้อมูลแต่ป้าไม่รู้ความเป็นมาคุณป้าครับป้าไปที่สำนักงานที่ดินบึงกลุ่มตรงนั้นเนี่ยน่าจะขึ้น ขึ้นกับ
4: ต้องหมดของป้า
1: ไปแล้วอะค่ะคุณ
3: ขึ้นกับสำนักงานที่ดินบางกะปิหรือว่า
4: บ้านเมืองกลุ่มเมืองกลุ่ม
3: ขึ้นเมืองกลุ่มนะ
4: ตอนนี้มาขึ้นเมืองกลุ่มแล้วเมื่อก่อนเป็นบางกะปิจ้ะ
3: ป้าไปดูแผนที่จัดสรรมาแล้วหรือยังอะครับ
4: จ้ะเขาทางหัวหน้ากรมที่ดินบอกถูกต้องหมดป้ามีปัญหากับเขตป้าไปคุยกับเขต
3: ป้าไปดูแผนที่จัดสรรแล้วว่าจัดสรรถูกต้องใช่ไหม
4: จ
3: ้
4: ะ
3: ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ครับป้าผมไม่รู้หรอกครับว่ามันยังไงป้าต้องไปขอคัดถ่ายนะครับว่าโครงการนี้เขาจัดสรรแล้วก็แผนผังโครงการมาอย่างไรนะว่าแล้วก็ถ้าป้ายืนยันว่าป้าไม่เคยดัดแปลงต่อเติมอะไรทั้งสิ้นลงรถก็ไม่ต่ออะไรก็ไม่ต่อทั้งนั้นเนี่ยอันนี้ป้าถูกหนึ่งละสองการจัดสรรก็คือว่าตึกนี้ห้องนี้แล้วมันไม่ใช่ห้องสุดน
1: ะ
3: มันก็อยู่ห้องกลางเนี่ยแล้วก็อยู่ในแผนที่การจัดสรรซึ่งก็คืออยู่ที่สำนักงานที่ดินนะครับป้าก็ต้องเอาตัวนี้มาเป็นประเด็นข้อต่อสู้ถ้าเมื่อใดที่สำนักงานเขตบึงกุมเจ้าของพื้นที่บอกว่าป้าเนี่ยไม่ถูกต้องอ้างกล่าวหาถึงขั้นปลอมแปลงเอกสารเนี่ยถ้าเขาแจ้งความดำเนินคดีป้าก็ต้องต่อสู้ถ้าเขามีคำสั่งให้มีการรื้อถอนใดๆก็แล้วแต่นะครับป้าก็ทำหนังสืออุทธรณ์ไปตามปกติป้าสู้ปกติก่อนสู้ตามกฎหมายก่อนป้าอย่าเพิ่งไปกล่าวหาอย่าไปด่าเจ้าหน้าที่เขานะเขาทำตามหน้าที่อยู
1: ่
3: เขาจะทำถูกไม่
4: เขาเอาบริษัทจัดทำท่อน้ำทิ้งมาให้ป้าไม่ให้ป้าใช้ท่อน้ำทิ้งของโครงการ
3: อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งป้าเอาทีละเรื่องเอาทีละเรื่องนะผมต้องให้เรื่องมันจบเร็วคนอื่นก็รอนะ
1: ค่ะ
3: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขามีหนังสือมานะครับว่ายังไงก็แล้วแต่ป้าก็ทำหนังสืออุทธรณ์ไปตามเอกสารการจัดสรรที่สำนักงานที่ดินนะครับยื่นแนบไปประกอบถ้าเขายังยืนยันว่าให้ป้าจะต้องรื้อต้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยป้าก็สามารถที่จะฟ้องศาลปกครองเพื่อไต่สวนเรื่องนี้ข้อเท็จจริงได้
4: นะครับกรมที่ดินไม่ให้เอกสารป้าจ้ะเขาบอกป้าไม่มีสิทธิ์มาขอการอะไรก็เลยพิมพ์เขียวอ่ะเพราะการสร้างอาคารพาณิชย์ใหม่
3: ป้าทำหนังสือป้ามีส่วนได้เสียครับเมื่อป้าถูกคำสั่งจากเขตครับป้ามีสิทธิ์ขอครับนี่แหละพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
1: ที่เคยชี้แจง
3: ใช่ท่านรองอธิบดีท่านได้รับแต่งตั้งล่าสุดเป็นกรรมการพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารนะล่าสุดนี่แหละคือพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารภาครัฐรัฐจะปกปิดไม่ให้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับถ้าเขาขอจะอ้างเป็นความลับก็ไม่ได้นะป้าทำหนังสือไปขอถ้าเขาไม่ให้
4: หนังสือไปเองใช่ไหมคะ
3: ใช่ป้าต้องทุกอย่างป้าอย่าพูดด้วยวาจาทำหนังสือนะครับไปทุกอย่างต้องเขียนเป็นหนังสือแล้วก็บอกสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องทำเป็นหนังสือเท่านั้นละครับมันจะได้มีหลักฐานยืนยันแล้วถ้าเขาไม่ให้เนี่ยไปที่สำนักนายกเลยขอพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่เอางี้ถ้าป้าไปขอแล้วเขาไม่ให้เดี๋ยวผมคุยประสานกับทางเจ้าพนักงานที่ดินของพื้นที่ให้แต่ป้าต้องทำ
4: ไปแล้วเขาบอกเขาไม่ให้เพราะป้าไม่มีสิทธิ์มาขอแล้วป้ามาขอ
3: ป้าต้องมีเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวว่ามีเจ้าหน้าที่เขตของโยธาเขตบึงกลุ่มมาแจ้งป้า1 2 3 4นะครับป้าก็ต้องการตรวจสอบว่าไอ้ตึกแถวของป้าเนี่ยได้มีการจัดสรรถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ขอมาคัดถ่ายเมื่อมาคัดถ่ายเพื่อมาประกอบกับคำประจัดได้ไปชี้แจงต่อโยธาของเขตบางกะปิเขตบางกลุ่มนะครับเขาก็ต้องให้ทัดถ้าเขาไม่ให้คัดผ้าขอทำหนังสือขอคัดแล้วขอไม่ให้คัดขอให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือบอกป้าว่าไม่ให้พอไม่ให้เสร็จปั๊บเราหนังสือฉบับนั้นแล้วก็บอกเขาเลยว่าฉันจะไปขอพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารโอเคไหมไปทีละขั้นนะป้านะ
4: ไป
3: ท
4: ีละขั้นนะไปขอให้เขาคัดมาก่อนว่าโครงการนี้มายังไง
3: ใช่เราจะได้มายืนยันได้ไงทีนี้
4: ถ้าเราถูกต้องหมด
3: ใช่ครับแล้วเราก็มาอุทธรณ์คำสั่งที่เจ้าหน้าที่ของเขตบึงกลุ่มมาสั่งไงนะครับอุทธรณ์เราอุทธรณ์เราก็ต้องมีข้อมูลยืนยันไง
1: ใช่ค่ะ
3: นะครับยืนยันข้อมูลที่สำคัญก็คือข้อมูลจากสำนักงานที่ดินนะครับมายืนยันวันนี้ไงแผนที่จัดสรรบ้านหลังนี้ห้องนี้ไงนะครับ
1: จัดสรรถูกต้อง
3: ก็จัดสรรมาถูกต้องตามนี้ก็ไปอุทธรณ
1: ์ค่ะ
3: พออุทธรณ์เสร็จปั๊บเนี่ยเขตก็ต้องรับไปพิจารณาถ้ารับพิจารณาแล้วบอกไม่เชื่อคุณจะสั่งให้ป้าทำอะไรรื้อถอนเหรอออกจากนี้เหรอหรือจะให้ทำอะไรเนี่ยนะครับป้าไม่ยอมถึงตอนนั้นป้าก็ไปฟ้องศาลปกครองเลย
1: ค่ะ
3: นะครับผมคุยกับป้าตามนี้ก่อนนะให้แนวทางเป็นอย่างนี้นะครับติดขัดตรงไหนบอกเพิ่มเติมสวัสดีครับ
4: งั้นเดี๋ยวถ้าป้าไปทำมาแล้วป้าจะโทรปรึกษาคุณใหม่
3: ใช่ครับยินดีครับป้าครับ
4: ขอบคุณมากนะคะ
3: แล้วป้าอย่าไปเที่ยวกล่าวหาเจ้าหน้าที่เขานะเราว่ากันตามข้อเท็จจริงตามข้อมูลนะ
4: ไม่เข้ามาก
3: ัน
4: ทีเจ็ดแปดคน4-5 คน10 กว่าคนมา
1: ใจใช่ไหมครับป้า
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: เจ้าหน้าที่ก็อย่าเอากระดาษเคลื่องใส่หน้าชาวบ้านเนาะ
1: อุ้ยอัดเป็นคลิปได้ไหมอย่างเงี้ย
3: ครับ
1: เดี๋ยวไปสายคุณแอลต่อเลยจากฉะเชิงเทราค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณแอลเคยได้เข้าโครงการบอกดินแล้วเจ้าหน้าที่มาวัดก็ยังไม่ยอมโอนโฉนดให้อ่ะคะตั้งแต่ปี34นะคะ
5: ยังไม่ยอมออกโฉนดคือวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกออกไม่ได้โฉนด
1: โครงการบอกดิน
3: อยู่อำเภออะไรครับฉะเชิงเทรา
5: อำเภอบางน้ำเปรี้ยวครับฉะเชิงเทรา
3: บางน้ำเอ๊ะวันก่อนถามทิ้งแล้วไม่ใช่เหรอ
5: เคยถามท่านมาตลอดเลยแล้วก็ท่านบอกให้รอเพราะว่าเขาอาจจะติดนู่นติดนี่อะไรเงี้ยแต่ติดมานานแล้วไง
1: อ
5: ื
1: ม
5: 2 3ปีแล้วที่แรกคือช่างเก่าเนี่ยเขาเกษียณใช่ไหมเกษียณก็พอดีไง
3: แล้วทำหนังสือไปสอบถามเขาหรือยัง
5: ทำไปแล้วกับหัวหน้าเขาก็รับแล้วเขาบอกว่าเรื่องมันยังไม่ถึงผมเพราะช่างเนี่ยยังไม่ส่งมาหาผมก็ติดต่อทางช่างเขาบอกเขายังไม่มีเวลามาตรวจสอบเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจช่างเก่าจะทำถูกต้องไหม
3: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้จะได้ไม่พูดซ้ำเพราะเคยคุยออกอากาศไปทีหนึ่งแล้วนะครับ
1: ครับ
3: เดี๋ยวให้หลังไมค์เราประสานกับเจ้าพนักงานที่ดินบางน้ำเปรี้ยวเนาะ
5: ทางเซาดิบซีนทางเซาเลย
3: ตอนที่ดินจังหวัดเลยนะ
5: ครับ
3: ผมเดี๋ยวจะประสานกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับยกยอดไปหลังไมค์เดี๋ยวทีมงานติดตามให้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์สอบถามมาว่าโดนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะมีมอเตอร์ไซค์หลายคันปัจจุบันเขามีแค่คันเดียวที่เหลือขายไปนานแล้ว
3: ก็ต้องไปพิสูจน์อุทธรณ
1: ์อันนี้
3: ตามหลักเกณฑ์ที่เขาทบทวนกันใหม
1: ่ช่องทางอุทธรณ์แต่ว่ารอข่าวให้มันเสด็จน้ำก่อนในที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าไหม
3: อันนี้ไปได้เลย
1: อันนี้ไปได้เลยนะ
3: ไปได้เลยครับไปได้เลย
1: แล้วก็มีไม่ประสงค์ออกนามเรื่องทำบัตรสวัสดิการในแอปเป๋าตังค์แต่ว่ามันหมุนตลอดเลยแบบนี้ผ่านเกณฑ์หรือเปล่าตรวจสอบยังไง
3: ปัญหาอยู่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ต
1: ระบบเน
3: า
1: ะ
3: ไปหาเครื่องใหม่ ไปหาเครื่องที่ไม่หมุน
1: นะ มันลงได้หลายช่องทางเนาะ
3: ปัญหาอยู่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ต
1: ทั้งธนาคารอะไรใดๆนะคะคุณป้าลั่นทมมีสายรอสายเข้ามาสายนึงนะคะ
3: ครับ
1: คุณป้าลั่นโทมกำแพงเพชรบอกว่ามีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์แต่ตอนนี้ไม่มีรถแล้วประสบอุบัติเหตุเสียขามีแต่โทรศัพท์ปุ่มกดบ้านก็ไม่มีแล้วสมัครบัตรสวัสดิการไม่ผ่านต้องการความช่วยเหลือหรือส่งคนมาช่วยหน่อย
3: อยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่กำแพงเพชรป้าลั่นโทม
3: ไปที่อำเภอครับป้าครับอย่างที่บอกนะเอาอย่างนี้นะตั้งสติหลักดีๆนะครับใครที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วคิดว่าเราเข้าเกณฑ์ความยากจนนะอย่าลืมนะมันไม่ใช่ข้อเดียวนะ
1: 7ข้อ
3: เกณฑ์มันตั้ง 6-7 ข้อนะเรามาติดอยู่เรื่องรถเรื่องเดียวแต่ไปมีที่ดินทำการเกษตรอยู่20ไร่อย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับรถอย่างเงี้ยนะครับ มันก็ต้องดูนะดูตามข้อเท็จจริงนะ
1: ค่ะไปสายคุณอ้วนต่อเลยค่ะคุณอ้วนสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
1: คุณอ้วนหลานเอาพระไปขายหรอ
6: ครับหลานชายเอาพระไปจับจำหน่ายครับ
1: พระคุณอ้วนเองเหร
6: ออะไรครับ
1: พระของคุณอ้วนใช่ไหม
6: ครับของผมเองครับ
3: มีอะไรบ้างอ่ะเบญจภาคีผงสุพรรณมีไหม
6: ก็พระธรรมดาเนี่ยฮะ
3: พระธรรมดา
6: บางส่วนได้ 50,000 ใช่ไหมเขาค่าจ่ายมา 30,000 ครั้ง 20,000 ส่วนที่เหลือนี่จำหน่ายไม่ได้เขาจะมาคืนก็ไม่ยอมมาคืนนะฮะไม่ยอมเคลียร
3: ์หลานเนี่ยลูกหลานเนี่ยลูกใครอ่ะ
6: ลูกพี่ลูกน้องอ่ะครับ
3: ลูกพี่ลูกน้องนะ
6: คุณชายเป็นพี่น้องกัน
3: คุณอ้วนให้หลานเขาเอาไปขายถูกไหม
6: ครับมาเข้ามาที่สุพรรณเองครับจำหน่ายที่กรุงเทพ
3: นั่นแหละคุณให้เขาไปถูกไหม
6: ครับ
3: ให้เขาไปพอเข้ามาขายเสร็จปั๊บก็เอาเงินมาคืนให้ใช่ไหม
1: ไม่ยอมให้เงิน
3: เอามาคืนให้บ้างไหม
6: ยอดจำหน่ายไป 50,000 คืนมาเอาโอนมาให้ 30,000 ครั้ง 20,000 ส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ก็ไม่ยอมมาคืนนะฮะ
3: ไม่ยอมมาคืนนานเท่าไหร่แล้ว
6: ปลายปีแล้วครับ
3: ปลายปีที่แล้ว
6: ต่อนะทุก10วันโทรไปเรื่อยคร
3: ับเอาละแล้วทวงถามแล้วเขาว่าไงครับ
6: เขาบอกว่าเดี๋ยวมีโครงการเรื่อยของเขาเดี๋ยวจำหน่ายได้จากเงินนู้นอย่างนี้พอ2วันก็โทรไปบอกยังไม่ได้มันก็ฟาวเปลี่ยน
3: สงสัยพระเครื่องพี่พระสึกไปหมดแล้วมั้งเนี่ยขายไม่ได้แล้วจะถามว่าไงครับ
6: เก็บไว้บอลนัดกลางคืนไม่ยอมมาคืน
3: จะถามว่าไงครับ
6: เนี่ยจะทำไงอ่ะฮะเมื่อไปบอกพ่อๆเขาก็ให้ทวงก่อนไงฮะ
1: ค้าง 20,000 กับพระที่ยังขายไม่ได
3: ้คือ
6: ครับประมาณที่เหลืออีกประมาณ 50,000 นะฮะ
3: ครับ
6: รวมไปประมาณ 70,000
3: คือไม่อยากแนะนำเลยเรื่องนี้ คือถ้าเขาไม่คืนน่ะเขาเอาทรัพย์เราไปแล้วไม่คืนทวงถามก็ไม่คืนบ่ายเบี่ยงไปเรื่อยเนี่ยนะมันจะเข้าข่ายการยักยอกทรัพย
6: ์ยักยอกทรัพย์นะฮะ
3: ใช่มันจะเข้าข่ายการยักยอกทรัพย์
6: ผมก็อยากไปแจ้งความนะฮะใช่มั้ยฮะ
3: ทีนี้ถ้าพอยักยอกทรัพย์ก็ต้องแจ้งความเมื่อแจ้งความก็คือเขาเป็นใครอ่ะ
1: ป็นหลาน
3: หลานเอาไหมล่ะครับพี
6: ่พ่อเขาเป็นพี่น้องกัน
3: เออนั่นแหละนั่นแหละ
1: คุยกับพ่อเขาให้ประสานได้ไหมคะลุงอ้วน
6: ควรโทรไปหาพ่อก่อนได้ไหมฮะว่าเขาโอ้ยลูกชายเขาก่อน
1: ใช่
3: นั่นแหละครับก็อย่างนี้ครับให้คุณอ้วนเขาเข้าใจนะว่าเรื่องแบบนี้ถ้าเขาเอาไปแล้วไม่คืนไปขายได้แล้วก็ไม่คืนมาทั้งหมดเนี่ยนะมันเข้าข่ายการยักยอกทรัพย์นะมีความผิดจำคุกถึง3ปีนะ
6: มันจะเป็นคดีอาญานะ
3: ใช่เป็นคดีอาญาแม้จะยอมความได้กันก็ตามเพราะฉะนั้นไปคุยกันก่อนเน
6: า
3: ะ
6: ฮะฮะคือว่าโทรไปหาพ่อก่อนให้คุยกับลูกก่อน
3: อ่ะเอาคุยตามนั้นครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: ผมนั่งข้าม
3: เ
6: ลยครับก่อน
3: ครับถ้าถามว่าเขาไม่เอาไปแล้วไม่คืนทำอย่างไรเนี่ยคือยักยอกถ้ายักยอกก็คืออาญาเมื่อเป็นอาญาก็ต้องแจ้งความถ้าพอแจ้งความเสร็จปั๊บทางนี้รู้ว่าถูกแจ้งความก็อาจจะต้องเอามาคืนถ้าไม่คืนเดี๋ยวตำรวจออกหมายเรียกเรียกไม่มาออกหมายจับทีนี้ก็เหมือนกับใช้สายเบ็ดเกี่ยวลิ้นหมูอ่ะเวลาเธอจะต้อนหมูหมูมันไม่มาง่ายๆหรอก
1: ก็โยนเหยื่อไป
3: เอาเบ็ดเกี่ยวลิ้นตามมาต้อยต้อยเลยไปไหนไปกัน
1: แต่ว่าคนนี้เป็นหลานไง
3: ไอ้นี่ก็เลยต้องใช้หมายนี่แหละหมายตำรวจหมายตำรวจนะไม่งั้นก็บ่ายเบี่ยงไปเรื่
1: อ
3: ยนะครับ
1: เดี๋ยวถามคำถามจากทางบ้านหน่อยนะคะพี่ถนอม
3: ครับ
1: เมื่อสักครู่คุณนอกจากเรื่องของบัตรคุณสมจิตมายังเอ่ยคุณสมจิตสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
1: คุณสมจิตจากจันทบุรีมีที่ดิน2แปลงเลี้ยงกุ้งแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งเป็นเกษตรเหรอคะ

0: ขี้ข่าทางอะไรไม่รู้แต่ผมเนี่ยเป็นเกษตรกร
1: ค่ะ
2: หมายความว่าหมายความว่าเทศบาลเขามารังวัดเพื่อจะให้คุณเสียภาษีที่ดินใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็บ้านเขาก็วัดแล้วก็โรงเครื่องโรงเก็บของวัสดุอะไรอะไรเขาวัดหมดเลย
2: แล้วทำบ้านเนี่ยบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยได้ประกอบอาชีพอะไรไหมคะขายอะไรไหมครับ
1: เลี้ยง
0: ไม่ไม่เลยครับเลี้ยงกุ้งอย่างเดียว
2: เลี้ยงกุ้งอย่างเดียว
0: คือมันอย่างนี้พี่ผมมีบ้านสองหลังอยู่หมู่สิบหลังหนึ่งนั่นแหละคือเช่าที่ของเทศบาลยกบ้านอยู่แต่ผมมาอยู่หมู่เก้าหมู่เก้าผมมีบ่อกุ้งแล้วก็มีบ่อที่ขี้เลนเนี่ย
2: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับบ้านเช่าที่ของเทศบาลเหรอครับ
0: หลังแรกครับครับให้ลูกหลานอยู
2: ่ตอบตรงคำถาม
0: มาอยู่หมู่เก้า
2: คุณสมจิตตอบที่ผมถามให้ตรงคำถามผมถามว่าบ้านที่คุณอยู่นั่นน่ะสร้างบ้านหลังแรกนั่นน่ะอันนั้นเป็นการเช่าที่ของเทศบาลใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: เมื่อเช่าที่เทศบาลเขาก็มาวัดก็ถูกของเขาแล้ว
1: ค่ะ
2: เราก็ต้องคิดกัน
0: ไม่มาเขามาวัดแปลงที่สองครับมาว
1: ัดแปลงที่สองหมู่เก้าเหรอ
0: ครับ
2: เขามาวัดแปลงที่สอง
1: หมู่เก้า
2: แล้วก็เขาประเมินภาษีมาใช่ไหม
0: ครับ
2: เขาประเมินภาษีว่าเป็นที่รกร้างหรือเปล่าครับ
1: ลงเป็นอื่น
0: ก็ม
1: ัน
0: จะลงผมเลี้ยงกุ้งบ่อกุ้งก็เห็นท่อนท่ออยู
2: ่คุณสมจิต
0: แล้วอีกแป้ง
2: คุณสมจิต
0: ครับ
2: คุณตอบที่ผมถามก่อนสิ
0: ครับ
2: คุณผมถามว่าที่เขามาวัดแล้วเขาก็ประเมินภาษีมาเนี่ยในใบประเมินเนี่ยเขาเรียกเก็บภาษีที่ดินคุณเป็นที่รกร้างใช่หรือเปล่าครับ
0: เขาลงเป็นอื่นๆน่ะ
2: ลงเป็นอื่นๆแล้วต้องเสียภาษีเท่าไหร่ครับ
0: ทั้งหมดมันก็ไม่มากอ่ะ1,000 กว่าบาทเอง
1: แต่ว่าแกอย่างเงี้ยต้องตีเป็นที่เกษตรหรือเปล่า
2: คืออย่างนี้ครับถ้าเขาประเมินให้ไปเสียภาษีแล้วเราไม่เห็นด้วยเราโต้แย้งเราไปอุทธรณ์ครับพี่ครับ
0: ครับ
2: ไปยื่นอุทธรณ์ที่ฝ่ายรายได้ของสำนักงานเทศบาลพี่สมจิตไม่พูดยาวไปกว่านี้ครับพี่ครับเทศบาลคืออย่างนี้ผมฟังความข้างเดียวถ้าเขามาเขายื่นใบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เราต้องชำระนะครับแล้วเขามาด้วยนะไม่ใช่ไม่มาน
1: ะ
2: ไม่ใช่แบบนั่งเทียนออกมาแล้วบอกเฮ้ยมาจ่ายภาษีที่ดินไม่ใช่นะเขามานะเมื่อเขามาแล้วเขาก็ยื่นหนังสือประเมินให้เรานะครับว่าให้เราเสียภาษีแต่คุณลุงสมจิตกำลังโต้แย้งว่าม
1: ันเป็นพื้นที่เกษตร
2: เป็นพื้นที่เกษตรนะทำไมมาประเมินภาษียังไงเพราะว่าถ้าเป็นเกษตรเนี่ยเราไม่ต้องเสียภาษีไง
1: ถูก
2: เพราะฉะนั้นถ้าเขาประเมินมาอย่างนี้คุณลุงยื่นอุทธรณ์ครับ
0: อ๋อครับครับ
2: ต้องยื่นอุทธรณ์ตามหนังสือฉบับนั้นแล้วเขาเขียนอยู่ในหนังสือที่ส่งมาแล้วว่าท่านยังไงก็ต้องยื่นอุทธรณ์ได้
1: ส่วนไปเทศบาลเลย
2: ใช่ไปยื่นอุทธรณ์นะไปชี้แจงเขาถ่ายรูปถ่ายภาพถ่ายคลิปไปให้เขาพิจารณาว่าเราทำการเกษตรเราไม่ได้ปล่อยทิ้งรกร้าง
1: ค่ะ
2: นะครับไปยื่นอุทธรณ์ถ้าอุทธรณ์แล้วเขายกอุทธรณ์เขายกอุทธรณ์นะ
0: ครับ
2: เราก็ยังยืนยันอุทธรณ์ต่อเขาจะต้องส่งเรื่องเข้ากรุงเทพครับเข้ามาที่กระทรวงมหาดไทยนี่แหละนะครับและในระหว่างนั้นยังไม่ต้องเสียภาษี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะยังไม่ถูกปรับเบี้ยปรับเงินเพิ่มไม่เกิด
1: ร้องอุทธรณ์ไม่เสีย
2: จนกว่าต้องรอให้จบเรื่องก่อนนะครับเพราะฉะนั้นทำตามขั้นตอนไม่ต้องโวยวายนะครับฟังคนเดียวผมฟังคุณผมเชื่อไม่ได้ผมฟังว่าปัญหาคืออะไรพอรู้แล้วปั๊บจะต้องชี้ทางไปว่าให้พี่สมจิตไปยื่นอุทธรณ
1: ์
2: ถ้าอุทธรณ์แล้วเขาไม่เขายืนยันว่ายังจะเก็บอยู่และพี่ยังบอกว่ามันไม่ยุติธรรมกับผมพี่ก็อุทธรณ์ต่
1: อ
2: เดี๋ยวก็ต้องส่งเรื่องมาที่กระทรวงมหาดไทยนะครับระหว่างนั้นก็ยังไม่ต้องชำระภาษีครับ
1: ค่ะ
2: ตามนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะซึ่งเทศบาลนอกจากเราพาไปประกอบเนี่ยเขาสามารถดูแผนที่อากาศได้ว่าตอนนี้ขณะนี้พื้นที่ของคุณลุงเนี่ยทำอะไรอยู
2: ่ใช่ดูได้แต่ว่าม
1: ันก็ชัดเจนนะ
2: แผนที่อากาศมันไม่ได้เรียลไทม์น้องฝนเพราะว่าแผนที่ Google เนี่ยมันไม่ได้เรียลไทม์แบบปัจจุบันเน
1: ี่
2: ย
1: อดีตใช่ไหม
2: มันเป็นอดีตพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ต้องดูข้อเท็จจริงประกอบด้วยว่าเอาละปัจจุบันนี้เขาทำอะไรแล้วหนังสือที่เวลามีการยื่นอุทธรณ์เนี่ยหลายเรื่องนะมันเป็นบรรทัดฐานให้กับการเรียกเก็บภาษีของท้องถิ่นทั่วประเทศเลยนะเพราะบางทีเนี่ย เทศบาลหรืออบต.ที่เรียกเก็บมาเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน
1: ะ
2: พอไม่แน่ใจก็ส่งเข้าส่วนกลางนะครับเพราะงั้นอย่าเพิ่งยกเลิกการอุทธรณ
1: ์
2: ถ้าเราค้างคาใจอุทธรณ์ไปในระหว่างอุทธรณ์ยังไม่ต้องจ่ายนะครับให้เรื่องมันตกพอตกมาเสร็จปั๊บนั่นแหละจะเป็นบรรทัดฐานที่จะให้ท้องถิ่นอื่นๆได้นำไปใช้ในทางเดียวกันด้วย
1: มันไม่ได้ยากนะในการแก้ไขปัญหาลองไปเทศบาลก่อนนะคะคุณมาเรียมเขาสอบถามมาว่ามีคนอยู่โรงพยาบาลและทางโรงพยาบาล

0: บาลให้ออกเนื่องจากไม่มีเงินรักษาต่ออาศัยบ้านคนอื่นอยู่ต้องการความช่วยเหลือคุณมาเรีย
1: ม
0: โทรมาจังหวัดกรุงเทพสุขาภิบาลประสานพม.ได้ไหมคะเนี่ย
1: ต้องให้พัฒนาสังคม
0: 1300
1: เดี๋ยวให้หลังไมค์ประสานให้ก็แล้วกัน
0: คุณมาเรียมเนาะ
1: ไม่มีที่อยู่เหรอเดี๋ยวต่อสายเข้ามาหน่อยก็ได้ครับรายนี้นะ
0: เขาบอกว่าอยู่โรงพยาบาลและทางโรงพยาบาลให้ออกเนื่องจากไม่มีเงินรักษาต่อแล้วเขาก็อาศัยบ้านคนอื่นอยู่ด้วย
1: ก็ต้องฟังเหตุผล2 อย่างก็คือว่าถ้าโรงพยาบาลให้ออกเนี่ย มันเหมือนกับที่โรงพยาบาลที่ราชบุรีไหม
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: ก็คือไม่ตรวจเขาไงให้กลับบ้านแล้วก็มาช็อกเสียชีวิตที่บ้านน่ะสามีครูทรายนะครับกับที่บอกว่าให้เขากลับบ้านเนี่ยให้เขากลับบ้านเนี่ยเขาดีขึ้นแล้วยังอาการปกติแล้วยังนะครับก็ให้กลับบ้านส่วนกลับบ้านมาแล้วไม่มีที่อยู่เนี่ยอีกเรื่องนึงไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลถูกไหม
0: คือเขาไม่มีที่อยู่มันเรื่องส่วนตัวของเขา
1: เรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาล
0: การรักษานี่
1: จะบอกว่าไม่มีที่อยู่แล้วก็ถือโอกาสอยู่ที่โรงพยาบาลนอนป่วยอยู่อย่างนั้น
0: ไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ไม่ใช่มันคนละประเด็นกันเนาะดูกรรมตามข้อเท็จจริงตามเนื้อผ้านะ
0: ค่ะไปใส่คุณดาวต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณดาว
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณดาว
1: อยู่จังหวัดไหนครับเนี่ย
2: จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
0: เพชรบูรณ
1: ์อำเภออะไรครับเนี่ยครับ
2: อำเภอในเมืองเลยค่ะ
1: อำเภอในเมืองอ่ะมีเรื่องอะไรถามครับ
0: ซื้อบ้านให้เช่าต่อแต่คนอยู่ไม่ยอมจ่ายค่าเช่า
1: เอา
2: ซื้อแล้วโอนเป็นชื่อหนูแล้วแต่ว่าคนเช่าไม่ยอมออกแล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่าเช่ามา4 เดือนแล้ว
0: ทำไงคะเนี่ย
2: แค่หนีอยู่พันเดียวเขาก็ไม่ยอมจ่าย
1: ค่าเช่าเดือนละเท่าไหร
2: ่ยอมออก
0: เขาเช่าเดือนละเท่าไหร่คะคุณดาว
2: แรก 3,000 ทีนี้พอเขามีจ่ายหนูก็เอาแค่พันเดียวเขาก็ไม่มีจ่าย
0: เดือนละพันเดือนละพันเองเหรอ
2: เราไม่จ่ายนั่นแหละค่ะเห็นหนูใจดีแล้วเขาก็ไม่จ่าย
1: เขาขายบ้านให้เราซื้อมาเขาก็ขอเช่าต่อเดือน 3,000 ก็ไม่มีจ่ายลดเหลือพันเดียวก็ไม่มี
2: ค่ะ
1: พี่ก็หักหาน้ำใจเขาสิ
2: ค่ะกูทำแล้วค่ะขู่สารพัดแล้วจะเอาเจ้าหน้าที่ไป
1: ไม่ได้หมายความว่างั้นไม่ได้หมายความว่างั้น
0: เสนอวิธี
1: เนี่ยฉันซื้อบ้านก็ซื้อแล้วและฉันก็ให้เช่าเดือนละ3,000ก็ไม่มีจ่ายฉันพันเดียวก็ไม่มีจ่ายเอาคืนไปเลยบ้านเอาคืนไปอยู่ฟรีเอาไปเลยนั่นแหละหักหาน้ำใจ
0: ดูก่อนยกให้เฉยๆเหรอ
1: คืนไปเลย
0: คืนไปเลยแล้วเขาจะเอาเงินอะไรมาจ่าย
1: ก็ไม่ต้องจ่ายไงก็คืนให้เขาไปไง
2: คืนให้เขาไปหนูจะต้องไปเสียค่าโอนอีกเหรอคะหรือจะต้อง
1: ใช่ต้องเสียค่าโอนให้เขาด้วย
0: ไม่เคยเจอเคสนี
1: ้
0: เจอเคสแบบนี
1: ้ก็เอาอย่างนี้พี่ดาว
2: ค่ะ
1: คือเรื่องแบบนี้มันคือผมก็ไม่อยากที่จะว่ามันต้องใช้กฎหมายแก้ปัญหานะแต่ว่ามันไม่มีทางอื่นถ้าคนเขาดื้อแพ่งเนี่ยเนี่ยก็เนี่ยคือการค่าเช่ามันเป็นทางแพ่งไงอันนี้ดื้อแพ่งไม่ยอมจ่าย
2: ถ้าอย่างนั้นน่ะหนูจะให้เขาซื้อคืนแสนเดียวเอาไหมเขาจะเอาไหม
1: ครับก็นี่ไง
0: ต้องถามเขาว่าพี่
2: ซื้อเขา500,000แต่หนูจะขายให้แสนเดียว
1: เอาอย่างนี้พี่ดาวอย่างนี้นะเรื่องนี้นะแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับเมื่อเช้าพี่ออสจากเนี่ยแถวหนองแขมก็โทรมาถามเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ออสเนี่ยให้เขาเช่าเหมือนกันแล้วคนเช่าก็มาอยู่แล้วก็ไม่ยอมจ่ายเหมือนกันก็ถามว่าทำยังไงต้องดูที่สัญญาถ้ามีสัญญาเช่านะครับอยู่ที่สัญญานะสัญญาการเช่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจารย์ณรงค์ศิริสรรท่านรองอธิบดีอัยการภาค9ท่านส่งฎีกามาให้ดูนะครับว่าถ้าเราจะทำสัญญาเช่าน้องฝนนะ
0: ค่ะ
1: เช่าบ้านเช่าที่ดิน
0: ค่ะ
1: เช่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่อาศัยที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ย
0: อพาร์ตเมนต
1: ์ถ้าคนเช่าเนี่ยถ้าเกิน3ปีเนี่ยนะถ้าเกิน3ปีเนี่ยนะครับต้องจดทะเบียนกับกรมที่ดิน
0: อ๋อเหรอ
1: ต้องจดทะเบียนนะ
2: ย
1: ัง
2: ไงคะ
0: ทะเบียน
1: ถ้าเกิน3ปีเนี่ยต้องจดทะเบียนการเช่าต้องจดทะเบียนติดอากรสแตมป
2: ์เ
1: ดี๋ยวนะพี่ฟังก่อนพี่ดาวฟังก่อนฟังให้ได้ความรู้ก่อนถ้าพี่จ้องจะถามพี่จะไม่ได้ฟังเลย
0: มันจะเป็นประโยชน์ยังไง
1: ถ้าคุณเช่าที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยถ้าเกิน3ปีเนี่ยกฎที่ดินบอกว่าต้องจดทะเบียนกับสำนักงานที่ดินถามว่าคนทั่วไปเช่ากันไปก็ไม่ค่อยจดถูกไหม
0: ไม่จด
1: ไม่จดถ้าไม่จดวันหนึ่งเกิดข้อพิพาทกฎหมายจะคุ้มครองแค่3ปีถ้าคุณไปเช่าทำร้านอาหารคุณเช่าก็10ปี5ปี10ปีนะแต่คุณไม่จดทะเบียนถูกไหมวันหนึ่งเจ้าของบอกว่าฉันไม่ให้เช่าแล้วเขายกเลิกอ่ะเธอจะฟ้องเขาว่าไง
0: ฟ้องไม่ได
1: ้ฟ้องได
0: ้ฟ้องได้เหรอ
1: แต่ว่าปัญหาก็คือว่าคุณไม่ได้จดทะเบียนเพราะงั้นเขาคุ้มครองคุณแค่3ปีก็คือไม่เกิน3ปีไงเขาคุ้มครองแต่หลักคุณเช่าเขา10ปีหรือ5ปีถูกไหมอีก2ปีเขาก็ไม่คุ้มครองคุณถ้าอยากได้การคุ้มครองก็ต้องไปจดทะเบียนกับสำนักงานที่ดินนี่เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะงั้นของพี่ดาวเนี่ยถามว่ามีสัญญาไหม
2: มีค่ะ
1: ดูในสัญญาว่าถ้าเขาไม่จ่ายค่าเช่าเนี่ยนะครับสัญญาระบุไหมว่าให้เราสามารถเอาเข้าเอาของเขาล็อกประตูกุญแจเขาได้เนี่ยเขียนไหม
2: ค่ะ
1: เขียนไหมครับ
0: มีเขียนใช่ไหม
2: แกได้ขนของเขาออกได้เขาเซ็นรับรอง
0: อ๋อเขียน
1: ไว้ชัดเจนถูกไหม
2: หนูพอรู้กฎหมายเบื้องต้นค
1: ่
2: ะ
1: โอเคถ้าเขียนนะพี่สามารถจะทำตามสัญญาได้เลย
0: ก็คือขนของออก
1: เพื่อที่จะให้ทุกอย่างไม่ตกเป็นเบี้ยล่างในภายหลังนะครับว่าขนของเขาก็จริงอ่ะเขาบอกว่าทองเขาหายเพชรเขาหายทำไงอ่ะยุ่งอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลาจะทำตามสัญญาจะล็อกกุญแจใส่โซ่เอาของเขาออกเลยไอ้ห้องว่างคนอื่นเข้ามาอยู่เนี่ยนะครับจะต้องถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอทั้งหมดอะไรเก็บยังไงถ่ายให้ทั้งหมดแล้วก็ไปบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเก็บหลักฐานทั้งหมดเอาไว้นะครับวันหนึ่งเขาพลิกขึ้นมาเพราะเขาทำกับเราเป็นสัญญาทางแพ่งไม่มีติดคุกแต่ถ้าเราทำกับเขาไปเอาทำให้ของเขาหายเสียทรัพย์โน่นนี่นั่นนะครับหรือบุกรุกเข้าไปในห้องเช่าที่เป็นห้องของเราแต่เขาเช่าเนี่ยเราจะเจอข้อบุกรุกและเป็นความผิดทางอาญามีโทษจำคุกเราจะมีโทษจำคุกแต่เขาผิดสัญญาทางแพ่งเขาไม่มีคุกไม่มีก็ไม่จ่ายนึกออกไหมเพราะงั้นจะทำให้เสียเปรียบเพราะงั้นจะทำแบบนี้ก็ต้องถ่ายคลิปถ่ายหลักฐานถ่ายวิดีโอและไปบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับให้ตำรวจได้รับทราบและถือตรงนั้นเอาไว้นะไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนะครับพี่ทำอย่างนี้ได้เพราะพี่มีสัญญาระบุไว้ให้ทำได้นะครับถ้าไม่มีสัญญาระบุให้ทำได้ไปทำไม่ได้มีทางเดียวก็คือฟ้องขับไล่คุยกับพี่ดาวตามนี้นะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณสวัสดีค่ะเดี๋ยวหนูถามอีกรอบหนูให้เขายืมเงินแสนนึงแล้วทีนี้เขาไปเป็นเพื่อการศึกษาเนี่ยแต่เขาไม่คืนหนูเขามีงานทำเขาก็ไม่คืน
1: ก็เหมือนกันนะครับก็ต้องฟ้องเหมือนกันนะครับ
0: โอ้ให้ยืมเงินอีกแสน
2: แล้วค่ะอายุความมันหมดแล้วค่ะ
1: มันไม่มีอายุความถ้าเขายังไม่คืนทรัพย์ให้พี่เนี่ยพี่ก็ฟ้องได้ตลอดแล้วครับถ้าเขาหยิบยกอายุความก็เป็นเรื่องของเขาถ้าพี่จะหยิบยกอายุความมายกให้กับตัวเองพี่ก็ไม่ต้องฟ้อง
2: หนูถามทนายความว่าแสนนึงเนี่ยมันอายุความมัน10ปีมันหมดไปแล้วอะค่ะเขาสัญญา
1: เขาไม่ได้ห้ามไม่ให้ฟ้องนี่ครับ
2: ฮะได้เหรอคะ
1: พี่ฟังนะตราบเท่าที่ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี
0: ้
1: นะครับเรามีสิทธิ์ฟ้องเราไม่เห็นที่บริษัทเขาฟ้องที่นี่หมดอายุแล้วเขาฟ้องไหม
0: ฟ้อง
1: ถ้าเราไปขึ้นศาลปั๊บเราก็หยิบยกพี่ก็ถามไม่ฟังทีเดียวเลย
0: ฟ้องก็ตอบก่อนพี
1: ่ไม่คุยแล้วพี่ดาวไว้คุยวันหลังนะสวัสดีครับ
0: โอ้ยพี่ฝนเคยเกิด
1: หมดอายุความแล้วก็ฟ้องได
0: ้
1: แต
0: ่พู
1: ดแต่ว่าจำเลยก็จะหยิบยกอายุความขึ้นมาเป็นข้อต่อสู
0: ้แต่กรณีอันเนี้ยเคสเดียวกันเลยกับฝนเนี่ยฝนบอกว่าถ้าไม่จ่ายค่าเช่าสิ้นปีฝนจะขายแล้วนะ
1: ครับ
0: ย้ายไปอยู่ที่อื่นเลย
1: ขายแล้วใครจะซื้อเรามีคนอยู่
0: แต่เผอิญว่าเคสนั้นเขากลัวไงเขาจะขึ้น
1: ถ้าเขาออกไม่เป็นไรแต่ถ้าคนขายติดคนเช่าอยู่ด้วยเนี่ยนะ
0: เ
1: ขาไปออกแล้วใครจะซื้อล่ะน้องฝนหนูก็ต้องไปเคลียร์ห้องให้ได้ก่อนเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจึงไม่ง่าย
0: ไปคุณสุเทพต่อเลยค่ะจากชลบุรีสวัสดีค่ะคุณสุเทพ
3: ครับครับสวัสดีครับ
0: คุณสุเทพซื้อที่มีโฉนดมาแต่ถูกกรมโยธาคัดค้านว่าเป็นตะลิ่งเหรอคะ
3: ไม่ใช่มีโฉนดครับที่เหลือโฉนดครับ
1: พี่ซื้อพี่เป็นเจ้าของที่ดินมาตั้งแต่ต้นหรือไปซื้อที่ดินแปลงนี้มา
3: ผมไปซื้อที่จับอีกเจ้าของนึงครับว่าเป็นที่เหลือโฉนดครับ
1: ที่ดินมีติดคลอง
3: ครับครับติดคลอง
1: คลองหรือทะเล
3: คลองครับคลอง
1: คลองสาธารณะนะ
3: ครับครับ
1: พี่ซื้อที่เข้ามาถูกไหม
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็มันมีที่งอกริมตะลิ่งหน้าที่ดินของพี่ถูกต้องไหม
3: ครับผม
1: เขาเรียกว่าที่งอกริมตะลิ่งทีนี้พี่จะถามว่าไงครับ
3: ผมซื้อที่เข้ามาแล้วผมก็หนึ่งทางกรมที่ดินเขาจะมาวัดส ทางในอำเภอเขาอนุมัติให้กรมที่ดินมารังวัดแล้วก็ปลัดก็ลงมาหน้าที่หน้างานเลยว่าซ้ายมีโฉนดขวามีโฉนดลุงได้ปลูกบ้านไว้สองหลังถ้าได้ทำผลประโยชน์ตรงนี้จริงเขาปลัดก็เลยให้รับเจ้าหน้าที่รังวัดสอดวัดเอาวัดเสร็จแล้วตอนนี้กรมโยธาเขามาคัดค้านเป็นที่ตลิ่งครับตอนที่ผมซื้อขายก็มันมีใบโฉนดใบเหลือโฉนดให้ผมด้วยซื้อขายกับซูมเซิร์ฟครับเขามีใบที่เหลือโฉนดให้ผมด้วยแต่ผมได้ทำหายไปไงถ้าผมมีใบนั้นผมคงได้วัดไปแล้วครับ
1: ครับมันมีเรื่องของความเป็นที่สาธารณะอยู
0: ่
1: นะครับที่เป็นริมตลิ่งนะนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลหาดทรายมันจะมีที่สาธารณะอยู่ใช่ไหมนะครับบางคนครอบครองที่ดินที่ติดชายทะเลแล้วบอกว่าหาดนี้ฉันส่วนตัวนึกออกไหมที่เขาไปรื้อกันที่หาดนุ้ยที่ทำตรีไปรื้อตามคำสั่งท่านนายกนะครับที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นเจ้าของหาดเลยเขาเป็นเจ้าของหาดปิดหาดใช่ไหมแล้วปิดหาดแล้วตกลงหาดนี่มันเป็นส่วนตัวหรือเป็นส่วนสาธารณะความหมายก็คือต้องเป็นสาธารณะถูกไหม
0: ใช
1: ่ทีนี้ที่งอกริมตลิ่งนี่ก็ต้องดูว่าสภาพคลองนะครับดูสภาพคลองเล็กคลองใหญ่แล้วก็ต้องย้อนกลับไปดูคือถ้าโยธาเขามาค้านเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีหลักฐานในการค้านนะครับเพราะว่าถ้าเราที่งอกริมตลิ่งตามกฎหมายก็คือว่าถ้าเรามีที่ดินติดกับตลิ่งนะครับมีโฉนดแล้วถ้ามันงอกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราก็จะที่งอกริมตลิ่งก็จะได้ตกได้แก่เจ้าของที่แต่ว่าถ้าที่แปลงนั้นเนี่ยนะครับมีการเจ้าของเดิมสมมติเจ้าของเดิมน
0: ะ
1: เขายกให้เป็นทางเป็นที่สาธารณะ
0: ยกไปแล้ว
1: มาตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่ต้นก่อนที่เราจะมาซื
0: ้
1: อนะครับอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าที่เขามาที่โยธามาแจ้งบอกว่ามันเป็นที่สาธารณะนั่นน่ะเขาถึงมาค้านไง
0: เขายกไปยัง
1: ที่ดินพอรังวัดปั๊บเขาก็ต้องแจ้งรัฐน่
0: ะ
1: รัฐก็ต้องมาระวังแนวเขตแล้วเขาก็ค้านไม่ให้ที่ริมตลิ่งเนี่ยเป็นของคุณพี่สุเทพนี่แหละ
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็ต้องไปดูร่องรอยเก่าว่าเดิมเนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับเขาเคยยกที่ให้เป็นที่สาธารณะทางสาธารณะหรือไม
0: ่ะ
1: นะครับที่ผมเคยอ่านฎีกาเรื่องนี้นะ มันก็มีลักษณะที่ว่าความเข้าใจคนทั่วไปว่าที่งอกริมตลิ่งจะเป็นของเรา
0: เพราะมันอยู่ติดเรา
1: ติดเราจะเป็นของเราแต่พอเขามีการฟ้องพิสูจน์กันปั๊บอ๋ออันนี้เขาเจ้าของเดิมดั้งเดิมสมัยก่อนเนี่ยนะคือเก่าเลยนะ
0: ยกไปให้แล้ว
1: เขายกให้เป็นทางสาธารณะเพราะงั้นของพี่ก็ต้องไปดูทีนี้ถ้าเขาค้านพี่สุเทพเนี่ยเขามีสิทธิ์ค้านเขาก็ต้องมีเหตุผลในการค้านนะครับถ้าเขาค้านเราก็อุทธรณ์ครับพี่มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์นะครับถ้าอุทธรณ์แล้วเขายกอุทธรณ์พี่ก็ต้องใช้สิทธิ์เรื่องนี้จบที่ศาลปกครองครับพี่สุเทพครับถ้าพี่ไม่ยอมก็ต้องจบที่ศาลปกครองคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ศาลปกครองครับ
3: ครับขั้นตอนแรกผมต้องทำยังไงครับ
1: ถ้าเขาคัดค้านพี่ก็อุทธรณ์นะครับพี่หาเอกสารหลักฐานแต่สิ่งแรกที่พี่ควรทำก็คือพี่ไปสืบค้นหลักฐานที่ดินก่อนนะครับที่ดินแปลงนี้มันมาอย่างไรก่อนที่พี่จะมาซื้อครับ
3: เราไปสืบได้ไหมเพราะว่าหลังไอ้โฉนดอ่ะมันที่แปลงใหญ่ของเขาอยู่ถนนอีกฝั่งนึงแต่ที่เหลือโฉนดอ่ะเขาอยู่อีกถนนอีกฝั่งนึงคนละฝั่งกัน
1: มาอยู่ริมคลองใช่ไหม
3: ใช่มันเหมือนถนนมันผ่าตัดขากลางครับถนนขากลางที
1: ่ไอ้พออีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือติดคลองใช่ไหมครับ
3: ทางฝ
1: ั่
3: งที
1: ่
3: ผม
1: ชัดเจนพี่ถ้าอย่างนั้นชัดเจนเลยอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เหมือนฎีกาบอกครับชัดเจนมากแล้วครับเขาผ่าถนนแล้วครับ
0: ต้องมันอยู่กึ่ง

0: ศาลปกครองต่อไปแต่พี่ไปสืบค้นประวัติของที่ดินแปลงนี้ก่อนครับที่สำนักงานที่ดินครับเพราะว่าการอุทิศให้เนี่ยนะครับการอุทิศให้บางทีมันมีทั้งการจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนแค่อุทิศกล่าวว่าข้าพเจ้านายสุเทพยกที่ดินแปลงนี้ให้กับเทศบาลให้กับเป็นทางสาธารณประโยชน์เท่านี้ก็สำเร็จแล้วโดยที่จะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้คุยกับพี่สุเทพตามนี้นะพี่นะพอได้แนวทางนะครับ
1: พี่ไป
0: สวัสดีครับขอบคุณที่ถามเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมอ่านฎีกามาได้ใช้ประโยชน์ครับแต่ว่าถ้าเราดูแผนที่ถ้าแกทำแผนที่มาเห็นชัดเลย
1: ใช่แต่ว่าตรงกันหรือเปล่าถ้าตรงกับที่เราคิดก็คือเป็นที่สาธารณะถูกไหมคะ
0: คือโยธาก็ไม่ค้านมั่วนะ
1: ไปสายคุณสง่าต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสง่า
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณสง่าโอนเงินให้หลานวันละ50 บาท
2: ค่ะ
1: คือยังไงคะแล้วอะไรที่พัทยาไม่ได้คุณสง่าต้องการถามยังไงเอ่ย
2: เขาบอกไอ้ทางปลายทางบอกว่าเนื่องจากบัญชีปลายทางเป็นบัญชีต้องสงสัยโปรดระวังถูกหลอกให้ทำธุรกรรมในทุกรูปแบบ
0: ป้าเนี่ยอยู่กรุงเทพโอนเงินให้หลานวันละ50 บาท
2: ค่ะ
0: หลานอายุเท่าไหร่
2: 30 กว่าสติไม่ดี
0: โอ
1: ้30กว่า
0: ก็เลยต้องโอนไปให้วันสี่ห้าสิบบาททุกวันทุกวันแต่ปรากฏว่าพอโอนปั๊บเนี่ยป้าใช้วิธีการโอนทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าโอนผ่านธนาคาร
2: โอนโทรศัพท์ค่ะ
0: โอนโทรศัพท์แต่ปรากฏมันขึ้นบอกว่าโอนไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: เป็นบัญชีต้องสงสัย
0: เขาบอกขึ้นเป็นบัญชีต้องสงสัยคุณป้าก็เลยถามป้าได้ถามทางศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินที่ผมแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วหรือยัง
2: ไม่ได้ถามค
0: ่
2: ะ
0: ทำไมไม่ถามอ่ะ
1: ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเง
0: ิน ใช่ป้าครับถ้ามันขึ้นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยถ้าโอนจริงๆบาทเดียวก็โอนได้นะ
1: ใช่ใช
0: ่บาทเดียวก็โอนได้ไปได้หมดแหละแต่ว่าถ้าของคุณป้าโอนแล้วไม่สำเร็จก็แสดงว่าสันนิษฐานว่าหลานของป้าเนี่ยคงจะไปทำใช้บัญชีไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องอ่ะไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าแก๊งสแกมเมอร์หรือไม่รู้นะครับป้าเคยบอกให้หลานเปลี่ยนบัญชีแล้วหรือยัง
2: บอกให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้ค่ะ
0: คำว่าเปลี่ยนไม่ได้นี่บอกให้ไปเปิดบัญชีใหม่เขาไปเปิดไหมแล้วเขาก็ไม่เปิดให้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไปเปิดบัญชีใหม่เปิดได้แล้วมาโอนไม่ได้ก็ไม่ใช่คือเขาไม่เปิดให้เลย
1: โอ้
0: เพราะเป็นบุคคลต้องสงสัยแสดงว่าต้องมีผู้เสียหายแจ้งอายัดบัญชีชื่อนี้เอาไว
1: ้พี่แนะนำไปสคง.หรอ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปแล้วเพราะว่าจะต้องตรวจสอบไงก็แสดงว่าบัญชีของคนเนี้ยที่เราโอนปลายทางเนี่ยมีปัญหาโอนไม่ได
1: ้ประวัติอะไรบางอย่าง
0: ใช่ครับ
1: แล้วนี้ไปยังไงต่อ
0: ก็ถ้าอย่างนั้นป้าสง่าติดต่อไปสายด่วน AOC 1441ครับป้าครับ
2: 1441
0: ใช่ครับอันนี้ต้องโทรแล้วนะโทรไปถามดูซิว่าชื่อนี้นามสกุลนี้ที่เป็นชื่อหลานเนี่ยนะโทรไปถามนะบอกช่วยตรวจสอบให้ทีว่าบัญชีแล้วเอาเลขบัญชีให้เขาด้วยบอกเจ้าหน้าที่ด้วยช่วยตรวจสอบเลขที่บัญชีนี้หน่อยว่ามีปัญหาอะไรถ้าเจ้าหน้าที่พอพิมพ์ชื่อนามสกุลปั๊บเด้งขึ้นหน้าจอเลยปุ๊บเนี่ยบางทีน้องฝนอาจจะเช็คขึ้นมาได้เลยเนี่ยเสิร์ชหาดูปั๊บเอ้านี่บัญชีหลอกลวงนี่บัญชีม้าเนี่ยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวนี้เราตรวจหาได้เหมือนกันทั่วไปครับ
1: ป้าลองโทรก่อน1441นะ
2: 1441เด
1: ี๋
2: ยวขอจด1
1: 441
2: 42 ตัว
0: 1441 44 ตัวนะเอาตามนี้จำง่ายๆครับ1441จะขอสายสุดท้ายนะครับมารออยู่แล้วนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: จ้า
0: พี่เพ็ญศรีจากอุบลราชธานีพูดถึงสแกมเมอร์ก็มาเลย
1: พี่เพ็ญศรีบอกว่าหลานโดนสแกมเมอร์หลอกใช้เปิดบัญชีตอนนี้โดนธนาคารแจ้งอายัดบัตรประชาชนใช้ไม่ได้จะเสียหาย
2: บัญชีนั้นเขามีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเขาตอนนั้นเขาโพสต์สมัครงานทีนี้มันก็เลยขอข้อมูลทั้งหมดเอกสารทั้งหมดเลยค่ะ
1: โ
2: อ้เดือนมกราค่ะ
0: ถามพี่อย่างนี้ครับเนื่องจากเวลาสั้นเนาะอันนี้เกิดเป็นเรื่องของหลานใช่ไหมครับ
2: คะ
0: เป็นเรื่องของหลานใช่ป่ะครับ
2: ค่ะหลาน
0: หลานอายุเท่าไหร่ครับ
2: หลานนี่ตอนนี้18ล่ะค่ะ
0: หลาน18ปีแล้วมีปัญหาอะไรอ่ะครับเอาตอบปัญหาของหลานคืออะไรที่มาถามเนี่ย
2: ปัญหาก็คือว่าเพื่อนไปโดนแบบนี้เพื่อนก็ใช้เพื่อนก็ใช้ใบประชาชนบ่ได้ไปทำงานก็เอาเงินบ่ได้หรือว่าอย่างนี้ล่ะค่ะ
0: บัญชีถูกอายัดใช่ไหม
2: บัญชีถืออายัดแล้วก็มีบัญชีมีของหนังสือสอนอมา7มอคน
0: โอ้โหแสดงว่าบัญชีของคนคนนี้นะครับถูกนำไปหลอกลวงเมื่อไปหลอกลวงเสร็จปั๊บมีผู้เสียหายก็ไปแจ้งความ

0: ความเมื่อมีการแจ้งความเขาก็เลยอายัดบัญชี
1: ปิดบัญชี
0: เพราะฉะนั้นเจอเข้าไป7หมายตอนนี้ใช่ไหมแต่ละหมายเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
2: อันนี้มีของนครนายกนี่ว่า36,000
0: โอ้ย
1: 7หมาย
2: แล้ววานี่พ่อเพิ่นนั่นก็พาไปอันนี้เบิ่งแล้วแต่ว่าก็บ่ทันได้แจ้งคว่ำพ่อเพิ่นนั่นอยู่ปากช่อง
0: แล้วหลานอายุ18เนี่ยคนเนี้ยเขาไปเอาขายบัญชีม้าหรือว่าถูกหลอก
2: ถูกหลอกค่ะเพราะว่าเพิ่นนั่นอยู่กับพ่อเพิ่นละบาดนี้เพิ่นก็ไปทำงานกับหมู่ละบาดนี้เพิ่นงะตกงาน
0: สงสัยก็ขายบัญชี
1: นะเมื่อสักครู่ตอนต้นป้าบอกว่ามีเอาเอกสารหลักฐานให้ใครไปถูกไหมของหลาน
2: อ่ะไม่ไอ้ที่มันในโทรศัพท์นั่นแหละค่ะ
0: ก็เอาอย่างนี้ครับ
2: หางาน
0: พี่เป็นสีอย่างนี้นะจังสีเด้อสิ่งแรกที่ควรทำเนี่ยนะโทรไปที่1441เหมือนที่คุณป้าโทรเมื่อกี้นะเบอร์เดียวกันนะ1441นะ
1: ค่ะ
2: เพื่อ1441
0: ใช่1441นะครับศูนย์ AOC เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีนะครับชื่อนี้นามสกุลนี้เลขที่บัญชีนี้จำนวนกี่รายเราจะได้รู้นะครับตอนนี้มา7แล้วไง
1: เ
0: ด
1: ี๋
0: ยวอาจจะมาอีกนะครับ
2: แล้วระบาดนี้การนครนายกนี่มันสิเป็น2อัน
1: เออนครนายก2เลย
0: แล้วสิ่งที่ควรทำตอนนี้ก็คือว่าหลานควรจะต้องไปปิดบัญชีจริงๆมันทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะเพราะมันถูกแจ้งความแล้ว
1: ปิดไปแล้วอ่ะก็ต้องปิดไป
0: ถูกแจ้งความแล้วนะครับอันนี้ต้องไปสู้คดีแล้วล่ะครับนะ
1: ค่ะ
0: ต้องไปสู้คดีแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะมีหมายเพราะฉะนั้นเมื่อมีหมายของโรงพักไหนมาก็ต้องติดต่อตำรวจโรงพักนั้นถ้าไม่ไปเดี๋ยวเขาก็ต้องออกหมายจับ
2: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าไปพบที่โรงพักนะครับถ้าไปพบโรงพักเขาแจ้งความข้อหาช่อโกงเพราะข้อหาช่อโกงปั๊บในหลักฐานปั๊บเดี๋ยวก็จับขังเลยอ่ะก็ต้องประกันตัวอุ้ยยุ่งครับเรื่องนี
1: ้แล้วไงคะโทรไปเอลซีก่อนไหม
2: ค่ะที่หนีพ่อเพิ่นก็เลยว่าไปย่อมคว่ำกับเขาเพราะท่านไหนว่าแจ้งคว่ำแจ้งยัง
0: เดี๋ยวเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวหลังรายการครึ่งชั่วโมงโทรมานะครับ
1: เ
0: ดี๋ยวผมคุยให้หลังไม
1: ค์หมดแล้ว
0: ศูนย์0626056609หลังรายการโทรมาตอนนี้หน้าไมค์เวลาหมดแล้วนะครับน้องฝนครับเราต้องคนลาไปพร้อมกันเลยครับ
1: ค่ะพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
3: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ทราบเรื่องการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ทราบเรื่องการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นวันพรุ่งนี้เร่งรัดให้จัดทำรายงานอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ออกแต่อย่างไม่มีกำหนดว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานถึงสาเหตุของการเลื่อนประชุมโดยได้เร่งรัดให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทจัดทำรายงานมติการประชุมครั้งล่าสุดอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนโดยนายวรศิษฐ์เบียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาและเรียกประชุมเมื่อมีความพร้อมส่วนข้อถกเถียงเกี่ยวกับอำนาจของกสทในการมีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นและให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาข้อกฎหมายนั้นมองว่าเป็นคนละส่วนกันโดยกสทเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและต้องดำเนินการตามมติของที่ประชุมอริษนาถ วันแสนสุขรายงาน
1: พรรคประชาชนเรียกร้องรัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอใช้ข้อมูลหลายมิติแทนการตัดสิทธิ์ด้วยเกณฑ์เดียว
8: นายวิรยุทธ์การชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังเกิดข้อพิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อยโดยระบุว่าหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน10ไร่และการกำหนดเพดานหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทอาจไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของเกษตรกรอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระบุว่าเกษตรกรไทยมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย17ไร่และมีหนี้สินเฉลี่ยประมาณ 120,000 บาทต่อรายจึงเสนอให้รัฐบาลปรับใช้การประเมินจากข้อมูลหลายด้านร่วมกันแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ด้านนายสิทธิพลวิบูลย์ธนากรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่า มาตรการอุทธรณ์และการโอนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังโครงการไทยช่วยไทยพระศพ1040ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งใหม่อย่างรอบด้านเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดพังงารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณะประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันบริเวณหาดคึกคักและเดินหน้าจัดระเบียบชายหาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึง
9: นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายดำรงชิมทัพนายอำเภอตะกั่วป่าและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพังงาลงพื้นที่หาดคึกคักบริเวณใกล้โรงแรมเขาหลักแมริออตบีชรีสอร์ทแอนด์สปาดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณะประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันโดยก่อนหน้านี้มีการสำรวจพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและประกอบกิจการร้านค้ามีผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้น80ร้านอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคัก22ร้านตำบลบางม่วง58ร้านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าก่อนหน้านี้จังหวัดพังงาได้ออกประกาศเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างเพิงพักศาลาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งห้ามจัดวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณชายหาดลงวันที่18มิถุนายน2569เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ตลอดจนรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายหาดร่วมกันอย่างทั่วถึงชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่
10: เสียงแห่งประเทศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
12: ก่อนติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
13: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่22กรกฎาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ประชุมขับเคลื่อน2โครงการสำคัญยกระดับความปลอดภัยบ้านกลุ่มเปราะบางตั้งเป้าเปลี่ยนปลั๊กไฟ82ครัวเรือนภายในเดือนกันยายนส่งเสริมทักษะภาษาไทยนักเรียนโรงเรียนเป้าหมาย16แห่งพร้อมหารือเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค11เดือนสิงหาคม2569นายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ครั้งที่2/2569ร่วมกับนางสรินทิพย์ศีลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ณห้องประชุมอ่าวลึกศาลากลางจังหวัดกระบี่ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการติดตามความคืบหน้าโครงการเพื่อสังคม2โครงการได้แก่โครงการเปลี่ยนปลั๊กไฟป้องกันอัคคีภัยบ้านกลุ่มเปราะบางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ของเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ซึ่งคณะทำงานได้พิจารณาคัดเลือกบ้านเรือนพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ82ครัวเรือนเพิ่มจากปีที่ผ่านมา38ครัวเรือนขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการได้เริ่มดำเนินการและมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ขณะเดียวกันที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ปีงบประมาณ 2,569 กำหนดเป้าหมายอำเภอละ2โรงเรียนรวม16โรงเรียนซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายและตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการสนับสนุนกิจกรรมความมั่นคงทางอาหารสู่แปลงเกษตรโครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืนสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนพร้อมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือเทคนิคสแกฟโฟลดิ้งเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้าใจสำหรับครูและอาสาสมัครช่วยสอนเสริมประจำปีงบประมาณ 2,569 ของเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาหน้าห้องนพรัตราโรงแรมกระบี่มาริทามรีสอร์ทโดยมีครูอาสาสอนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่รวมอบรม180คนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาการจัดทำงบประมาณและแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2,570 เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานงบประมาณการเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัดหมวด1รวมถึงพิจารณาการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค11ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมในวันที่21สิงหาคม2569โดยได้หารือถึงสถานที่จัดประชุมพร้อมมอบหมายคณะผู้รับผิดชอบแต่ละภารกิจเพื่อเตรียมพร้อมอย่างรอบด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำถกเข้มคัดสถานที่เด่นในจังหวัดเตรียมรับคณะกรรมการตรวจประเมินเมืองไมซิตี้3-4สิงหาคม2569นายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเมืองไมซิตี้จังหวัดกระบี่ครั้งที่2ทับ2569ณห้องประชุมปลายพระยาสารกลางจังหวัดกระบี่เพื่อเตรียมพร้อมด้านพื้นที่และข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินเมืองไมซิตี้จังหวัดกระบี่โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนซึ่งมีกำหนดลงพื้นที่ช่วงที่2ในระหว่างวันที่3-4สิงหาคม2569โอกาสนี้ฝ่ายเลขานุการได้รายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินเมืองเพื่อเป็นไมซิตี้จังหวัดกระบี่ช่วงที่1โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินเมืองไมซิตี้8ด้านได้แก่1การเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงานให้ท่าอากาศยานกระบี่สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่และแขวงทางหลวงกระบี่เพิ่มเติมข้อมูลตารางเที่ยวบินเดือนมกราคมวันที่มีเที่ยวบินสูงสุด90เที่ยวบินต่อวันข้อมูลระยะทาง Google Map ของจังหวัดใกล้เคียงและข้อมูลการขนส่งสาธารณะในจังหวัด 2. การสนับสนุนการจัดงานไม้จากเมืองเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานงบประมาณที่ใช้จัดงานจริงข้อมูลกิจกรรมที่ได้รับสนับสนุนจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษา 3. กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุมเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานรูปภาพประกอบและการกรอกข้อมูลในระบบ 4. ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมผู้ประกอบการและการกรอกข้อมูลในระบบ 5. สถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานข้อมูลความปลอดภัยของสถานที่จัดงานรูปภาพประกอบและการกรอกข้อมูลในระบบ 6. ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมืองเพิ่มเติมการกรอกข้อมูลในระบบและแหล่งอ้างอิงของข้อมูล 7. ความปลอดภัยของเมืองเพิ่มเติมข้อมูลคดีอาชญากรรมของอำเภอเมืองกระบี่และ 8. ทรัพย์สิ่งที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมไหมเพิ่มเติมการกรอกข้อมูลในระบบ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกสถานที่โรงแรมรีสอร์ทหรือสถานที่จัดแสดงงานสินค้ารวมถึงพิจารณาคัดเลือกสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกระบี่อย่างละ2แห่งเพื่อให้คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินเยี่ยมชมและตรวจประเมินพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานผู้รับผิดชอบสถานที่ที่ได้รับการคัดเลือกทุกแห่งเพื่อให้การเยี่ยมชมและตรวจประเมินเป็นไปอย่างราบรื่นพัฒนาการจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่สนับสนุนงานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมเป็นโรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางคันธรสรองรัตนพันธ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนางกมลวรรณฉายบัณฑิตพัฒนาการอำเภอเขาพนมและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาแปลงของนายจำเริญเขียวขาวหมู่ที่2บ้านโคกหานตำบลโคกหานอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เพื่อพัฒนาโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นสถานที่เรียนรู้ฝึกอบรมทักษะอาชีพและเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกหานได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงในปีงบประมาณ2569และได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาคณะกรรมการโรงเรียนหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์เรียนรู้คุณภาพทั้งนี้พัฒนาการจังหวัดกระบี่ได้เสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนงานสนับสนุนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการโรงเรียนทุกท่านในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นมีความมั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการการประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่พิเศษที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและทันต่อเหตุการณ์ที่ห้องประชุมพระนางชั้น3องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายอรุณสิงห์อินรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการการประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานด้านต่างๆและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานในระหว่างวันที่5-7สิงหาคม2569ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ร่วมกันจัดโครงการการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10เพื่อเป็นเวทีวิชาการระดับชาติส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิชาการและองค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเปิดโอกาสให้ผู้บริหารผู้ปฏิบัติการทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นอีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรสถาบันต่างๆเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้ยังเป็นเวทีประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการแพทย์ฉุกเฉินโดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่5-7สิงหาคม2569สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมติดตามความคืบหน้าของคณะดำเนินงานด้านต่างๆอาทิคณะทำงานฝ่ายพิธีการคณะทำงานฝ่ายต้อนรับคณะทำงานฝ่ายอาคารสถานที่ยานพาหนะและจัดเตรียมยานพาหนะเดินทางคณะทำงานฝ่ายลงทะเบียนคณะทำงานฝ่ายอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะทำงานฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มคณะทำงานฝ่ายปฐมพยาบาลคณะทำงานฝ่ายการเงินและบัญชีรวมถึงคณะทำงานฝ่ายติดตามและประเมินผลพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวบริการในช่วงรอบวันบริการค่ะ
14: เ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
15: เรามากลัวกิเลสกันเถิดกิเลสน่ากลัวนักความโลภความโกรธความหลงน่ากลัวนักความเกลียดก็ตามความรักชอบก็ตามเป็นสิ่งน่ากลัวโดยแท้ไม่มีความน่ารักน่าชอบอยู่ในความเกลียดความรักชอบเลยจริงๆความโลภความโกรธความหลงอันเป็นตัวกิเลสนั้นทำลายผู้คนมาเสียนักต่อนักและกำลังทำลายอยู่อย่างไม่หยุดยั้งเห็นกับลาภยศเสริญสุขจนไม่คำนึงถึงอะไรอื่นแม้จะสมปรารถนาได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขก็หาใช่ว่านั่นจะไม่เป็นทุกข์โทษภัยแก่ตนเองผู้มีชื่อเสียงเสื่อมเสียเพราะการได้ลาภได้ยศมีให้รู้ให้เห็นอยู่เป็นจำนวนมากแม้ว่าบางทีก็เห็นยากรู้ยากกว่าผู้แสดงออกด้วยความโกรธแค้นส่วนผู้โกรธนั้นเห็นง่ายเพราะกิริยาวาจาที่ผู้โกรธแสดงออกมักจะทำให้ผู้โกรธเสียหายได้ง่ายมากผู้แสดงกิริยาวาจาโกรธจะถูกตำหนิเสมอแตกต่างกันที่อาจจะมากบ้างน้อยบ้างเท่านั้น
14: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

0: รอบวันบริการ
1: รับฟังข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่22กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2569ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายสนับสนุนครั้งที่7/2569ในตำแหน่งดังนี้ 1. งานเลขานุการผู้บริหารตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจำนวน1อัตรา 2. งานกองกลางงานอาคารสถานที่และบริการตำแหน่งวิศวกรโยธาจำนวน1อัตราตำแหน่งนายช่างโยธาจำนวน1อัตราผู้ช่วยช่างทั่วไปจำนวน1อัตราคนงานจำนวน1อัตราและพนักงานขับรถยนต์จำนวน2อัตราโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครทางออนไลน์ www.job.pkru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข08-8757-2446หรือ07652-3094ต่อ1120ในวันและเวลาราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปี2570เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณความดีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สมควรเป็นเกษตรของแผ่นดินโดยได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินทุนเกียรติยศเงินรางวัลและสนับสนุนให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์และความสามารถสู่สังคมประกอบด้วย4สาขาได้แก่สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทยสาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่นและสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ทั้งนี้สามารถขอรับและยื่นแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาปลาดเกษตรของแผ่นดินได้ภายในเดือนกรกฎาคม2569หรือสามารถขอรับแบบและยื่นแบบได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โทรศัพท์หมายเลข02-629-8973ในวันและเวลาราชการจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายกิติศักดิ์ชีช้างควบคุมเสียงวาสนาบัวทองอ่านสวัสดีค่ะ
0: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: การรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง
2: ไปไม่ละน้อง
3: ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านกันแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังเวลาตอนนี้ก็ตีจ้ามจ้าม14นาทีนะครับจนถึงตีสี่พี่น้องเรียกว่า16นาฬิกานะครับวันนี้วันพุธนะครับพุธที่20ช่องเดือนกรกฎาคม2569ตรงกับขึ้น8ค่ำเดือน8นั่งปีมะเมียวันนี้ยังเป็นนาทีของนั่งอาจารย์วิชัยตะลุงเมธีพี่น้องมาในเรื่องอำนาจจัดอำนาจประชาชนนะครับหน้าว่าจบผมพี่น้องยังเหลือประมาณ15นาทีนะครับหน้าว่าจบไปแล้วนั่งอาจารย์วิชัยถ้าว่านั่งอาจารย์วิชัยจบนะครับผมพี่น้องไปฟังนั่งทุเทพคำแห้งนะครับมาในเรื่องตนบุญนอกบาปนะครับตะลุงจอมลีลาทุเทพคำแห้งสักเดียวได้ควังพี่น้องสักเดียวได้ควังนะครับมาและเข้ากันจักอีกก้อนพี่น้องท่านผู้ควังมาทีโลกชาติจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลกระบี่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติของจังหวัดภูเก็ตและสภากาชาติไทยได้จะทำเพื่อนระบจากโลหิตประจำเดือนกรกฎานี้พี่น้องครั้งสุดท้ายของเดือนกรกฎานะครับเป็นวันจันทร์ที่27กรกฎาเวลาการนาฬิกา30เป็นต้นไปนะครับไปที่โรงแรมมารีไทม์รีสอร์ทนะครับห้องนพรัตน์ธารามอำเภอเมืองกระบี่นะครับและขอเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับรวมบริจาคเลือดรวมบริจาคโลหิตกันได้นะครับให้เลือดให้ชีวิตพี่น้องให้เลือดให้ชีวิตนะครับเป็นการต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่หาได้มาเปรียบเทียบไม่ได้พี่น้องกันทุกครั้งพี่น้องที่รวมบริจาคเลือดอย่าลืมนะครับบัตรประจำตัวประชาชนและก็อีสอบตามไร ขออภัยนะครับอีสอบตามไรเพิ่มเติมนะครับ0819588854นะครับ0819588854นะครับกลับมาที่มอทท่อนะครับพี่น้องสำหรับโครงการช่ำฤทธิบัตรในรุ่นที่ร้อยช่ำที่พกนะครับรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงช่ำทริปกันยา2569นะครับสอบตามไรเพิ่มเติมรุ่นช่อง5รุ่นที่7788นะครับพี่น้องต้องการนี่เรียนเป็นการเรียนปริญญาตรีหลวงหน้านะครับไม่มีบุตรก็สามารถเรียนได้พี่น้องเป็นการเรียนปริญญาตรีหลวงหน้านะครับเรียนเก็บชุดวิชาเอาไว้ถ้าพี่น้องสนใจเรียนมรทระดับปริญญาตรีนะครับก็สามารถเอาชุดวิชานี้ไปเพิ่มเติมได้นะครับพ่อแม่พี่น้องขอเชิญนะครับมีความสนใจหรือก็ต้องการนี่หาความรู้ใช้ตัวต้องการพัฒนาตนเองนะครับขอเชิญนะครับมรทมาหลายเปิดนะครับน่าว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของพี่น้องลูกหลานพี่น้องนะครับสนใจสอบถามได้เพิ่มเติมทุนช่อง5ทุน4 7788นะครับครับสำหรับฟุตบอลอบจ.กระบี่ครับนะครับฟุตบอลเยาวชนอบจ.กระบี่ครับรุ่นอายุไม่เกิน10ช่องปีวันนี้นะครับเป็นวันคู่ชิงชนะเลิศพ่อแม่พี่น้องเวลาตอนนี้พอลงสนามนะครับโรงเรียนอนุบาลกระบี่พบกับเทศบาลตำบลคลองพลพัฒนานะครับส่วนคู่ปิดเมืองเหล็กใจนะครับคู่ชิงที่3นี้อบต.โคกย่างนะครับแพ้กับโรงเรียนบ้านช่องพรี7ประตูต่อ6นะครับในเวลาเสมอกัน1ต่อ1นะครับยิงลูกโทษนะครับโรงเรียนบ้านช่องพรียิงแมนว่านะครับ5ประตูต่อ6นะครับพ่อแม่พี่น้องสะกดรวมโรงเรียนอบต.โคกย่างนะครับ6ประตูต่อ7นะครับพี่น้องท่านผู้ฟังกะโรงเรียนจงปรีได้ตีช้ำผมไม่พี่น้องส่วนคู่ชิงชนะเลิศโรงเรียนอนุบาลกระบี่พบกับเทศบาลตำบลคลองพลพัฒนาพอลงเวลาพอลงทนามผมไม่พี่น้องยังพอมีเวลานะครับยังพอมีเวลาพี่น้องมาชมมาเชียร์อยู่แก่แขนะครับขับรถกันมาได้นะครับฟุตบอลอบจ.กระบี่ฟุตบอลเยาวชนอบจ.กระบี่

0: ครับนะครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับคู่ชิงชนะเลิศกำลังแข่งกันอยู่พี่น้องก็เชิญนะครับมีความสนใจมาชมมาเชียร์ไม้กำลังใจกันได้นะครับสำหรับรัฐกาเทศสันจรนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับพี่น้องเลือกงานเลือกการแวะเวียนมาได้นะครับหมายการสนับสนุนมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับสินค้าเกษตรนะครับโดยฝีมือเกษตรของจังหวัดกระบี่เรานะครับพี่น้องมาเลือกซื้อเลือกหามาให้การสนับสนุนกันได้ครับมาฟังนั่งอาจารย์วิชัยตะลุงเมธีนะครับมาในเรื่องอำนาจรัฐอำนาจประชาชนนะครับถ้าว่านั่งอาจารย์วิชัยจบพาพี่น้องไปฟังนั่งทุเทพคำแห้งนะครับมาในเรื่องตนบุญนอบาปนะครับนั่งตะลุงจอมลีลาทุเทพคำแห้งก้าก็เชิญพี่น้องติดตามรับฟังกันต่อครับ
1: ไอ้คนสำคัญอาตะกอนกองร้องกู้ผู้ชนะสวัสดีนะสวัสดีกับหนังหนังผู้ชักไปเลยเธอผู้รับผิดชอบตะกอนกองร้องกู้ผู้ชนะใจว่าจะขารมกู้ความควันสวัสดีตาสวัสดีครับมาแต่ไหนกันหนังหนังหนังปกป่าปืนป้าหน้าไม้นุกลังนุออจ้อเอ็นแต่งตัวจุดเกี้ยวมันตุ้มต๋มเด้อไปไหนนุออจ้อกลังนุด้วยตักสิ้นส่งไปปราบพวกผู้ก่อการร้ายแต่แต่ปานาเรปัตตานีเอ็มเดร่ากระตื้นเนี่ยตัวอะไรกับเจ้าเนี่ยยังแม่งเลยนี่พอนุ่มหลบแล้วคนนี้จะไรลูกไหวนวดไหวเคราหน้าแก้มมันเจ้ามาเล่เนี่ยผมเชื่อไรตาไม่จำเป็นต้องรู้จักหรอกเพราะถึงแม้ตาจะรู้จักชื่อผมแต่เข้าสารในที่เก็บของตาก็คงจะไม่ได้เพิ่มขึ้นออนานแรงปากกวนม้วนมึงซักไปเลยกาวันมึงซักไปเลยกูรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นซักไปเลยบ้านนี้บ้านตาเลยครับบ้านผมนะครับลูกชายตาไปไหนลูกคนนั้นไอ้คนที่ใช่ดอนมันไม่อยู่ไอ้ดอนไม่อยู่เนี่ยมาเกี้ยกไอ้ดอนยับในเดือนไม่เจอไอ้ดอนมันอยู่ไหนอะมันไม่อยู่ไปช่วงตังให้ผีบ้ามันพุ่งไปเหลียกเดียวได้ก่อนเดินจุ้ยมาทักทิพย์ตาตีไอ้ดอนไม่อยู่ไม่อยู่แล้วเมื่อไรดอนมันถึงจะกลับต่อจากวันแต่ได้เดินตากลับช่วงตังกันมาจากกี่บาทช่วงสามพันอย่ามาลูกเล่นนะตาฮะไอ้ดอนมันแอบอยู่ในบ้านใช่ไหมตาให้ข้าไปก่อนเลยไปกูกันเล่งไล่จิ้งไล่ยางหมาเขืองไปก่อนเลยเองอะไรไม่อยู่ก็คือไม่อยู่บ้านนี้บ้านตาเลยครับบ้านผมนะครับตาในชื่ออะไรชื่อกัมกัมเดียตันเนี่ยในบ้านบางใจไม้กัมมืนประธานโทษตาคำในบ้านเดิมอยู่ไหนอยู่เนี้ยผมเกิดหนีย้ายหนีทำมันหนีแล้วก็คิดไว้ใต้หนีแต่เนี่ยมาเกี้ยวแต่ไม่ใช่คนที่หนีอย่างที่ว่าปีก่อนแต่มากับเมียแต่เมียแต่ตัวเก้าเก้าเจ้าเจ้าเนี่ยมุกปันปากเด่งเปรบตัวเกาลีเมียจนก้าวว่าจำลีลงให้ตื้อแล้วเอ๊จนมากลางตั้งพงตีตรงนี้แต่เด็กทีมเจ้าพ่อโก้นี่แต่เมื่อไหร่จะดูแต่กี่ปีตีไม่เพราะมันคนอยู่หนีคนหนีใจหนีทำไมหนีเราคิดว่าตายหนีแล้วเมียตาเนี่ยชื่ออะไรคนที่ตายไปแล้วชื่อหมานม่านนี่คือม่านเชียงสาวชาวเหนือใช่ไหมตาใช่ไหมตามันเจียงเจ้าจะเนื้อแต่นี่ตามันมายี่สิบบาปีก้อนไม่ใจไม่มันเฉยๆมันเฉยๆมันเฉยๆแล้วทำไมตาจะชื่อคำอะไรเพราะไม่จำเบื่อเมียชื่อมันแล้วทำไมตาจะชื่อคำละคนเนี่ยพวกเมียชื่อก็ได้จำเบื่อพวกชื่อตักชินเมียชื่อปจมานพวกชื่อจวริตเมียชื่อปันเครือพวกชื่อจวนเมียชื่อปักดีพรผมชื่อคำเมียชื่อมันเลยแปลกไรตาควังในตาเนี่ยควังในใจผมได้ประชุมการมาจากโอสถพระราชาแสงสุริยันให้มาสืบหาเจ้าชายคำสุริยาถ้าตาคือเจ้าชายคำสุริยาตาจะได้กลับไปเป็นกษัตริย์จะมีราชรถมาเกยถึงหัวกระไดบ้านแต่ถ้าตาชื่อตาคำเฉยๆตาจะต้องตายและตายใจเพราะมีราชองการได้ยิงทิ้งคนชื่อคำทุกคนและราชองการหยัดแหมมได้พนันลาวคนเป็นกษัตริย์ก็ไม่ใจโมก็มีทศพิธราชธรรมมอดรู้มาตั้งกฎเกณฑ์เปลิดขึ้นมาตาควางให้ดี ตาคือจะใช้คำสุยาใช่ไหมตาไม่ผมกับเฉยๆแต่คำเฉยๆตาต้องตายตายก็ตายผมไม่ติดตำลือตาคือจะใช้คำสุยาใช่ไหมตาไม่กับเฉยๆแต่คำเฉยๆตาต้องตายนะผมไม่ติดตำลือตายก็ตายโอ้ยปากแข็งชิบหายช่อยช่อยช่อยเรียบร้อยเคลอตายสนิทวะก็เหม็นจะแปลกอะไรยิงคนแก่ตายไปคนไอ้ช่วงก่อนเลือกตั้งก็ยิงหัวคะแนนมากี่สิบคนยิงมาเยอะแยะมึงมายิงคนแก่ตายอีกคนนึงไม่เห็นจะแปลกอะไรไปทำตามแผนต่อกันดีกว่าไอ้เคลอเออไปกันเลยจัดดอนนี่แต่เอิ้งไอ้แก่วันนี้ขาดป้าไอ้จัดยิงพื้นเหม็นกึนยิงเหม็นการ์ดยิงพื้นจอยิงหน้าปากซ้ำนัดไม่พิษสักนัดแต่ว่าแหล่เลือดย่อยทุกไม่มีอดนึกถึงกูเหลือต่อยมวยได้ตัวไอ้กาจัดที่จะยากกันไอ้เต้นหน้าการไม่น่ารอดกว่าป้ามาตายได้ไม่น่าตายไอ้เอิ้งนายหนูเออไอ้คนปากผู้ไรปากแก้งมันเต้นมันจะใจกำจุริยาอยู่เร็วไอ้เต้นไม่รับแต่ว่าผู้ใดปากแก้งมันเต้นไม่ต้องกว้างไม่ต้องเป้าตั้งไหวปองเล่นกินเองนะเอ๋พี่น้องครับตอนนี้ก็ติดซ้ำว่าพี่น้องก็ประคุณอย่างสู้กับที่ให้กำลังใจกันนั่งนาไม่ดีข้ามันโอกาสหน้ากว่าไม่พี่น้องครับคอยแลกคอยชมกันแล้วครับก็ประคุณอย่างสู้กับ

กับตบมือสักครั้งกับไว้กับลูกศิษย์คนเดียวก็ผมนั่งสุจิกับแม่ครับเด็กชายปฏิหารมีชูสิ้นครับเรียกว่านั่งผ่อนหนุ่ยซ่อสูเทพกับแม่งนักเรียนชั้นม.ซ่องโรงเรียนสิชนคุณาท่านครับอำเภอสิชนนครศรีธรรมราชพระองค์แรกผู้เส้นดีไงชีวิตครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษาหม้อคนแรกผู้ทื่อจอนก้อยปอนยารวมคุณค้านี้ได้แก่แม่ของเราก่อนอื่นผมนั่งสู่เทพกับแม่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลักช่างอำเภอช่างกลางนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยที่ม่านสีนวลเศร้าจากจังหวัดตรังศิลปินลั่งจอลูกถุงคนลั่งเข้าแพร่กัญญารัตจากบ้านฐานพ่อตำบลไม้เรียงอำเภอชาว่างนครศรีธรรมราชและก็ลูกชิดของผมนั่งผ่อนหน่อยซ่อสู่เทพกับแม่งพวกเราตั้งบอดตั้งเปนตั้งเปบุรงนั่งรวมตั้งไอ้ดวงกันไงอยู่นะทำความเคารพไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตนะท่านที่ตรงนี้พระภูมิเจ้าทีเจ้าป่าเจ้าเข้าเจ้าว้อยเจ้าน้องและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ครอบครัวคงแก้วนับถือคำคืนนี้ก็ขออนุญาตใช้ท่านที่ตรงนี้ตั้งลงนั่งโจกล่าวผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันเคยมีหัวต่อมีปลวกหรือไม่แต่วันนี้ตั้งใจอย่างเต็มที่จริงไม่ใช่แสดงนั่งในกับคืนนี้หลายประการหนึ่งจากที่บ้านผู้มีบุญคุณคุณแม่ทองสมวงศิริอายุ101 ปีเสียชีวิตเป็นแม่ของกำนันอมรสมวงซึ่งครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ทำให้เกิดนั่งสู่เตกับแม่ก็คือลูกเบ้าคนโตของคุณแม่ทองสมวงพาผมลาออกจากโรงพยาบาลเช่นสั้นยืนนั้นสะพานไม่โดนเมืองตอนนั้นผมเป็นผู้ช่วยเภสัชกรจ่ายยาบอกว่ามาหัดนั่งดีว่าผมก็เลยหัดนั่งเมื่อช่วงพันอร่อยซีบซ่องเป็นไหนนั่งมาได้23 ปีวันนี้ก็เลยต้องไปยุ่งช่วยงานช่วงกลางวันคืนนี้ก็โชคดีครับที่ติมานสิ้นวันเศร้าได้มาสร้างความบันเทิงนี่เป็นครั้งแรกที่คณะอาจารย์นักดนตรีลูกครูติมานสิ้นวันเศร้าเล่นกับผมแต่ว่าก็เคยพบกันบ้างแล้วกลุ่มหม้อเดียวกันมันก็คงจะป่ากันรถถึงผมได้นั่งไปกว่าเมื่อก่อนนี่ถาซาลานี่เล่นเยอะมากแต่ว่าชื่อกับซ่องพฤษภาคม2566ก็แสดงงานปิดทองฟังลูกมิตรก้องวัดนาคุณตำบลสักแก้วอำเภอสาสารานครสิบัตนี่อีกไม่กี่วันก็มาพบพี่น้องกันแล้วพี่น้องเบื่อไม่เบื่อไม่รู้แต่ว่าอย่างรับพุ่มก็ยังมาครับได้ที่ยังช่วยไม่ตับจับไม่ชีอย่างกระดงนั่งนอนถึงแม้ให้ประราหักจากอุบัติเหตุจนมาวันไปประชุมสภาเทศบาลตำบลลักช่างเมื่อ14 มีนาคม2566ก็หยุดไปไล่ขึ้นเริ่มทำการแสดงหม้อกับบอกว่าปักพ้นแต่ว่าผมน่ะท่านนะเป็นนายนั่งก็ต้องมาทำหน้าที่พบมีตัวนายนชอบพอเราชื่อพวกกับจะมาพบกับพี่น้องอีกครั้งนึงในวัดดอนไคลตำบลไกลอำเภอท่าสาลานครสิมราชแต่คืนกับผมแสดงกันไกลครับกิโลเมตรที่107บ้านบางปลูตำบลคลองซอกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อกำโพลคืนนี้เก็บลงนั่งเสร็จแล้วก็ป่านักรองไปกว้ากว่าที่วัดดอนไคลและพวกก็เดินทางต่อไปที่บ้านสม่อทองตำบลสม่อทองอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีทำการแก้บนทราบก้าวว่าที่นี่นี่ครับบุตรเคยของผู้ไหวชนก็คือตันกำนันยาหรือกำนันพยุงศักดิ์จันเซ้งกุลนี่เป็นกำนันตำบลปังการอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เดียวกับถักไต่กับผมก็ไม่หมักหนักเราเรียบขึ้นมาหลงนั่งนี่แปลกไร้เรื่องครับไม่นั่งก้นรวมนั่งมาทีละจากทีละจากเพราะว่ารถก้าวงานลำบากอย่าว่าแต่รถเป็นโต๊ะเลี้ยงก็ไม่พอไอ้เล็กแก่คนมาร์กปนีครับผมไม่เคยนั่งชอบไหนที่คนกลักกลักเตายีไม่พอแต่หลายคนยืนรอได้แต่วันนี้ผมย่อนิดหนึ่งก็เลยนั่งเดี๋ยวพี่น้องว่านั่งนี่หลากเรื่องคนมาร์กโต๊ะไม่พอเตายีไม่พอแต่แปลกครับไม่มีโกซอกมาเลยว่าคราวก็นะครับแกงไม่ทุกทีก้าวไม่พอไม่มีใครมาแรงถ้าอันน้อยแรงว่าเก่งไม่ทุกก้าวไม่พออันนั้นปังถึงไม่พอก็ไม่ต้องออกอาการครับพี่น้องมายืนคราวยืนรอได้แล้วต้อนรับกันอย่างดีปัญหาไอ้เดียวเหลืองก้องแมงวันผมก็กินไปสี่ห้าตัวแล้วผมรู้แล้วใช้แมงวันมาเพราะว่าเอาเก่งเคยมาตั้งก้นเผือนเราจะนั่นก็โอกาสนี้พี่น้องครับอย่าเร่งเร่งกันมาอันนี้พี่น้องผมบอกพี่น้องถึงไม่รับนั่งทุติกับแมงมาแสดง
รับนั่งเร่มาก็ได้เพราะนั่งแสดงหายครับปลายังเตะหายโกรธซกอะไรไงเพราะคนใต้99ปีตึงสะเกยตั้งหวัดซอยอย่าเฮียของแกแกตายคนนั้นคงจะไม่บาหรือกระรุ่นครับเพราะ99ปีจะเป็นเทียนแกนายยิบซบก็คือมดไส้ครับเติมน้ำมันพลือกับไม่ติดตรวจของเราแม่ของเรายาของเราแม่เต้าของเราเป็นบุคคล5แผ่นดินครับที่ผมบอกว่า5แผ่นดินคือทันเกิดปลายรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระบรมกุฎาจารย์อยู่หัวเสียชีวิตรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อเวลา16นาฬิกา9นาทีของวันจันทร์ที่1พฤษภาคม2566เรามาเล่นนั่งเราต้องรู้ว่าคนใต้ใต้หรือบางคนเล่นนั่งนี่ครับเราก็ไม่หวาบางคนใต้พระเทศยากับรับนั่งกันเราเล่นพลือเราไปใต้บนเรือนเมียเผื่อนว่าผลยิงใต้ซึ่งเราไม่ต้องเล่นนั่งพลือกับยี่ย่อคนใต้ไม่ต้องย่อพลือผมกับปันเนียครับเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันเป็นนายนั่งที่ไม่ควรปวดปลออยู่กันได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแรงได้หมาคืนนี้ก็ตั้งใจเราว่าท่านพันเอกวัชรวุฒิยิ่งยงซึ่งเป็นล้านแต่ๆของคุณตวดเอียนะครับกงแก้วพี่น้องอย่าเอาเชื้อนำสกุลคนใต้ไปปัวพันกับทัดบางชนิดออกไอ้มันชัดๆฉันเป็นคนที่มีไอ้ไรที่เราไล่คนต้องศึกษาผมได้พูดคุยครับลูกๆล้านๆแล้วประทับใจมากคืนนี้ตั้งเจ้าภาพโดยท่านปันเอกวัชรวุฒิยิ่งยงซึ่งเป็นล้านนี่ครับตั้งใจให้เราแสดงเผื่อสดุดีคุณงามความดีก้องผู้ตายผมจึงจำเป็นแต่ว่าเพลงก็มีข้าวมามั่งบางช่วงบางตอนก่อนจะเดินทางไปบ้านสม่อทองครับตำบลสม่อทองอำเภอทัชนะสุราษฎร์ธานีต่อคำโผล่6มิถุนายนสอบร้องที่บอกลบกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งที่วัดดอนไคลคืนนี้พี่น้องครับนี่ยายเหลืองตนบุญนอบาปเอามาควักผมแม่พี่น้องเป็นผู้นานการประพันธ์ของศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านปักใต้แห่งจังหวัดตรังนายณรงค์จันทร์ผมหรือว่านั่งอาจารย์ณรงค์ตะลุงบัณฑิตผมขออนุญาตท่านชายแสดงมาเป็นเวลาหลายปีในยามอย่างนี้แต่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างบางฉากบางตอนเพื่อเข้ากับยุคสมัยก่อนจะกระสู้การแสดงในไล่กะชายที่มานที่นวลสาวแล้วก็ชายคุมโอกาสนี้ให้พี่น้องได้ฟังเพลงสักเพลงจากนั่งกลวยต้องมานี่ยานตาข้าวจังหวัดตรังตบมือสักครั้งครับให้นายนั่งคารกจากยานตาข้าวจังหวัดตรังกับเพลงโซ่ระยะหน้าจอจบเพลงนี้พี่น้องทุกท่านทุกคนแลผมนั่งสุดเตกแม่นจนวันเลิกทำการแสดงทุกท่านทุกคนอย่าจนอย่าเจ็บนอนรับควายได้เงินมื่นตื่นขึ้นมาได้เงินเส้นเดินนัดเค้นได้เงินลานแต่ถ้ากี้กลานานไม่ทำกินแต่เหล้าข้าวแต่แกงแต่งแต่บุญก็ก้อยตันจนเหมือนเดิมสวัสดีครับ

ครับกับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการพี่น้องท่านผู้ฟังนั่งอาจารย์วิชัยแต่ลุงเมธีก็ได้จบโดยบริบูรณ์นะครับพาพี่น้องมาฟังนั่งทุเทพคำแห้งนะครับมาในเรื่องตนบุญนอบาปกาไว้กันตอนนี้ก่อนนะครับผลงานของนั่งทุเทพคำแห้งกาก่อนจะคว้าไว้อิดลาวพระธาตุวันละคำนะครับวันนี้มาในคำวารีปรีนะครับพระธาตุกลางก็ไม่ต้องปลิกขี้นู้นะครับวันนี้เวลาหมดลาไปก่อนนะครับจากเดี๋ยวฟังข่าวตอนเจ็ดโมงติดตามมาใหญ่เก้ากรมประชาสัมพันธ์วันนี้ไว้กันเท่านี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนแม่น้ำกกในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนแม่น้ำกกในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 3-4 สิงหาคมนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมหยิบยกประเด็นปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเข้าหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศรวมถึงประเด็นการเผาพืชทางการเกษตรการปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดและความร่วมมือด้านอื่นๆโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาได้เข้าพบและรับทราบข้อกังวลของรัฐบาลไทยแล้วส่วนกรณีการหารือกับผู้นำจีนมีความคิดเห็นเรื่องสารพิษในแม่น้ำกกอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวกับจีนเนื่องจากประเด็นระหว่างประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไทยและเมียนมาควรหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขก่อนคดิษฐ์นาถขอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขเหตุรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงตกรางในศูนย์ซ่อมบำรุงคาดช่วงเย็นวันนี้กลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติพร้อมจัดรถไฟพิเศษและรถเมล์ขอสมกรองรับประชาชน
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำทีมกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดลงพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตันเพื่อติดตามการแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงเบื้องต้นการรถไฟได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขบวนรถไฟพิเศษเพิ่มเติม7ขบวนในเส้นทางลาดกระบังมักกะสันกรุงเทพหัวลำโพงพร้อมประสานขอสมกจัดรถโดยสารรับส่งประชาชนระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิชั้น2ประตู9และสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันชั้นล่างเพื่อระบายผู้โดยสารตกค้างอย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดคาดการว่าจะสามารถแก้ไขระบบและกลับมาเปิดให้บริการตามปกติได้ในช่วงเย็นวันนี้หากการซ่อมแซมล่าช้าได้เตรียมแผนจัดรถเสริมรองรับการเดินทางช่วงเย็นไว้อย่างต่อเนื่อง นพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดติดตามการให้บริการประชาชนพร้อมกำชับอำนวยความสะดวกผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลเพื่อติดตามการให้บริการประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกำชับให้ดำเนินการด้านธุรกรรมต่างๆด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการให้บริการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถสำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในกรณีมีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนของประชาชนที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลและสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอละงูเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกลางหากพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ข้อมูลประกอบการยื่นอุทธรณ์ได้อย่างครบถ้วนสำหรับประชาชนที่ได้รับแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์จากกรณีกรรมสิทธิ์รถขอตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรักษาสิทธิ์ตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพร้อมให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็เป็นวันของทีมงานสวทตะกั่วป่านะคะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะ
1: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนนะคะดิฉันจันทราสุขนุชค่ะ
0: ค่ะดิฉันภาสุราเจียมสายใจค่ะ
1: ค่ะพวกเราสองคนเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม
0: ทุก
1: Facebook Live นะคะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะน้องส้มของเรานั่นเองนะคะ
0: ค่ะบรรณาธิการแล้วก็ควบคุมการผลิตค่ะท่านผอ.ชัดชัยจิตจำดองค่ะผอ.สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะ
1: ค่ะอำนวยการผลิตโดยท่านโสพลเขี้ยมการนะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะ
0: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะสามารถรับชมรับฟังได้นะคะตั้งแต่เวลา 16:07 นจนถึงประมาณ 16:30 นะคะแล้วก็รับฟังได้ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนตามที่คุณผู้ฟังอยู่เลยนะคะส่วน Facebook Live ค่ะตอนนี้ทางสวทตะกั่วป่าก็ไลฟ์ในเพจของสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ค่ะก็ติดตามรับชมกันได้นะคะที่ เพจของสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะคะ
0: ค่ะเรามาดูเรื่องราวข่าวสารที่จะชวนคุณผู้ฟังได้พูดคุยกันนะคะเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ตั้งแต่ถ้านับเนี่ยก็คือตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะ
1: วันที่17กรกฎาคม2569นะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับการเขาเรียกอะไรนะคะตรวจสอบสิทธิ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับผู้ที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เป็นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ที่มีการสำรวจรายชื่อส่งเข้าไปนะคะแล้วก็มีการสำรวจตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการประกาศผลวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนาะ
0: ใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าการประกาศผลเนี่ยก็เขาก็จะมีไทม์ไลน์นะคะว่าถ้าคนไหนที่ยังไม่ผ่านในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมก็คือ31กรกฎาคมตีไปก็คือเมื่อวันศุกร์ข้างหน้านู้นนะคะจะต้องทำการยื่นทบทวนสิทธิ์หรือถ้าพูดกันง่ายๆก็คือการขออุทธรณ
1: ์ใช่ค่ะสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะสำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์ก็คือจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสามถูกนะ3ผ่านนั่นเองนะคะ
0: ซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าคนไหนนะคะที่ผ่านเนี่ยสิทธิ์ก็จะใช้ได้ตั้งแต่
1: 1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะนี่วันนี้ดีเจมะตูมก็เลยมาเล่าให้ฟังนะว่าสำหรับใครที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องทำยังไงต่อ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เรื่องของการที่จะขอทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็แก้ไขเอกสารเนี่ยเราสามารถทำได้เป็น2ทางง่ายๆแล้วกันเอาง่ายๆคือออนไลน์กับแบบว่าออฟไลน์คือแบบว่าเดินแบบเจอไปเจอตัวกันเอาฝั่งออนไลน์ก่อน
1: ฝั่งออนไลน์
0: ฝั่งออนไลน์เนี่ยก็คือตามจริงๆก็เหมือนตามช่องทางที่เขาประกาศผลเลยก็คืออันแรกเนี่ยเว็บไซต
1: ์ค่ะ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ค่ะอันเนี้ยเข้าไปแล้วก็เราจะต้องเข้าไปเพื่อไปตรวจสอบก่อนว่าผลการลงทะเบียนไปยังไง
1: ตอนแรกพอเราเข้าเว็บไซต์ไปปุ๊บใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ระบบเนี่ยก็จะขึ้นว่าให้เราทำการตรวจสอบสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งการทำการตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยก็จะมีการใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะหลังจากนั้นก็ไปกดตรวจสอบสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าใครผ่านสิทธิ์ก็คืออย่างที่ดิฉันบอกว่าจะมีการติ๊กผ่าน3ผ่านด้วยกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่สำหรับคนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะก็การติ๊กผ่านอ่ะก็คือจะติ๊กเฉพาะช่องแรกก
0: ็
1: คือลงทะเบียนเรียบร้อยนะแล้วก็ช่องที่2ที่3เนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายกากบาทสีแดง
0: อาจจะเริ่มตั้งแต่ช่องที่2เลยนะคะซึ่งเขาก็จะใส่เหตุผลว่าเพราะอะไรเราถึงไม่ผ่านเกณฑ์นะคะซึ่งทุกคนเนี่ยพอขึ้นข้อมูลเหล่านี้ใช่ไหมคะสามารถที่จะกดนะคะเพื่อดูผลการตรวจสอบเพื่อจะดำเนินการทบทวนสิทธิ์กันต่อไปนะคะคราวนี้พอทบทวนสิทธิ์ใช่ไหมคะเขาก็จะมีการให้ กรอข้อมูลต่างๆนะตรวจสอบข้อมูลเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะให้ทบทวนถ้าเป็นช่องทางเว็บไซต์นะคะเขาจะให้มีการยืนยันตัวตนผ่านรหัสหลังบัตรประชาชนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่เราสามารถติดต่อได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะให้เราเนี่ยก็คือกดเพื่อที่จะยืนยันแล้วก็มีการทบทวนว่าอันไหนที่เราแบบว่าเอ๊ะเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่แล้วนะอันนี้มันผ่านมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กดที่จะยืนยันการทบทวนสิทธิ์นะคะซึ่งอย่างที่ย้ํากันอีกครั้งนึงการทบทวนสิทธิ์เนี่ยต้องแล้วเสร็จนะทุกคนต้องยื่นเรื่องตัวเองเนี่ย
1: ภายในเดือนกรกฎาคมนี้
0: 31
1: กรกฎาคม2569เนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแต่ว่าในช่วงของการยื่นเอกสารเนี่ยยังสามารถยื่นได้จนถึงช่วงของประมาณกลางเดือนสิงหาใช่ค่ะก็ประมาณ16สิงหาคมอันนี้คือยื่นเอกสารได
1: ้
0: นะคะฉะนั้นถ้าใครต้องการที่จะอุ้ยนี่เราไม่ได้ข้อมูลตามนี้แล้วนะนี่ข้อมูลเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะผ่านอย่างที่บอกว่ามีช่องทางเว็บไซต์แล้วก็นอกจากนี้ยังมีช่องทางเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป่าตังใช่ค่ะแต่ทั้งหมดเนี้ยขั้นตอนแรกเริ่มเนี่ยจะต้องเข้าไปเพื่อที่จะตรวจสอบการผลการลงทะเบียนก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าผลเป็นอย่างไรนะคะก็เหมือนกันค่ะถ้าไหนที่สมมติทางรัฐนะคะถ้าเขาขึ้นว่าเราไม่ผ่านเนี่ยเราจะยืนยันการทบทวนสิทธิ์เนี่ยก็จะเน้นการกรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ให้เรากดยืนยันการทบทวนสิทธิ
1: ์ในส่วนของการยื่นอุทธรณ์เนี่ยเราจะต้องใส่รหัสเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ถ้าหน้าเว็บไซต์แต่ว่าถ้าทางแอปเนี่ยทางแอปอย่างเช่นแอปทางรัฐอะค่ะ
1: ค
0: ือมันมีข้อมูลอยู่แล้วบางส่วนเนาะมันก็จะเป็นแค่การที่เราจะต้องกรอกเบอร์โทรศัพท
1: ์
0: แล้วก็กดยืนยันหลังจากที่เรากดที่จะไปยืนยันนะคะเราจะต้องมีการดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลนะคะอันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์แอปเป่าตังก็เหมือนกันค่ะเป่าตังเนี่ยก็จะต้องมีการกดเพื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็มีการกรอกได้แบบมีการกรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ยืนยันการทบทวนสิทธิ
1: ์
0: ช่องทางที่2คือแบบว่าเดินทางไปขอตรวจสอบเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือผ่านธนาคารของรัฐ
1: 5แห่งด้วยกันเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีธนาคารอะไรบ้างก็คือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน
0: ค่ะ
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: รวมถึงธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค
0: ่ะ
1: โดยเวลาไปติดต่อธนาคารอย่าลืมนะคะ
0: พกบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเขาจะต้องมีการเสียบบัตรพวกนี้มีการเสียบบัตรเพ
1: ื่
0: อที่จะดูข้อมูลของเรานะคะเพื่อเช็คผลการตรวจสอบแล้วก็จะดูเหตุผลหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทำการกดยื่นถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มีการทบทวนสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ย้ำระยะเวลากันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะการยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยสิ้นสุด31กรกฎาคม2559
1: สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะ
0: ใช่ค่ะในส่วนของเอกสารเนี่ยสามารถยังส่งได้จนถึง16สิงหาคม
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก่อนที่เขาจะมีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมีการแจ้งผลน
1: ะ
0: เขาก็จะมีการแบบว่าหลังจากที่เราขอ
1: ยื่นเอกสารไปทั้งหมดแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือจะเร่งทำการตรวจสอบนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เรายื่นไปเนี่ยจริงไหมอะไรนี่ตรงกันหรือเปล่านะหลังจากนั้นเขาก็จะมีการให้เราเนี่ยเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์หลังจากที่เรายื่นอุทธรณ์แล้วนะ
0: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าก็จะเป็นช่องทางเดิมพูดง่ายๆเลยนะคะก็คือถ้าง่ายที่สุดก็แอปทั้งแอปพลิเคชันนะทั้งแอปพลิเคชันเป่าตังทางรัฐนะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ค่ะสำหรับคนที่มีการทบทวนสิทธิ์นะคะจะมีการประกาศผลกันอีกครั้งหนึ่งคือช่วง21กันยายน
1: ใช่
0: นะคะก่อนที่ถ้าเกิดว่าทบทวนเรียบร้อยแล้วโอเคตรวจสอบว่าถูกต้องก็จะได้ใช้สิทธิ์คือ1ตุลาคม2569นี้ค่ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็เป็น1ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองค่ะ
0: ช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกอีกส่วนหนึ่งนะก็ตอนนี้มีหลายหน่วยงานนะคะที่เข้ามาอำนวยความสะดวกเรื่องของสิทธิ์ต่างๆเพราะว่าหนึ่งในเหตุผลถ้าเราได้อ่านเนี่ยหนึ่งในเหตุผลเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลของรถหรือว่ากรรมสิทธิ์ของรถนะคะทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาก็มีการเปิดช่องทางนะคะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ต่างๆได้เพราะว่าบางคนบอกว่าอุ้ยนี่ขายไปแล้วนะทำไมยังมีเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งนะจังหวัดในพื้นที่ได้เลยนะคะเพื่อที่จะทำการตรวจสอบนะคะเพราะว่าตามข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตามคุณสมบัติก็คือว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถจักรยานยนต์ที่มี
1: รถจักรยานยนต์คันนึงนี้ได้
0: ไม่เกิน300ซีซี
1: ค่ะ
0: รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถที่ใช้สำหรับเกษตรกรรมตามกฎหมายไม่เกินประเภทละ1คัน
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งเขาบอกว่าคือมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเยอะในส่วนของว่ามีกรรมสิทธิ์รถที่เกินตามโครงการกำหนด
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็สามารถ
1: อีกอย่างนึงนะพอพูดถึงเรื่องของการครอบครองรถหรือว่าการเป็นเจ้าของรถเนี่ยมันกับว่าเวลาเราขายรถไปเนี่ยบางคนคือ
0: โอนลอยไง
1: แค่ขายไปเฉยๆ
0: ไม่ได้เชื่อนะ
1: ยังไม่ได้โอน
0: ไม่ได้โอน
1: ไปเป็นชื่อของคนที่มาซื้อ
0: ค่ะ
1: นะเหมือนว่าเราขายให้ญาติอย่างนี้นะก็คือแค่ขายรถไป
0: ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่คนเนี่ยเจอกันเยอะก็คือบางทีแบบว่าให้ญาติอ่ะให้ลูกให้อะไรแบบนี
1: ้ให้ลูกให้หลานให้ญาติเนี่ยเอาไปใช
0: ้ค่ะ
1: คือขายแค่รถไปเฉย
0: ๆ
1: ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปบางคนก็เลยพอไปตรวจดูประวัติจริงๆอาจจะมีรถ2คัน3คันอะไรแบบนี้
0: ใช่
1: นะ
0: นั่นนะคะก็เลยตอนนี้ยังสามารถตรวจสอบได้ทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกในเรื่องนี้
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะสำหรับใครที่อยากตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถหรือว่าหลังจากเนี้ยจะไปดำเนินการอะไรต่อบางคนอาจจะแบบว่าไม่ได้แล้วคงต้องทำเรื่องต้องอะไรต
1: ่
0: างๆนะคะก็ฝากกันไว้นะคะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: อย่าเพิ่งท้อถ้าเกิดว่าใครไม่ผ่านในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบแรกเนา
0: ะ
1: ก็ให้ทำการยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นั่นเองค่ะ
0: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องในพื้นที่ของจังหวัดพังงาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้ค่ะคุณ
1: ธนาใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยไม่ได้ว่าเพิ่งมีเมื่อวานอันนี้ดีกว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยคือต่อทำมาต่อเนื่อง
1: เริ่มมีมาตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายนแล้วสำหรับในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาบ้านเราเนา
0: ะ
1: ก็โดยท่านนายอำเภอตะกั่วป่านายดำรงชิมทับเนี่ยนะคะก็ได้มีการบูรณาการกับหลายหน่วยงานเนา
0: ะ
1: ที่ลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบชายหาดนะซึ่งเดิมเนี่ยก็คือเป็นชายหาดสาธารณะนะคะแต่ว่าก็มีการบุกรุกหรือว่ารุกล้ำพื้นที่
0: เข้ามานะ
1: เข้ามาเพื่อที่จะทำมาหากินหรือว่าเพื่ออะไรก็แล้วแต่เนา
0: ะ
1: ก็คือท่านนายอำเภอกับทีมเนี่ยก็คือลงพื้นที
0: ่
1: ไปเจรจาพูดคุยกับผู้ประกอบการที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะเนาะหล
0: ัง
1: จากนั้นนะก็มีการปิดป้ายประกาศ
0: ใช่มีประกาศจากจังหวัดพังงาน
1: ะ
0: เรื่องของการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่สาธารณะซึ่งอันเนี้ยจะต้องดำเนินการภายใน15วันนะคะก็คือตั้งแต่เมื่อวันที่7กรกฎาคม
1: ก็คือครบแล้ว
0: เมื่อวานนี
1: ้
0: นะช่วงวันนี้เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เลยนะคะมีทั้งทีมงานโดยพ่อเมืองของเราคือท่านไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะ
1: ค่ะ
0: ท่านก็นำทีมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในทุกหน่วยเลย
1: ใครบ้างล่ะ1ตำรวจ2ที่ดินนะปรึกษาทางด้านกฎหมายก็มีสำนักงานอัยการนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ค่ะ
1: นะลงพื้นที่กันนะคะว่าคือแบบหลังจากที่ทำการปิดป้ายประกาศไปเรียบร้อยแล้วและครบกำหนดเรียบร้อยแล้วเนา
0: ะ
1: 15วันที่เหมือนกับว่า ให้รื้อถอนภายใน15วันนะ
0: okay.
1: แต่พอดีก็คือยังมีในบางส่วนนะคะที่ยังรื้อถอนไม่แล้วเสร็จเนาะ
0: okay.
1: ก็เมื่อวานก็เลยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแล้วก็หน่วยงานระดับจังหวัดเนาะก็ลงมาร่วมกับท่านนายอำเภอตะกั่วป่าแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเนี่ย
0: okay.
1: ทำการรื้อถอนนะคือทำการรื้อถอนหรือว่าเคลื่อนย้ายน
0: ะ
1: ออกไปบางคนก็บอกว่าผู้ประกอบการบางท่านก็บอกว่ามันเคลื่อนย้ายไม่ทันมันติดปัญหาโน่นนี่นั่นเนาะก็มีพี่ๆอสแล้วก
0: ็ทีมทหาร
1: ทีมทหารเนาะมาช่วยกันเคลื่อนย้ายนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อวานนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะก็มีการลงพื้นที่ดำเนินการดูเลยว่าพาทางที่ดินเนาะไปดูว่าอันนี้หลักเขตตรงไหนถึงตรงไหนท่านผู้ว่าก็ชี้เลยว่
1: าม
0: ันคือตรงนี้กับตรงนี้
1: ใช่ค่ะไปรังวัดกันตรงนั้นเลย
0: คือชี้ให้เห็นจุดเลยว่านี่คือเกินแล้วนะคุณต้องปฏิบัติตามดำเนินการนะอันนี้คือตามกฎหมาย
1: ใช่ค่ะ
0: ตามประกาศตามทุกอย่างข้อระเบียบต่างๆที่เราได้มีการพูดคุยกัน
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือดีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อันเนี้ยท่านน่ะก็ไม่ใช่แบบว่ามาเมื่อวานนี้แล้วก็คือจบนะคะท่านก็บอกว่าภายใน3วันเนี่ยท่านจะตามดูต่
1: อใช่ค่ะ
0: ว่าเป็นยังไง
1: หลังจากเมื่อวานเนาะนับไปวันนี้วันที่1 2 3
0: ค่ะ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ22 23 24วันที่25อาจจะมีการติดตาม
0: ใช่ท่านอาจจะมาลงพื้นที่อีกครั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: หรืออย่างไรเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะต้องดูถ้าเกิดว่ายังไม่ได้อีกเนี่ยเดี๋ยวท่านจะ
1: ก็จะต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดกันต่อไปนะสำหรับเรื่องของการทวงคืนพื้นที่สาธารณะเพื่อสาธารณะประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้สมกับการเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาบ้านเรานะคะสำหรับเขาหลักบางสัก
0: เป็นนโยบายของทางรัฐบาลโดยท
1: ่
0: านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
1: อนุทินชาญวิรากูล
0: ว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งท่านก็มีการมอบนโยบายนี้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มข้นแล้วก็แน่นอนว่าจะไม่ได้ใช่แค่พื้นที่ของเราเชื่อว่าในหลายพื้นที่ก็น่าจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะ
1: นิดนึงเนาะสำหรับการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดเนี่ยมันก็ว่าที่เมื่อวานที่พวกเราติดตามท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านนายอำเภอไปเนี่ยก็คืออันนั้นคือเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นสิ่งปลูกสร้างเนาะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเหมือนรถเข็นธรรมดาเนี่ยเขาก็มีการจัดระเบียบไว้ให
0: ้
1: ขายให้กับ
0: นะ
1: พี่น้องประชาชนเป็นจุดๆอยู่แล้ว
0: นะ
1: สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่จะแบบไปจำหน่ายแบบนี้แต่ว่าเรื่องของสิ่งก่อสร้างหรือว่าสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็คือแบบไม่ได้นะคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้พื้นที่ของเราผู้ว่าดำเนินการเหมือนเมื่อช่วงวันที่20ที่ผ่านมาท่านภูเก็ตท่าน
1: รัฐมนตรีลงพื้นที่ด้วยตัวเองท่านสุชาติชมกลิ่นนะ
0: กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่พร้อมกันเลยว่ารื้อสิ่งปลูกสร้างที่หาดนุ้ย
1: ค่ะ
0: ครั้งนี้มีรถเคนรถอะไรมาเลย
1: มีแมคโครไปรื้อเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอันนี้ก็คือก็เหมือนกับที่บ้านเราก็คือว่ามีการลงพื้นที่มาก่อนหน้านี
0: ้
1: แล้วก
0: ็
1: ม
0: ี
1: การปิดป้ายประกาศนะ
0: ค่ะ
1: เมื่อครบกำหนดยังไม่ดำเนินการก็เอาเครื่องจักรไปทำการรื้อถอนกันเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อที่จะคืนพื้นที่ตรงนั้นให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว
0: ทุกคน
1: จะได้เข้าไปเที่ยวเพราะว่าการที่เหมือนกับว่ามีการครอบครองพื้นที่ชายหาดเนาะเราสมมติว่าเรานะไปเที่ยวอยากจะเดินแบบกินลมชมวิวบริเวณนั้นถ้าเกิดว่ามีผู้บุกรุกไปจับจองเราก็ไม่สามารถที่จะไปนั่งปิกนิกได้นะจริงๆแล้วก็คือเขาอยากที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคือได้สัมผัสบรรยากาศชายหาดชายทะเล
0: ก็มันเป็นพื้นที่
1: อย่างเท่าเทียม
0: ทุกคนน่ะนะ
1: ใช่มันเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์นะซ
0: ึ่
1: งทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน
0: นะคะซึ่งเชื่อว่านโยบายเนี้ยคือท่านรัฐมนตรีลงภูเก็ตแล้วก็จังหวัดอื่นๆก็เดี๋ยวได้มีการดำเนินการอย่าง เข้มงวดแล้วก็เข้มข้นกันต่อไปด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งนี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งนโยบายของภาครัฐนะคะที่มีการดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยสำหรับเรื่องของการทวงคืนพื้นที่สาธารณประโยชน
1: ์ค่ะ
0: นะคะนี่นะคะก็เป็นข่าวสารที่หยิบยกนำมาค่ะซึ่งตอนนี้ยังพอมีเวลาค่ะคุณจันทาคะเดี๋ยวเรามาประชาสัมพันธ์สำหรับในห้วงสัปดาห์หน้านะคะซึ่งในห้วงสัปดาห์หน้าค่ะก็จะเป็นช่วงของวันหยุดแล้วก็วันที่28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะทั้งเรื่องของการทำบุญตักบาตร
1: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการถวายพระพรนะคะ
0: แล้วก็มีเรื่องของการดำเนินการจิตอาสาตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: แล้วก็ถัดไปวันเป็นวันที่29กรกฎาคมเนาะ
0: ค่ะเป็นห้วงของวันอาสาฬหบูชา
1: ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะ
0: ช
1: ่วงเย็นๆก็จะมีการเวียนเทียนนะช่วงเช้าก็เป็นการทำบุญนะคะพุทธศาสนิกชนก็ทำบุญฟังธรรมเทศนานะคะแล้วก็เวียนเทียนค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกวันหนึ่งนะคะก็เป็นวันเข้าพรรษาก็คือวันที่30กรกฎาคม2569เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นการถวายเทียนพรรษากันนะคะให้กับวัดนะคะซึ่งก็เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็วันหยุด3วันนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนาะใครแบบนอกจากแบบว่าได้ไปเข้าวัดทำบุญแล้วหรือว่าไปร่วมงานเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ขอให้แบบว่าท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจนะ
0: ค่ะ
1: มาที่จังหวัดพังงาก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการ5แยกข่าวค่ะพรุ่งนี้ค่ะพบกับสวททุ่งสงค่ะในช่วงของรายการถัดไปค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
1: ซึ่งก็จะเป็นหน้าที่ของสวทแม่สอดนะคะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะได้ติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทีมงานสวทตะโกป่าลาทุกท่านกันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีครับพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ผลิตรายการโดยมีผมดิเรกปินตาแก้วดำเนินรายการครับในช่วงแรกของรายการภาพเก่าเล่าเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมเยือนทรงนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปพระราชทานเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ป้องกันประเทศชาติถึงฐานปฏิบัติการเชิญติดตามรับฟังครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

บ้านต้องมีรั้วป้องกันตัวจากโจรภัยรั้วเรามีแรงใจประมุขบ้านท่านดูแลเมื่อหลายสิบปีก่อนประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคต่างประสบปัญหาภายในอย่างรุนแรงจนอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหลกขาดและต้องเผชิญกับภัยสงครามมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ยังคงดำรงเอกราชและเสถียรภาพอยู่ได้ทว่าทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติต่างต้องเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปะทะกับกองกำลังต่างชาติตามแนว

0: เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจยามใดที่ทรงทราบข่าวการสูญเสียจะทรงเศร้าสลดพระราชหฤทัยและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียสละทันทีเมื่อวันที่2เมษายน2518ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อให้การสงเคราะห์แก่ข้าราชการทหารตำรวจและอาสาสมัครที่บาดเจ็บหรือพิการรวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตนอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับจากทางราชการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าเกิดความอบอุ่นใจว่าแนวหลังยังคงห่วงใยและไม่ทอดทิ้งโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิมาจนถึงปัจจุบันแม้จะมีมูลนิธิสายใจไทยคอยดูแลเป็นหลักแล้วแต่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารห้องเครื่องในสวนจิตรดาไปพระราชทานแก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะตามแนวชายแดนณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีพระราชสวนีให้จัดเจ้าหน้าที่จากกองราชเลขานุการในพระองค์เดินทางไปเยี่ยมเยียนดูอาการผู้บาดเจ็บเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อบำรุงขวัญและผ่อนคลายความเครียดแก่ผู้ป่วยนอกจากการพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในแนวหน้าแล้วในส่วนของแนวหลังทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักชาติความสามัคคีและมีระเบียบวินัยโดยทรงสนับสนุนกิจกรรมของลูกเสือแห่งชาติและลูกเสือชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการปกป้องและพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป
1: ท่านผู้ฟังครับในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงย้อนกลับไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2554สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อปกป้องผืนป่าที่สำคัญที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารอันหล่อเลี้ยงเขื่อนภูมิพลให้ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนไปติดตามรับฟังกันครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อนของจังหวัดตากผืนป่าอันกว้างใหญ่ที่เคยเผชิญกับวิกฤตการบุกรุกและเสื่อมโทรมกลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันแผ่ไพศาลย้อนกลับไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2554สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อปกป้องผืนป่าสำคัญที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารอันหล่อเลี้ยงเขื่อนภูมิพลให้ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยมีสำนักงานกปร.ให้การสนับสนุนและประสานงาน
3: ผืนป่าแป๊ะนี่ก็คืออาจจะนั่งเขื่อนภูมิพลนะครับเราประกอบด้วย11หน่วยพิทักษ์ที่ดูแลผืนป่ารอบๆนี้อันนี้คืออำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนั้นคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยนะครับซึ่งอยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระบารมีของพระพันปีด้วยนะครับคือโครงการอนุรักษ์สภาพป่าอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผืนป่าที่ติดกันนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นของพระพันปีอันนี้คือของพระพันปีอยู่ที่กำเนิดโครงการพระราชดำริของพระพันปีอยู่ตรงนี้ครับจุดแดงๆนี้เฮลิคอปเตอร์ตรวจพบการทำไม้ขนาดใหญ่นะเมื่อปีพ.ศ. 2552นะครับก็เลยทั้งหมดนี้ก็คือการแก้ไขปัญหาเราน่าจะน้อมนำแนวพระราชบัญญัติของในหลวงนะครับมาปรับใช้นะครับในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับครับสืบเนื่องจากเมื่อปีพ.ศ. 2550

0: 12นะครับก็คือเราตรวจพบนะครับการลักลอบการทำไม้ตัดไม้ทำลายป่าครับการทำไม้สักขนาดใหญ่นะครับบริเวณลำน้ำแม่ตื่นแล้วก็ประกอบไปด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยครับมากันเพียบเลยนะครับตามลำน้ำแม่ตื่นก็มีความเห็นว่าเอ๊ะการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในเขตรักษาพันธุ์ป่าแม่ตื่นเนี่ยหรือในป่าแม่ตื่นเนี่ยครับจะมีวิธีการอะไรบ้างนะครับซึ่งเขตแม่ตื่นเนี่ยติดกับเขตรักษาป่าอมก๋อยนะครับแล้วก็เป็นสภาพพื้นที่ของโครงการรักอนุรักษ์สภาพป่าอมก๋อยด้วยนะครับพื้นที่ติดกันเลยนะครับเป็นโครงการของพระพันปีการรับสั่งดังนั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เลยดำเนินว่าน่าจะเสนอพื้นที่ของเขตรักษาป่าแม่ตื่นเนี่ยเป็นโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริให้เหมือนกับพื้นที่ของอมก๋อยคือเป็นพื้นที่ติดกันครับในปีพ.ศ. 2553แล้วก็มีการสำรวจแล้วก็พระองค์ท่านได้พระราชทานโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับของพระพันปีในปีพ.ศ. 2554ครับ
1: หัวใจสำคัญของโครงการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และสัตว์ป่าหรือการพลิกฟื้นป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมเท่านั้นหากแต่คือการสร้างจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผืนป่าจะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนราษฎรต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงทรงส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงและทำลายพื้นที่ป่าให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างถูกต้องเพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างกลมกลืนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน
2: จุดที่ทำให้เกิดการก่อตั้งสถานีขึ้นเนี่ยก็เนื่องมาจากว่ามีพบการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าโดยเฉพาะไม้มีค่านะครับไม้สักนะครับบริเวณลำน้ำแม่ตื่นที่บ้านพระละดอนะครับก็เลยทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับซึ่งสมเด็จพระพันปีนะครับได้รับทั้ง4สถานีเนี่ยนะครับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระพันปีนะครับจุดประสงค์ของโครงการก็คือนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการไปดูแลป้องกันรักษาป่านะครับก็ก่อนปี 53-54 นะครับก็มีวิกฤตในเรื่องของการนะครับลักลอบตัดไม้ทำลายป่าคือสภาพป่าแม่ตื่นนะครับก็อาจจะมีสภาพป่าหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพป่าเบญจพรรณป่าดิบเขานะครับป่าเต็งรังนะครับจริงๆแล้วระบบนิเวศพวกนี้นะครับมันเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับถ้าเกิดว่ามีการบุกรุกขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ระบบนิเวศของเราเนี่ยนะครับเกิดการเสียหายนะครับจุดเปลี่ยนนะครับก็คือทำให้ราษฎรของเราเนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการทั้ง4สถานีนะครับมีความสนใจนะครับที่จะลุกขึ้นมาในเรื่องของการปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้นะครับทรัพยากรป่าไม้ซึ่งนับวันเนี่ยนะครับก็จะลดน้อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโครงการเนี่ยเราก็เข้าไปส่งเสริมพร้อมกับส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมกับควบคู่กับการดูแลรักษาป่าครับที่สมเด็จพระพันปีท่านสวรรคตนะครับก็ทางโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริที่พระองค์ท่านได้ทรงรับไว้เนี่ยนะครับทางข้าราชการลูกจ้างประจำนะครับก็รู้สึกเสียใจนะครับแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับในสำหรับในเรื่องของการสานต่อนะครับเราก็ได้ทำตามที่พระดำรัสของในหลวงรัชกาลที่10ว่าเราจะรักษาสืบสานต่อยอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโครงการเองเนี่ยก็คงจะต้องสืบสานต่อยอดต่อไปนะครับในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการดูแลรักษาป่านะครับครับผม
3: เฮอรู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งใจค่ะที่เหมือนกับว่ามีคนมองเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วก็ทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะก็มีปลูกกาแฟแล้วก็ปลูกพืชชนิดอื่นๆแล้วก็มีโครงการอื่นๆเข้ามาค่ะการเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะมีเลี้ยงกบค่ะเลี้ยงกบไก่ไข่ไก่พื้นเมืองค่ะเสื้อผ้าแล้วก็ย่ามที่ใส่นะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือมาจากการส่งเสริมของโครงการพระราชดำริค่ะรักและห่วงแห่งป่ามากเพราะว่า ปัจจุบันทำให้มีป่าที่อุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นค่ะทำให้ป่าทำให้เรามีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคใช้ในชีวิตประจำวันค่ะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะก็ต้องขอบคุณที่มีโครงการดีๆนำมาสู่หมู่บ้านของเราค่ะในตำบลของเราทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นค่ะก็จะสานต่องานที่ท่านทรงมอบให้กับชาวบ้านเราทั้งหมดค่ะจะทำต่อไปเรื่อยๆค่ะ
1: จากวันนั้นถึงวันนี้พระเมตตาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เปลี่ยนพลิกฟื้นผืนป่าแม่ตื่นจากป่าที่เคยบอบช้ำให้กลับกลายมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารอันอุดมสมบูรณ์และเป็นบ้านที่อบอุ่นของทั้งคนและสัตว์ป่าอย่างแท้จริงราษฎรในพื้นที่ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมใจกันสืบสานพระราชปณิธานปกปักรักษาผืนป่าแห่งนี้ไว้ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแก่ลูกหลานไทยสืบไป
4: สำหรับในช่วงนี้จะนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของสารต่อพระราชปณิธานนางกันวราธรรมแงะข้าราชการบำนาญอดีตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลแม่สอดได้กล่าวถึงความทรงจำที่เคยได้รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาที่อำเภอพบพระจังหวัดตากขอเชิญติดตามรับฟังครับ
5: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
6: ดิฉันชื่อนางกันวราธรรมแงะอดีตเป็นข้าราชการบำนาญตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการประจำอยู่โรงพยาบาลแม่สอดค่ะครั้งที่ได้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดประมาณ20กว่าปีที่พระพันปีหลวงท่านเสด็จมาติดตามงานที่อำเภอพบพระนะคะที่เจดีโคตัวดิฉันเองก็อยู่ในทีมของแพทย์อาสานะคะติดตามเสด็จของพระองค์ที่มาตรวจเยี่ยมชาวไทยภูเขาในตอนนั้นในหลายครั้งด้วยกันค่ะค่ะอยู่กับทีมแพทย์ได้ไปตรวจรักษากับทีมแพทย์ค่ะได้ตรวจแล้วก็มีหน้าที่จ่ายยาตรวจรักษาคนไข้ขณะที่พระองค์พระพันปีหลวงเสด็จมาเยี่ยมชาวเขาที่เจดีโคอำเภอพบพระนะคะท่านก็จะเสด็จมาเยี่ยมในเต็นท์ซึ่งจะมีคณะแพทย์มีทันตแพทย์นะคะทำทั้งตรวจฟันรักษาก็ท่านก็ให้กำลังใจนะคะทีมแพทย์และก็พยาบาลให้ทำงานอย่างมีจิตใจที่เข้มแข็งคอยดูแลผู้ป่วยค่ะในความทรงจำครั้งนั้นพระองค์ท่านเสด็จมาท่านมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองมากๆเลยค่ะที่ให้ประชาชนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าที่เข้ารับเสด็จในครั้งนั้นนะคะท่านจะเดินตรวจเดินเยี่ยมแล้วก็ทักทายในความเป็นเหมือนเป็นแม่ของคนหนึ่งของชาวไทยนะคะก็จะถามความทุกข์สุขของชาวไทยค่ะเราก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะเห็นพระองค์ท่านด้วยความที่มาแล้วท่านไม่มีความเหน็ดเหนื่อยในการที่จะเสด็จมาระยะทางที่ไกลขนาดนั้นนะคะค่ะหลังจากนั้นก็ได้รับได้การคัดเลือกจากอำเภอแม่สอดแล้วก็ไปคัดเลือกที่จังหวัดตากจนกระทั่งเห็นผลงานว่าทำงานด้วยจิตอาสาทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมทางจังหวัดถึงได้คัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นระดับประเทศและเป็นตัวแทนของจังหวัดตากไปรับโล่รับเข็มแม่ดีเด่นที่กรุงเทพเมื่อวันที่12สิงหาคศ2562ค่ะตลอดระยะทำงานหลังเกษียณอายุราชการก็ได้ทำงานเพื่อส่วนรวมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของแม่บ้านกิจกรรมของข้าราชการบำนาญกิจกรรมของศาลทุกหน่วยงานเราไปให้ไปร่วมกิจกรรมทุกหน่วยงานนะคะเราเสียสละไม่ใช่เสียสละคนเดียวเพราะทั้งครอบครัวค่ะเราจะเป็นผู้ให้กันทั้งครอบครัวค่ะ ดิฉันนางกัญญ์วราธรรมแง้ก็ขอน้อมถวายความอาลัยพระพันปีหลวงที่สวรรคตขอให้ท่านสู่สวงสวรรคาลัยซึ่งจะหาที่สุดไม่ได้ค่ะก็ตลอดระยะเวลาแนวทางที่พระพันปีหลวงให้ไว้กับพระสงฆ์นิกรก็จะสืบสารในการมีส่วนร่วมและก็การช่วยเหลือสังคมตลอดไปตามพระราชดำริที่ท่านได้ให้ไว้กับพระสงฆ์นิกรนะคะก็จะเริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนนะคะเริ่มต้นจากครอบครัวก่อนแล้วก็สู่ชุมชนนะคะ
4: ในช่วงสุดท้ายของรายการรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดจนเส้นทางเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปดังนี้ 1. การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในห้องโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น 2. การเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.เข้าทางประตูมณีนพรัตน์และผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทให้นักท่องเที่ยวเดินทางออกถนนจักรีจารันผ่านประตูพิมานชัยศรีเลี้ยวซ้ายหน้าหอรัชดากรพิพัฒน์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเดินออกพระบรมมหาราชวังทางประตูพิมานเทเวศท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้หมดลงแล้ววันพรุ่งนี้พบกับสวทภูเก็ตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กระผมนายดิเรกปินตาแก้วดำเนินรายการนายนิคมแก้วทันคำบทวิทยุและควบคุมรายการนายธนัชจันทระเทคนิคตัดต่อนายประพัฒน์วงคำหารเทคนิคห้องส่งควบคุมการผลิตโดยนายเกียรติศักดิ์ปรีชาพิทยารัตน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4สวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
7: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
6: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
7: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
1: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ซึ่งเป็นคนที่16
8: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นับเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโททายุทธ์ตันถาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยภายหลังการประชุมกตร.ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเสนอชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน12คนและทุกคนลงมติเห็นชอบซึ่งการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565โดยคำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามพร้อมยืนยันว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบทุกด้านทั้งนี้ตามมาตรา78วรรคหนึ่งของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้ดุลพินิจเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมกตร.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เผยความคืบหน้าเหตุคาร์บอมสภ.ตันหยงเตรียมออกหมายจับกลุ่มคนร้ายใน 1-2 วันนี้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยถึงความคืบหน้า2คดีสำคัญโดยระบุว่าคดีลอบยิงอาสาสมัครทหารพรานเรืองวิทย์ จังหวัดยะลายืนยันว่าผู้ได้รับบาดเจ็บอาการปลอดภัยแล้วและเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรัดสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องส่วนคดีคาร์บอมสภ.ตันหยงจังหวัดนราธิวาสนั้นการสืบสวนมีความคืบหน้าไปอย่างมากเจ้าหน้าที่ทราบตัวรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุแล้วเนื่องจากมีฐานข้อมูลด้านการข่าวเดิมที่เคยตรวจพบทำให้สามารถชี้ตัวกลุ่มคนร้ายได้อย่างชัดเจนและคาดว่าจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับกลุ่มคนร้ายได้ภายใน 1-2 วันนี้ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านสำนักงานตำรวจและแม่ทัพภาคที่4ได้สั่งการและกำชับมาตรการความเข้มงวดขั้นสูงสุดพร้อมทั้งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อปรับแผนและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้นมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันใช้กลไกตลาดกลางกระจายผลผลิตส่งเสริมการแปรรูปและรักษาคุณภาพทุเรียนไทย
9: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้และตรวจเยี่ยมตลาดมรกตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรว่ากรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันผ่านกลไกตลาดกลางหลังผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดแล้วกว่า50%ของฤดูกาลโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรที่ออกผลผลิตแล้วกว่า70%หรือประมาณ 243,000 ตันกรมการค้าภายในจึงเร่งดำเนินมาตรการ4ด้านหลักได้แก่การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและเชื่อมโยงผู้รับซื้อทั้งในและต่างประเทศการรักษามาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทยการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินและการประชาสัมพันธ์ดึงผู้ค้าเข้าซื้อผ่านตลาดมรกตเพื่อเร่งระบายผลผลิตและรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งตลาดมรกตถือเป็นกลไกสำคัญในการกระจายทุเรียนภาคใต้โดยมีทุเรียนหมุนเวียนเฉลี่ยวันละ 5,000 ตันโดยคาดว่าจะเพิ่มเป็นกว่า 10,000 ตันต่อวันในช่วงผลผลิตออกมากที่สุดและสามารถรองรับการกระจายผลผลิตได้ราว 200,000 ถึง 300,000 ตันทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดพร้อมขยายช่องทางจำหน่ายและกระตุ้นการบริโภคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00
0: น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz นะคะกับพี่นิน่าค่ะมาพบกับคุณฟังกันอีกเช่นเคยนะคะมาทำหน้าที่ตรงนี้กันอีกเช่นเคยมาอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังไปจนถึงเวลา 18:00 น.นะคะเราก็มาสร้างความสุขกันนะคะความสุขให้กับครอบครัวความสุขให้กับชุมชนแม้กระทั่งความสุขให้กับประเทศชาตินะคะทุกคนก็ควรที่จะร่วมกันสร้างนะคะและทางรายการเองก็ขอส่งกำลังใจไปให้กับทุกๆท่านนะคะมอบสิ่งดีๆกันต่อไปนะคะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะ3ช่วงที่จะมาพบกับคุณฟังช่วงแรกก็คือช่วงเก็บมาฝากช่วงที่2ช่วงเอาข่าวมาเล่าและช่วงที่3ช่วงนิทานพาเพลินนะคะค่ะทั้ง3ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนค่ะ

มาถึงช่วงเก็บมาฝากนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณฟังเรื่องเด็กติดเกมปัญหาพฤติกรรมที่ต้องให้ความสำคัญนะคะเด็กติดเกมค่ะเป็นปัญหาที่พบมากในเด็กและวัยรุ่นซึ่งก็ส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะและก็อาจจะส่งผลให้เกิดอาการป่วยทางจิตเวชที่ต้องให้ความสำคัญด้วยนะคะการเล่นเกมเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งซึ่งให้ความบันเทิงเป็นหลักนะคะเสริมสร้างความสุขในช่วงเวลาว่างได้ดีแต่ว่าบางครั้งก็ทำให้เกิดโทษและก็กลายเป็นปัญหาตามมาได้ถ้าหากว่าใช้งานไม่เหมาะสมนะคะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยนะคะสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทนั่นก็คือการเล่นเกมทั่วไปและการติดเกมซึ่งการติดเกมก็คือปัญหาที่ถือว่าเป็นอาการป่วยทางจิตเวชที่ต้องได้รับการรักษานะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าความแตกต่างระหว่างการเล่นเกมทั่วไปกับการติดเกมเป็นอย่างไรนะคะผู้ที่เล่นเกมทั่วไปก็สามารถควบคุมตัวเองได้รู้จักแบ่งเวลาในการเล่นเกมได้อย่างเหมาะสมการเล่นเกมไม่รบกวนหรือส่งผลกระทบต่อกิจกรรมประจำวันนะคะส่วนผู้ที่มีปัญหาติดเกมค่ะเล่นเกมมากจนรบกวนกิจกรรมอื่นในชีวิตประจำวันในความคิดจะวกวนอยู่กับเรื่องเกมแม้ในขณะที่ทำกิจกรรมอื่นอยู่นะคะไม่มีแก่จิตแก่ใจจะทำอย่างอื่นนอกจากเล่นเกมมีความรู้สึกอยากเล่นเกมอยู่ตลอดเวลาหากมีสิ่งมาขัดขวางการเล่นเกมก็จะรู้สึกหงุดหงิดฉุนเฉียวมีความกระวนกระวายกระสับกระส่ายหากไม่ได้เล่นเกมนะคะไม่มีการแบ่งเวลาโดยเวลาส่วนมากจะเอาไปเล่นเกมบางรายโดดเรียนไปเล่นเกมหรือไม่ยอมนอนเพราะมัวแต่เล่นเกมรวมไปถึงไม่กินข้าวตามเวลาไม่ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนเหล่านี้เป็นต้นนะคะคราวนี้มาดูกันว่าปัญหาติดเกมเกิดจากอะไรสมองที่คุ้นชินกับสิ่งที่ทำแล้วเกิดความสุขจึงมีความต้องการที่จะทำสิ่งนั้นบ่อยๆโดยจะส่งผลกระทบมากต่อกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเนื่องจากว่าสมองยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะสมองในส่วนของการยับยั้งชั่งใจหรือว่าการใช้เหตุผลเด็กวัยนี้จึงควรรักษาศักยภาพของสมองเอาไว้นะคะโดยการฝึกวินัยกับตัวเองให้มากๆผู้ปกครองก็มีส่วนสำคัญในการป้องกันปัญหาดังกล่าวนะคะการดูแลเด็กและวัยรุ่นเพื่อป้องกันปัญหาเด็กติดเกมนะคะคือผู้ปกครองต้องพยายามฝึกให้เด็กสามารถควบคุมตัวเองได้อย่างเช่นว่าการตั้งกฎกติกาในเรื่องของระยะเวลาการเล่นเกมของเด็กกฎกติกาเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องมาก่อนเสมอและก็รวมไปถึงการไม่ควรให้เด็กเนี่ยมีเครื่องเล่นเกมหรือว่าคอมพิวเตอร์ในห้องนอนส่วนตัวของตนเองนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะที่ผู้ปกครองเด็กควรดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลยจนกระทั่งเกิดปัญหาเพราะจะแก้ไขได้ยากค่ะโดยทั่วไปนะคะการเล่นเกมเป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหากใช้งานในระดับที่พอดีก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งค่ะแต่ถ้าหากว่าเด็กคนไหนสามารถแบ่งเวลาได้อย่างเหมาะสมไม่บกพร่องต่อหน้าที่ความรับผิดชอบการเล่นเกมก็ไม่ทำให้เกิดโทษแต่ถ้าหากว่าพบเด็กเริ่มมีพฤติกรรมเสพติดหรือหมกมุ่นมากเกินไปอาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางจิตเวชตามมาและก็เป็นปัญหาที่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญนะคะที่สำคัญที่สุดค่ะผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการหลีกเลี่ยงหน้าจอเวลามีปฏิสัมพันธ์กับลูกควบคุมตนเองไม่ใช้หน้าจอเกินความจำเป็นค่ะ

ทำอย่างไรจึงจะไม่ขาดแคลนน้ำเก็บกักเก็บน้ำฝนในภาชนะอ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่แก้มลิงเพื่อเก็บไว้ใช้ในชุมชนขุดลอกขยายคลองธรรมชาติปลูกฝังการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแก่คนในชุมชนสร้างจิตสำนึกร่วมกันทำให้เกิดวินัยในการใช้น้ำอย่างประหยัดและปลูกต้นไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน้ำมีคุณค่ารู้รักพัฒนาปวงประชาได้ประโยชน์โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครม.อนุมัติงบกลาง843ล้านบาทฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้เพิ่มวงเงินโครงการคลองระบายน้ำคลองตงแก้น้ำท่วมหาดใหญ่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 843.26 ล้านบาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2,568เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำท่วมขังตลอดจนเตรียมความพร้อมรองรับภัยอันเกิดจากน้ำในอนาคตโครงการดังกล่าวนะคะจะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสรวมทั้งสิ้น67รายการโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมชลประทานปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนพร้อมติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดโดยคำนึงถึงความประหยัดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับนอกจากนี้ค่ะคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อนหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับงานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว4กิโลเมตรโครงการคลองระบายน้ำคลองตงตำบลพระตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจาก315ล้านบาทเป็น 359.52 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 44.52 ล้านบาทพร้อมขยาย

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: ม้ากับกวางเพื่อนรัก
2: ม้ากับกวางเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองอาศัยอยู่ในป่าที่แสนจะแห้งแล้งนับวันป่าแห่งนี้ก็ยิ่งแห้งแล้งมากขึ้นมากขึ้นจนทั้งสองต้องตัดสินใจเดินทางไปอยู่ที่อื่น
3: นี่จะมาฉันเริ่มทนอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ไหวแล้วนะดูสิหนองน้ำที่เคยมีน้ำอยู่เพียงน้อยนิดอะตอนนี้ก็แห้งขอดไม่มีน้ำสักหยดอะฉันว่าพวกเราอะเดินทางอยู่ที่อื่นกันเถอะ
4: แล้วเราจะเดินทางไปที่ไหนกันดีล่ะเจ้ากวาง
3: ที่ไหนก็ได้อะเพราะถ้าเราฝืนอยู่ที่นี่ต่อมีหวังได้อดน้ำตายแน่เลยนะจะมา
4: อืมก็ดีเหมือนกันนะบางทีเราอาจจะมีบ้านใหม่ที่ดีกว่านี้ก็ได้อะ
3: ใช่เราจะไปหาบ้านใหม่ใกล้ๆหนองน้ำที่มีน้ำเต็มตลิ่งชะละ
4: งั้นเราเริ่มเดินทางกันเลยดีกว่า
2: และแล้วม้ากับกวางสองเพื่อนรักก็ออกเดินทางไปหาบ้านใหม่ด้วยกัน
4: ฉันเหนื่อยแล้วล่ะเจ้ากวางยังไม่เห็นวี่แววที่จะสร้างบ้านใดเลยนะ
3: นั่นแหละสิคอของฉันเนี่ยแห้งจะตายอยู่แล้วอ่ะนี่น้ำในกระติกที่เราเตรียมมาอยู่ไหนอ่ะขอฉันกินหน่อยเถอะ
4: อ้าวนี่ไงเฮ้ยเจ้ากวางนายกินน้ำในกระติกจนหมดเลยเหรอ
3: ก็ฉันคอแห้งนี่นะ
4: แต่เรายังต้องเดินทางอีกไกลนะถ้าเกิดหิวน้ำระหว่างทางจะทำยังไงล่ะทำไมนายถึงแย่อย่างนี้นะ
3: ช่างมันเถอะนะเดี๋ยวเราก็คงเจอหนองน้ำหรืออะไรสักแห่งแล้วล่ะไปเดินทางกันต่อเถอะ
2: ม้าและกวางเดินทางกันต่อไปแต่ก็ยังไม่เห็นวี่แววของต้นไม้หรือหนองน้ำเลยมองไปทางไหนก็พบเจอแต่ความแห้งแล้ง
4: โอ้ยหิวน้ำจังเลยอ่ะเนี่ยเพราะนายคนเดียวเลยกินน้ำจนหมดไม่เหลือดูสิไม่มีอะไรจะกินแล้วอ่ะ
3: นายนี่ขี้บ่นจริงๆเลยเจ้าม้าโถฉันไม่น่าชวนนายมาเลยรู้เงี้ยปล่อยให้อดตายอยู่ที่บ้านกันดีแล้ว
4: แล้วนายชวนฉันมาทำไมล่ะฉันไม่ได้อยากมาเลยนะคิดผิดจริงๆเลยที่มากับกวางเห็นกับตัวอย่างนายดูสิต้องมาหลงทางอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นความผิดของนายแท้เลย
3: นายจะมาโทษฉันได้ยังไงอ่ะนายตามฉันมาเองนี
4: ่ดีงั้นเราแยกทางกันไปเลยแล้วกันฉันน่ะเบื่อนายเต็มทนแล้วนะ
3: ก็ได้ฉันก็รำคาญนายเหมือนกันน่ะงั้นเราแยกกันตรงนี้เลยแล้วกัน
4: เชิญ
2: ม้ากับกวางแยกทางกันเดินไปคนละทางจนกระทั่งมาถึงที่หนองน้ำเล็กๆแห่งหนึ่ง
3: เฮ้ยนี่จะมานายมาทำอะไรที่นี่อ่ะ
4: ฉันก็มากินน้ำน่ะสิไม่เห็นหรืออ่ะ
3: แต่น้องน้ำเนี่ยมันของฉันนะฉันเจอก่อนอ่ะ
4: ไหนล่ะไม่เห็นมีป้ายชื่อนายปากเอาไว้เลยเจ้ากวางขี้ตู
3: ถึงยังไงฉันก็มาถึงก่อนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นของฉันฉันจะกินเดี๋ยวนี้แหละ
5: โอ้ยโอ้ย
4: นี่นายออกไปก่อนสิหนองน้ำเล็กแค่นี้จะกินทีเดียวพร้อมกันได้ยังไงอ่ะเห็นมะหัวชนกันเลย
5: โอ้เ
4: จ็บฉันน่ะก้มลงมากินคนเดียวก็เต็มแล้วล่ะหลบไปสิ
3: งั้นนายก็หลบไปก่อนสิฉันเนี่ยกระหายน้ำจะตายอยู่แล้วอ่ะพอฉันกินเสร็จนายก็กินสิจุ๊ม้า
4: แต่ฉันเป็นคนเห็นมันก่อนนะนายเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องได้กินก่อนสิถ้านายไม่หลบนะฉันจะดีดนายให้กระเด็นไปเลย
3: นึกว่าฉันจะกลัวหรือไงฉันกินก่อนสิหลบไปนะ
4: นายล่ะสิหลบไป
3: โอ๊ยนี่นายผักฉันเหรอนี่แน
4: ่โอ้ยนี่แน
2: ่ขณะที่ม้ากับกวางทะเลาะกันอยู่นั้นได้มีกระรอกฝูงหนึ่งเดินผ่านมาที่หนองน้ำโดยที่มันทั้งสองไม่รู้ตัว
6: เฮ้ยพวกเราทางโน้นมีหนองน้ำเล็กๆด้วยฉันว่านะพวกเราแวะไปกินน้ำกันก่อนเถอะแล้วค่อยเดินทางต่อเถอะนะ
7: ก็ดีเหมือนกันฉันเริ่มคอแห้งแล้วน่ะแต่หนองน้ำมันเล็กอย่างเนี้ยเราคงจะกินพร้อมๆกันไม่ได้หรอก
6: ไม่เป็นไรเราก็เข้าแถวต่อคิวอ่ะสิใครหิวมากก็กินก่อนเห็นด้วยมั้ยพวกเรา
2: ุงกระรอกเรียงแถวกันเข้าไปกินน้ำในหนองอย่างมีระเบียบทีละตัวทีละตัวจนกระทั่งเจ้าหมาและกวางที่กำลังทะเลาะกันอยู่หันมามองเห็นเข้า
4: เฮ้ยเจ้ากวางหยุดก่อนเถอะมัวทะเลาะกันอยู่ตั้งนานน่ะเจ้ากระรอกฝูงนั้นน่ะมันก้มกินน้ำหมดแล้วอ
7: ่
4: ะ
7: งั้นเราไปไล่มันกันเถอะ
4: ออกไปไปเจ้ากระรอกไปนี่มันน้องนะของฉันนะโธ่ดูสิเจ้าพวกกระรอกกินน้ำจนหมดเกี้ยงเลยอ่ะนี่เจ้ากวางเรามาช่วยกันสั่งสอนเจ้ากระรอกฝูงนี้กันดีกว่า
6: อะไรกันเนี่ยอะไรกันพวกเราอ่ะไม่เห็นรู้เรื่องเลยเจ้าหมากับเจ้ากวางทำไมจะต้องมาไล่พวกเราด้วยล่ะหนองน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ของเจ้าสักหน่อย
4: อ้าวแล้วลุงสิงโตเดินมาพอดีเลยให้ลุงสิงโตอ่ะช่วยไล่ไอ้พวกนั้นดีกว่า
1: เฮ้พวกเจ้ากำลังมีปัญหาอะไรกันเอ๊ะอะโวยวายสลั่นป่าเชียวไหนเล่าให้สิงโตเจ้าป่าฟังหน่อยสิ
4: ท่านมาก็ดีแล้วท่านสิงโตไอ้เจ้ากระรอกฝูงนี้นะสิมันขโมยกินน้ำในหนองน้ำของฉันหมดเลยอ่ะ
7: ของฉันต่างหากคือฉันกับเจ้าม้านะกำลังตกลงกันอยู่ว่าใครจะได้กินน้ำในหนองนี่ก่อนแต่ยังตกลงกันไม่เสร็จอ่ะเจ้ากระรอกพวกนี้ก็กินน้ำจนหมดแล้วอ่ะมันน่าโมโหไม่ล่ะท่านเจ้าป่า
6: แต่พวกเราไม่รู้นี่ว่าพวกเจ้าสองคนน่ะกำลังถกเถียงแย่งกันกินน้ำอยู่อ่ะพวกเราเดินผ่านมาเห็นก็เลยแวะกินเท่านั้นน่ะ
1: แล้วพวกเจ้ากินกันยังไงล่ะเจ้ากระรอกน้องน้ำก็เล็กจิ๋วแค่เนี้ยดูสิพวกเจ้าเนี่ยมีกันเป็นฝูง
6: อ๋อเราก็ต่อแถวเข้าคิวกันนะสิท่านสิงโตกินกันทีละคนทีละคนจนครบหมดเนี่ยแหละ
7: แต่น้องน้ำเนี่ยเป็นของข้านะ
1: เอาละเอาละฉันขอใช้สิทธิ์แห่งความเป็นเจ้าป่าที่คอยดูแลที่นี่ตัดสินคดีความเรื่องนี้ข้าขอตัดสินว่าฝูงกระรอกฝูงนี้ไม่มีความผิดอะไรเพราะน้องน้ำในป่าเป็นของสัตว์ทุกๆตัวใครจะมาดื่มกินก็ได
4: ้อ้าวทำไมเป็นอย่างนี้เหรอท่านสิงโต
1: นี่ถ้าพวกเจ้าสองตัวไม่มัวแต่ทะเลาะแย่งกันกินก่อนกินหลังแล้วหันมาเอื้อเฟื้อต่อกันแบ่งกันกินอย่างพวกกระรอกเจ้าก็คงได้กินน้ำไปแล้วล่ะดูสิกระรอกมีเยอะกว่าพวกเจ้าเขายังแบ่งกันกินได้เลยเรื่องเนี้ยเจ้าสองคนจะโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเจ้าเองเอาละเอาละแยกย้ายกันไปได้แล้วที่หน้าที่หลังก็จำเอาเป็นบทเรียนนะเจ้าม้าเจ้ากวาง

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา17:07 น.โดยประมาณจนถึงเวลา18:00 น.นะคะทางสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz สำหรับวันนี้พี่นิน่าพร้อมทีมงานสวท.กระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาแล้ว 18:03 น.ครับช่วงเวลาจับประเด็นเป็นข่าวทุกวันมาแล้วนะครับคุณวันยักษ์บอกมาแล้วคุณยายพลายวีเจโอ้โหวันนี้เจ๊หมวยก๋วยเตี๋ยวแกงส้มด้วยนะครับอยู่ที่ไหนเมื่อกี้ถามหลังไมค์ไประหว่างที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจบอกอยู่เซเว่นใช่ไหมวัดโพชุมพรด้วยนะครับอ่ะใครที่อยากจะรายงานตัวมาเพิ่มเติมมานะครับแจ้งมาได้หลังไมค์ด้วย02ครับ276-9717นะครับอยากจะทักทายช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับรายงานตัวมาว่าอยู่ที่ไหนอยู่กับใครนะครับกลับถึงบ้านหรือยังการทำงานตลอดทั้งวันวันนี้มีบางคนก็บ่นมาว่าเหนื่อยมากเลยคุณบอลนะอะไรก็แบบโอ้โหวุ่นวายทั้งวันเลยอ่ะเข้าใจได้พอช่วงเย็นๆแบบนี้ได้เวลานั่งสักแป๊บนึงนะครับจิบน้ำเย็นๆแล้วก็อาจจะมีขนมทานเล่นๆไปเพื่อให้บรรยากาศของการฟังรายการนี้ครอบคลุมหนึ่งเรื่องครับที่ยังคงต้องติดตามกันนะครับเรื่องราวของการเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์แล้วก็การทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เชื่อครับว่าหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นประเด็นในขณะนี้ด้วยนะครับล่าสุดรัฐบาลรับฟังทุกเสียงของประชาชนครับเตรียมขยายเวลานะฮะขยายเวลาเรื่องของการอุทธรณ์แล้วก็ทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยย้ำเลยนะฮะใครที่กำลังติดตามอยู่ไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยให้ผู้เดือดร้อนจริงเนี่ยตกหล่นจากระบบอย่างแน่นอนนะครับเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็น่าที่จะนำมาให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงอันนี้สำคัญมากคำนี้อยากที่จะให้การช่วยเหลือไปดูแลคนที่เดือดร้อนจริงนะครับคนที่จนจริงให้ได้รับสิทธิ์ตรงเป้าหมายนำงบประมาณช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดนะครับหลังข้อมูลเนี่ยไม่ได้มีการปรับปรุง 4-5 ปีแล้วส่งผลให้สามารถนำผู้ตกสำรวจแล้วก็ผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงเนี่ยเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นกว่า 2,300,000 คนนะคุณผู้ฟังนะรัฐบาลครับฟังทุกเสียงฟังทุกข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อร้องเรียนของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสำคัญที่หลายคนก็โทรมาบอกนะฮะเรื่องของการแอบอ้างรับสิทธิ์ซึ่งได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกแล้วก็มีการปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกแล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นทั้งเพื่อการขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์แล้วก็เปิดรับฟังข้อเท็จจริงครับจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบนะฮะทั้งนี้กระทรวงการคลังครับก็อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์เนี่ยให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์กรณีของการครอบครองรถยนต์เก่านะครับก็มีการหารืออยู่ในขณะนี้กับเรื่องของกระทรวงคมนาคมครับเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมขณะเดียวกันนะฮะกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ได้มีการจัดตั้งคุณผู้ฟังเป็นศูนย์ประสานงานครบวงจร One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งอันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยจัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกครับในการยืนยันตัวตนยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะโดยผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่รับความยินยอมเนี่ยท่านสามารถยื่นนะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งก็จะพิจารณาเป็นรายกรณีพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไปแสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวนะครับรัฐบาลทบทวนระบบสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ครับก็เพื่อที่จะมุ่งช่วยเหลือประชาชนให้ตรงจุดแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นผ่านการตรวจสอบผ่านการคัดกรองข้อมูลอย่างรอบด้านเป็นการเปิดโอกาสครับให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับผ่านกระบวนการอุทธรณ์เพื่อให้เกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างเป็นธรรมนำไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์แล้วก็กลไกการดำเนินงานครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้ได้มากที่สุดนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องครับที่ต้องเน้นย้ำกันว่าเตรียมนะฮะก็รับฟังทุกเสียงของพี่น้องประชาชน เตรียมขยายเวลาอุทธรณ์และก็เรื่องของการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยเน้นย้ำครับว่าจะไม่ปล่อยให้ผู้เดือดร้อนจริงเนี่ยตกหล่นไปจากระบบอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเอามาดูภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีกันนิดนึงครับล่าสุดครับท่านก็ได้มีการถกบอร์ดภาพยนตร์นะฮะเรื่องของ3เดือนที่ผ่านมามีการสรุปตัวเลขกันเอกชนตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังทราบไหมว่าแห่ยื่นขอรับการส่งเสริมเนี่ยกว่า80โครงการนะฮะล่าสุดก็เตรียมปรับโฉมคณะอนุกรรมการใหม่เดินหน้าหนุนหนังไทยตอนนี้ต่างชาติเนี่ยก็เตรียมจ้างผลิตคอนเทนต์นะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติครั้งที่1ทับ2569โดยมีนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็มีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการนะฮะเข้าร่วมประชุมกันหลักใหญ่ใจความครับที่ประชุมเนี่ยก็ได้มีการรับทราบนะฮะความคืบหน้าของมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศซึ่งมีการเปิดรับนะฮะการมีเปิดรับการยื่นความประสงค์รอบแรกเกิดขึ้นระหว่าง13มกราคมตั้งแต่13มกราคมจนถึง31มีนาคมนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่ามีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วนเนี่ย74โครงการประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนการผลิตเนี่ย 3,051 ล้านบาทนี่สะท้อนถึงการตอบรับครับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนโดยในจำนวนดังกล่าวครับเขาบอกมีโครงการที่คาดการว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จยื่นขอรับเงินสนับสนุนภายในพฤษภาคม2570เนี่ยนะครับจำนวน59โครงการประกอบไปด้วยภาพยนตร์9โครงการละครและก็ซีรีส์นะ38เรื่องมิวสิกวิดีโอ12โครงการมีการประมาณการค่าใช้จ่ายการลงทุนการผลิตนะรวมกว่า 2,417 ล้านบาทนี่นะฮะขณะเดียวกันครับมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของต่างชาติปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ยื่นนะครับเอกสารครบถ้วนแล้วเนี่ยจำนวนถึง8โครงการครอบคลุมงานแอนิเมชันนะฮะ virtual production นะฮะ visual effect แล้วก็งานหลังการผลิตด้วยนะครับต้องบอกว่าประเมินค่าใช้จ่ายแล้วนี่โอ้ต้องบอกว่าสูงเลยทีเดียวนะครับที่มีการยื่นกันนะครับจากหลายๆที่นะครับที่กำลังติดตามกันอยู่ต้องบอกว่าตัวเลขต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับที่เรียกว่าโดดเด่นมากๆเลยทีเดียว3เดือนที่ผ่านมาของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยที่ประชุมก็ยังเห็นชอบนะฮะการทบทวนโครงสร้างของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทสอดคล้องกับภารกิจและก็โครงสร้างของหน่วยงานในปัจจุบันนะครับซึ่งล่าสุดครับที่ประชุมก็เห็นชอบนะครับเรื่องของการเพิ่มชื่อเทศกาลภาพยนตร์ไอริชนะครับหรือว่า Irish Film Festivalตรงนี้ครับคือเทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศตามมาตรา27วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์2551ก็ได้มีการมอบหมายครับให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินการออกประกาศต่อไปซึ่งต้องบอกว่าเทศกาลนี้คุณผู้ฟังจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2560นะฮะรวม7ครั้งวัตถุประสงค์ครับก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเผยแพร่วัฒนธรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยนะฮะกับประเทศไอซ์แลนด์และก็ตรงนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่จะยกระดับคุณภาพของภาพยนตร์ไทยให้โด่งดังไกลไปสู่ระดับสากล นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งความสำเร็จครับของทั้งซีรีส์นะครับทั้งละครใช่ไหมฮะแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอด้วยมีภาพยนตร์ด้วยนะครับต้องบอกว่าการเดินหน้าในการผลิตนะครับทั้งในส่วนของทีมงานนะครับก็จะได้มีงานดีๆแล้วก็องค์ประกอบต่างๆการเดินหน้าสู่การผลิตคอนเทนต์ที่ต้องบอกว่าทั้งแอนิเมชัน virtual production นะฮะมี visual effect แล้วก็งานต่างๆอีกมากมายที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนี่ก็คือผลงานของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและท่านซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับก็มีการถกเรื่องของบอร์ดภาพยนตร์นะฮะ3เดือนที่ผ่านมานี่เรียกว่าโครงการต่างๆก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับนำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันข้อความ ยังคงเดินหน้าส่งเข้ามาแบบพรึบพรับพรึบพรับเลยจากสวทของเราที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่คุณธีรชัยคุณธีรชัยนี่น่าจะเป็นสมาชิกใหม่ใช่ไหมครับสวัสดีครับนี่นะฮะส่งเข้ามาผู้พิการที่ถูกตัดสิทธิ์เพราะมีรถนะครับก็ส่งเข้ามาแล้วก็ให้ประสานให้เดี๋ยวให้ทีมงานเราดูข้อมูลต่างๆนะครับสามารถแจ้งนะครับเรื่องคนที่เรียกว่าตกหล่นด้วยนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่ามีการไปยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับติดขัดตรงไหนติดขัดอย่างไรแจ้งมาสวัสดีน้องแอนด้วยสวัสดีน้องโอ๊ตด้วยนะครับคุณบังออนเล็กใบก็ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับใครที่ไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับหรือว่าไปในเรื่องราวต่างๆแล้วติดตรงไหนนะครับสามารถที่จะประสานข้อมูลต่างๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้แต่ช่วงนี้พักกันก่อนแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ช้าจังอ่ะ
3: คืนหนักไปหน่อย
4: สั่งหรือยังเนี่ย
3: สบาย
2: เช็ครถยังอ่ะ
3: เช็คอะไรเยอะแยะ
4: แล้วเช็คทางยัง
3: ก็วิ่งทางเดิมนั่นแหละไป
2: เอ้าเฮ้ยรถเป็นไรอ่ะจอด
5: เบรกไม่อยู่อ่ะ
6: หักซ้ายเลย
5: ซ้ายก็เหวดิ
6: หักขวาดิ
5: เบรกไม่อยู่เฮ้ยเบรกก็บอกว่าเบรกไม่อยู
7: ่เช็คเถอะก่อนที่มันจะช้าไปอ่ะให้คิดอีกทีนะ
2: เช็ครถเช็คทางยังอ่ะ
5: เออเดี๋ยวเช็คเลย
6: เสร็จแล้ว
5: เต็ม
7: เช็ครถเช็คทางเช็คคนสตาร์ทที่ตัวเราเองก่อนออกเดินทางเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก
8: จับประเด็น VIP
9: กลับมาครับ 18:18 ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ที่หลายพื้นที่เลยวันนี้มีภาคเหนือส่งข้อความมาเยอะแยะเหมือนกันนะครับบอกว่าอากาศเย็นสบายเลยทีเดียวช่วงที่กำลังพักผ่อนอยู่ในขณะนี้เพราะว่าเสร็จจากภารกิจนะครับไปทำงานมาตลอดทั้งวันก็มาฟังข้อมูลข่าวคราวเรื่องราวที่ใกล้ๆตัววันนี้ครับมีหนึ่งเรื่องราวจากสคบที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยคุณผู้ฟังรู้จักสกุตชี่ไหมกำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะพี่บอลคืออะไรอยากรู้จังเลยแล้วมันมีของที่เป็นของปลอมเนาะของที่มีการวางจำหน่ายเกลื่อนเลยทีเดียวมันอันตรายไหมนะครับอยากได้ข้อมูลอยากได้ความรู้นะครับวันนี้เรื่องของสินค้าที่เป็นสินค้าต้องห้ามสินค้าต้องระวังมีอะไรบ้างวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบครับท่านนิรุตศรีไกลวินจะมาให้ความรู้นะครับมาทำความรู้จักกับสินค้าต้องห้ามสินค้าต้องระวังมีอะไรบ้างรวมถึงเจ้าสกุตชี่นี่แหละที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ด้วยนะครับวันนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านฮะแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านฮะ
9: ครับ
10: สวัสดีผมนิรุตฮะวันนี้พอดีว่าก็ต้องขอบคุณรายการนะที่ทางให้ทางสคบมีโอกาสได้มาพูดคุยแล้วก็ได้มาคุยในประเด็นที่เรื่องเกี่ยวกับพวกสินค้าที่มันอาจจะอันตราย
9: ครับ
10: โดยเฉพาะเด็กๆวันนี้นะหัวข้อเนี่ยน่าสนใจมากนะฮะที่เป็นตอนนี้เป็นอย่าบอกแต่เด็กเลยผู้ใหญ่บางคน
9: ผู้ใหญ่ก็เล่น
10: เลยไปตามหาซื้อกันนะ
9: ครับเบื้องต้นเลยขออนุญาตเรียนถามก่อนเลยเป็นกรอบกว้างๆก่อนสินค้าต้องห้ามนะฮะแล้วก็สินค้าต้องระวังเป็นยังไงบ้างตรงนี้ให้ความรู้กับประชาชนสักนิดนึงครับท่านครับ
10: จริงๆอ่ะถ้าเกิดพูดจริงๆฮะถ้าสินค้าเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องว่าเราตีกรอบเพราะสินค้าอันตรายหรือสินค้าต้องห้ามหรืออะไรเงี้ยบางทีเนี่ยมันอาจจะมีหลายอย่างอย่างของสคบเนี่ยอย่างถ้าเกิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะถ้าเราดูเนี่ยสินค้าอันตรายที่เราพูดถึงปัจจุบันอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างเครื่องเล่นก็อย่างพวกตัวดูดน้ำเห็นไหมอัน
9: นี้ก็อันตราย
10: ที่เด็กที่บางทีเหมือนคล้ายๆเหมือนเยลลี่แล้วก็บางทีพวกเนี้ยเด็กไม่รู้ก็อมเข้าไปตื่นเข้าไปปุ๊บมันไปซับกับน้ำย่อยโอ้โหพองแล้วออกไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นอันตรายอย่างพวกลูกโป่งวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นอันตรายที่เราเห็นเด็กผมคิดว่าหลายๆท่านก็เคยเล่นนะผมก็เคยเล่นสมัยก่อนเราก็ไม่รู้ว่าโอ้โหมันมีอันตรายมีสารตะโกงตะกั่วอะไรพวกนี
9: ้
10: นะครับหรืออย่างไอ้กระบอกฉีดน้ำเห็นไหมไอ้กระบอกฉีดน้ำเวลาช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยที่เลยเนี่ยมาถึงเนี่ยโอ้โหแล้วเราปกติก็ยิงกันปืนกันเล่นๆในเทศกาลสงกรานต์เนี่ยสนุกเย็นๆอะไรกันเงี้ยแต่ปรากฏบางคนไปซื้อไอ้ตัวเหมือนที่ไอ้ตัวกระบอกฉีดน้ำคือพวกแบบลักษณะเหมือนปั๊มลมจักรยานอ่ะ
9: ครับ
10: โอ้โหดูดตื้อขึ้นมาเหมือนสลิง
9: ค์แรงใช่ไหมครับ
10: หลอดยาเนี่ยแล้วฉีดเข้าไปอย่างเงี้ยโอ้โหโดนมันเจ็บนะโดนมันเจ็บอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลายครั้งที่เป็นอุบัติเหตุเพราะเวลาเล่นสงกรานต์อย่างเงี้ยเราก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถกันบ้างอะไรกันบ้างแล้วพวกนี้เวลาฉีดปุ๊บมันแรงปุ๊บมันมีโอกาสทำให้ล้มให้อะไรอย่างงี
9: ้
10: ดังนั้นเนี่ยพวกสินค้าอย่างเงี้ยเนี่ยผมมองให้เป็น เอาพวกแค่ของเล่นก็พอนะลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเห็นว่าจะได้เข้ากับสกุชชี่แต่อันเนี้ยมันเป็นตามกฎหมายของสคบเรื่องสินค้าไม่ปลอดภัย
9: ครับ
10: เนี่ยพวกนี้มันจะมีครับ
9: ท่านเกริ่นมาแล้วว่าภาพกว้างๆว่ามีอะไรบ้างที่บางทีแล้วเราเผลอเล่นไปตอนเด็กๆก็มีแล้วมันก็อันตรายด้วยเมื่อกี้ท่านเกริ่นมานิดนึงเรื่องของสกุชชี่ด้วยหลายๆคนอาจจะรู้จักแต่ก็มีบางคนที่แบบเอ๊ยยังไม่รู้จักเลยอยากให้อธิบายก่อนเลยว่าเอ๊ะสกุชชี่ของเล่นตัวเนี้ยมันเป็นยังไงครับท่านครับ
10: จริงๆสกุชชี่เนี่ยฮะในเด็กๆมันมีมานานหลายปีแล้วจริงๆเราอ่ะได้เล่นได้ใช้กันโดยที่เขาเรียกว่าบางทีอาจจะยังไม่รู้ไม่เป็นข่าวเพราะว่าจริงๆเนี่ยไอ้ตัวสกุชชี่เนี่ยเข้ามาเมืองไทยเนี่ยจากที่เราเคยทำข้อมูลเนี่ยโอ้โหร่วมจะ10ปีแล้วแต่ความสนุกของมันก็คือว่าบางคนเขาไว้ผ่อนคลาย
9: ไว้บีบไว้ขยำ
10: เอาไว้บีบไว้ขยำเนี่ยบางทีเราก็ยังนึกใจว่าจริงๆไอ้บีบแล้วขยำเนี่ยมันก็เป็นการช่วยผ่อนคลายมือเหมือนที่ผู้ใหญ่เรามาบีบอะไรพวกนี้ไอ้พวกที่บีบบริหารมืออย่างเงี้ยแล้วผมก็ถามลูกน้องผมนะในน้องๆสาวๆบอกว่าเล่นนี่เป็นยังไงสนุกเลยไงเขาบอกว่าพี่หนูก็รู้สึกบางทีมันคลายเครียดบางทีนั่งอ่านหนังสือนั่งทำเคสก็นั่งขยำไปแล้วก็ปล่อยมันก็นั่นอะไรเงี้ยเหมือน
9: เพลินๆนะนะเพลินๆ
10: ได้เขาเรียกได้คลายอารมณ์นะฮะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่เดิมสมัยก่อนเนี่ยจริงๆอ่ะเราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ของเล่นเนี่ยเพราะส่วนใหญ่สกุชชี่เนี่ยมันต้องเป็นเด็กๆเล่นอยู่แล้วปัจจุบันนี้ก็พัฒนาเพราะว่าอย่างที่บอกคือของทุกวันนี้มันนำเข้ามาบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วมันก็ทำให้เหมือนตุ๊กตาทำให้เหมือนอะไรต่างๆนาบางทีอาจจะไปละเมิดลิขสิทธิ์ก็มีนะที่ไปทำตุ๊กตาบางตัวที่อย่างเงี้ย
9: ครับ
10: ก็เสร็จปุ๊บแล้วราคาพอมันมีเยอะมันไปนานมันก็ไม่แพงแล้วพอเป็นที่ฮิตเด็กก็เอามาเล่นขยำกันซึ่งจริงๆนะจริงๆอ่ะตามกฎหมายเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเรื่องสินค้าอันตรายเดี๋ยวมันเป็นสินค้าตามอะไรตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
9: ครับ
10: แต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของเล่นเด็กเนี่ยที่ต่ำอายุต่ำกว่า14 13เนี่ยมันมีเรื่องของตัวกฎหมายของสมอเขา
9: อ๋อ
10: คือสมอคือเรื่องนี้มันจะเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสมอในส่วนสกุชชี่เนี่ยก็จะไปถูกบังคับอยู่ตรงนั้นแหละว่ามันตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีการควบคุมมาตรฐานเป็นมาตรฐานบังคับของเขานะครับเป็นมาตรฐานนะครับของเขาว่าจะต้องมีมอกอแสดงนะต้องมี QR code มีอะไรนี้คือต้องแสดงอย่างที่เมื่อกี้ท่านวิจิกรถามอ
9: ่
10: ะว่าเอ๊ะมันเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วมันอย่างนี้เนี่ยมันปลอดภัยไหมหรือไม่ปลอดภัยอะไรยังไงเพราะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของทุกอย่างที่ผมบอกก็คือว่าไอ้สกุชชี่เนี่ยมันเข้ามานานจริงๆมันเริ่มเป็นกระแสไปมาหายแต่เริ่มมาฮิตตอนนี
9: ้
10: กลับมาฮิตอีกแล
9: ้
10: ว
9: ได้รับความนิยมอีกแล้ว
10: นั่นเนี่ยได้รับความนิยมอีกแล้วแต่คราวนี้ด้วยความนิยมณวันนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีมานานมันก็เริ่มมีของเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนำเข้ามาเรื่อยๆบางที่เนี่ยขายถูกหลัก10บาทก็มีแต่ไม่มีฉลากติด
9: อันนี้แหละคือปัญหา
10: ไม่มีฉลากติด
9: อันนี้แหละคือปัญหาใช่ไหมฮะ
10: ใช่ครับมันคือปัญหาเราก็เลยยังงงว่าเอ๊ะบางที่เนี่ยบางที่มีฮะบางที่ไม่
9: ม
10: ีเพราะบางที่ที่มีนี่เป็นแบบร้านค้าที่มันเป็นแบรนด์หน่อยที่บางทีเราไปเดินห้างเลยนะคือต้องมีฮะไปถามสกุชชี่เอ้ามีขายมีก็มีมีฉลากถูกต้องไปผ่านตามไอตัวที่มกเขามีถูกต้องเพราะว่าร้านพวกนี้เขาเป็นร้านที่อยู่เขาเรียกว่าอยู่บนห้างอยู่บนอะไรเงี้ยมันก็จะต้องถูกต้องเป็นร้านที่เขามีแบรนด์มีอะไ
9: ร
10: แต่บางที่ที่เราไปเดินตามตลาดนัดหลายๆที่หรือสถานที่ที่ขายของเล่นนะครับพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยก็นำเข้ามาก็ไม่มีดังนั้นเนี่ยแต่เราก็ต้องอนุมานไว้ก่อนจริงไหมฮะว่าถ้าเกิดสมมติว่าสินค้าอย่างเงี้ยอย่างทุกที่เนี่ยที่มาหยิบมาบีบเนี่ยถ้าเราคิดจริงๆเนี่ยไอ้ที่มันนิ่มเนี่ยมันนิ่มจากอะไรเนาะและไอ้สีเสือกลิ่นเกลิ่นเนี่ยที่มันมีเนี่ยมันจะมีปัญหากับร่างกายเราหรือเปล่าใช่ไหมและความสะอาดอีกใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีฉลากไม่มีมก.รับรองเนี่ยจริงๆสามารถตีความไปได้ก่อนเลยอะว่าจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ปลอดภัยนะไม่ควรจะซื้อมาเล่นคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆแต่ผู้บริโภคท่านใดที่อยากจะคิดมาซื้อเนี่ยจะซื้อมาเล่นเนี่ยถ้าซื้อโดยที่มันไม่มีฉลากไม่มีมก.เนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องผมคิดว่าถ้าเป็นตัวผมนะ
9: ครับ
10: ผมจะอนุมานไว้ก่อนว่ามัน มันไม่ปลอดภัย
9: ไม่ปลอดภัยกับเรานะอันดับแรกก่อนเลยให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนได้ใช่ไหมครับ
10: ใช่ใช่ครับเพราะมันไม่ได้ผ่านอะไรที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำรับรองอ่ะ
9: ครับ
10: เหมือนกับเราไปใช้เครื่องสำอางอย่างเงี้ยเห็นไหมหรือเราไปซื้ออาหารอะไรเงี้ย
9: ไม่มีอย.ไม่มีเลขจด
10: แจ้งถูกต้องฮะเราจะต้องมีเลขมีอะไรที่ต้องจดแจ้งต้องมี QR ที่ไปตรวจสอบได้
9: วันเดือนปีที่ผลิต
10: เครื่องสำอางถูกต้องครับแต่นี่มาถึงอุ๊ยอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะ
9: เรา
10: ก็เอ๊ะมันมาจากไหนแต่เผอิญว่าด้วยราคาที่มันอาจจะไม่แพงและหาซื้อง่าย
9: ครับ
10: ใช่ไหมฮะเนี่ยมันก็เลยเป็นในส่วนที่เขาเรียกว่าอาจจะเข้ามือผู้บริโภคได้ง่ายเราพูดอย่างนี
9: ้ครับ
10: นะครับ
9: จากการลงพื้นที่บ้างจากการทำงานเชิงรุกของสคบในการลงพื้นที่ไปตรวจตราเนี่ยเจอปัญหาในพื้นที่แต่ละพื้นที่อย่างไรบ้างครับท่านครับ
10: ส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกฮะก็คือว่าพอมันฮิตปุ๊บเนี่ยในแต่ละพื้นที่ที่เป็นจุดขายของเล่นใหญ่ๆในกรุงเทพของเราเนี่ยฮะก็จะมีเอามาขายเยอะนะครับตอนที่เราลงไปเนี่ยพอเราลงไปปุ๊บเนี่ยก็จะไปเห็นว่าสินค้าที่มีการขายเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่มีไอ้ตัวฉลากหรือมอกด้วยเหตุที่เขาอาจจะนำเข้ามา
9: ครับ
10: เลยเข้ามาแล้วเขาก็มาขายแล้วราคามันก็ไม่แพงมากใช่ไหมวอลลุ่มที่เข้ามาก็พอสมควรแต่เรื่องนี้อย่างที่บอกก็คือว่าโดยต้องบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยในส่วนของตัวสคบเองเนี่ยเราหลังจากลงพื้นที่แล้วนะเราก็รู้แล้วว่าเพราะว่าอย่างที่บอกคือสตูชี่เนี่ยมันเป็นมันมีกฎหมายเฉพาะที่ดูแลโดยตรงก็คือกฎหมายของทางสมอ
9: ครับ
10: อย่างที่ผมนำเรียนเบื้องต้นก็คือไอ้ตัวพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยนะครับดังนั้นพอหลังจากเราไปลงพื้นที่ไปดูมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีการประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีท่านรัฐมนตรีสุวรรณมาศอิสระภักดีเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็นำเรื่องนี้ที่ได้คุยกันในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะครับเพื่อว่าเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าเด็กๆนั่นแหละที่จะเป็นคนที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้เล่น
9: อ
10: ่ะ
9: อยากได
10: ้ไอ้เนี่ยอยากได้ไปเห็นมันน่ารักนี่บางทีมันเป็นรูปผลไม้เป
9: ็
10: นรูปสัตว์บ้างเป็นการ์ตูนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะอย่างงี้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อเราท่านรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่ได้เราต้องหาหน่วยงานที่มารับผิดชอบวันนั้นในการประชุมก็เลยได้มีการส่งเรื่องนี้ให้กับทางสมอ
9: ครับ
10: เพื่อในการไปดำเนินการตรวจบังคับใช้ทางกฎหมายของตัวของตัวกฎหมายที่ของสมอเองนะครับซึ่งในส่วนของสคบเองเนี่ยต้องบอกว่าเอ๊ะแล้วสคบเนี่ยเราตรงนี้เราส่งไปของสมอแล้วของเรามีอะไรบ้างจริงๆในตัวของเราเองเราก็มีในเรื่องของตัวสินค้าทุกอย่างที่เป็นนำเข้าหรือผลิตจากโรงงานเนี่ยมันจะต้องมีฉลากเป็นภาษาไทยระบุข้อมูล1234โดยเฉพาะอย่างเรื่องอย่างที่มันเป็นของเล่นเนี่ยต้องมีคำเตือนห้ามน้ำเข้าปากนะเหมาะสำหรับเด็กอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนี่ยมันจะควบคู่กันไปดังนั้นเนี่ยวันนี้อย่างที่ผมบอกคือแต่ส่วนที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเกิดสมมติน้องๆหรือผู้พวกที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ไปเล่นไปจับไปนั่นเป็นโดนนี้แล้วเกิดแพ้ขึ้นมาต้องไปหาหมอขึ้นมาเกิดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องไปรักษาแก้ไปต้องไปซื้อยาทาผื่นที่มันขึ้นคันอะไรพวกนี้ที่อาจจะเกิดจากไอตัวสารของสกุชี่เนี่ยแล้วไม่มีใครมารับผิดชอบเนี่ยก็อาจจะต้องร้องมาที่สคบเพื่อพิจารณาในการที่อาจจะดำเนินคดีแทนเรียกค่าเสียหายกับทางผู้บริโภคด้วยอันนี้ก็เป็นหน้างานหนึ่งของสคบด้วยครับ
9: ครับอันนี้ก็เห็นภาพชัดในส่วนของผู้บริโภคมาในส่วนของร้านค้าบ้างร้านค้าที่มีการจำหน่ายสกุชชี่ที่ไม่มีฉลากบ้างล่ะแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานบ้างเนี่ยร้านค้าที่จำหน่ายมีความผิดไหมครับท่าน
10: โอ้มีแน่นอนนะมีแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าในเมื่อในกฎหมายบอกว่าคุณจะต้องมีตามมาตรฐานอะไรอย่างของสคบเองเนี่ยจะต้องมีฉลากนะถ้าไม่มีล่ะไม่มีอย่างนี้ก็จะมีโทษอย่างที่ผมบอกคืออาจจะมีโทษปรับโทษอะไรอย่างนี้นะครับโทษจำอย่างเง
9: ี้
10: ยแต่ผมบอกคือว่าในการบังคับของตัวกฎหมายของสมอเองอย่างเงี้ยฮะที่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีการ ดำเนินการที่ว่าพูดง่ายคือเมื่อมันมีต้องมีแสดงเครื่องหมายมอกไม่มีอะไรถ้าคุณไม่ทำก็มีความผิดตามพรบของทางในเรื่องของตัวมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วยนะครับ
9: อันนี้ร้านค้าต้องระวังเป็นพิเศษด้วย
10: สำหรับระวังครับ
9: ครับกระแสที่มีความนิยมตอนนี้เห็นบอกมีการปรับราคาขึ้นด้วยตรงนี้ครับสคบมีการเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
10: จริงอย่างที่บอกก็คือว่าวันนี้เนี่ยทางสคบเองเนี่ยเราดูในเรื่องของฉลากสินค้าและที่สำคัญก็คือตอนนี้ก็ต้องให้ความรู้ผู้บริโภคก็อย่างที่บอกคืออย่างที่ได้มาผ่านรายการเนี่ย
9: คร
10: ับ ก็ได้เป็นการส่งความรู้ให้กับผู้บริโภคเพราะสิ่งที่สำคัญกับผู้บริโภคจริงๆก็คือความรู้ก่อนที่จะบริโภคสินค้านะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ต้องพึ่งพาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างเงี้ยผู้บริโภคทราบนั่นแหละ
9: ครับ
10: ว่าวันนี้เป็นแบบนี้เพราะในส่วนเรื่องราคาเนี่ยในเรื่องราคาเนี่ยต้องบอกจริงว่ามีเจ้าภาพอยู่แล้วก็คือทางกระทรวงพาณิชย์ที่จะดูในเรื่องนี้ในการลดราคาแต่อย่างที่บอกฮะบางครั้งเนี่ยฉลากหรือมอเครื่องหมายมอกอยังไม่มีเลยบางทีราคาที่จะมีการไปติดป้ายราคาอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีก็ได
9: ้
10: นะครับดังนั้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยแต่อย่างที่ผมบอกคือผมว่าทุกวันนี้ด้วยโลกที่มันเป็นโลกที่มันเป็นไอทีโลกที่มี AI เข้ามาช่วยทุกคนที่เวลาไปซื้อของเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเช็คราคาได
9: ้ครับ
10: และยิ่งเป็นของที่ถูกต้องมีมอกมีฉลากถูกต้องอะไรถูกต้องพวกนี้ก็จะดิ้งสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคในการซื้อผมถึงบอกว่าวันนี้นะถ้าเกิดเราผู้บริโภคอยากจะปลอดภัยในระดับหนึ่งในการเล่นตรงนี้ของพวกนี้ก็ควรจะซื้อ

0: ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็มีทั้ง Facebook ก็มีนะครับทั้ง TikTok อะไรพวกนี้ก็มีนะครับหรือถ้าเกิดจะร้องทุกข์ร้องเรียนออนไลน์เนี่ยเราเข้าเว็บไซต์สคบได้เลย ocpb.go.th นี่ก็ได้นะครับหรือบางท่านอาจจะไม่ถนัดพวกนี้เราก็มีสายด่วนรองรับสายด่วน1166นะครับในการรับเรื่องของผู้บริโภคอาจจะโทรปรึกษาก่อนก็ได้อะไรก่อนก็ได้อย่างเนี้ยอย่างสกุชชี่เนี่ยล่าสุดผมก็ได้มีการรับเรื่องร้องทุกข์เข้ามาแล้วนะครับก็เริ่มมีรับเรื่องร้องทุกข์เข้ามาแล้วว่าพอซื้อแล้วเนี่ยมาใช้แล้วมันเกิดผื่นคันอย่างเงี้ยฮะแต่เผอิญว่าตอนที่ซื้อกันเข้ามาในคำร้องเนี่ยผู้บริโภคท่านนั้นซื้อผ่านออนไลน์ไปผ่านออนไลน์ปุ๊บคราวนี้พอไปผ่านออนไลน์ปุ๊บพอเราตรวจสอบไปปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นไปผ่านแอปสีฟ้าอย่างเงี้ยบางคนก็ไปซื้อผ่านแอปสีดำแล้วคราวนี้ตัวผู้ประกอบการเองอะไรเองก็ไม่ชัดเจนบางทีก็ซื้อก็ซื้อผ่านบ้างอะไรบ้าง
1: ติดต่อก็ไม่ได้เวลาจะ
0: ติดต่อลำบากดังนั้นเนี่ยถ้าผู้บริโภคท่านใดที่จะซื้อเป็นนักช้อปออนไลน์เนี่ยผมว่าเวลาจะซื้อเนี่ยต้องมีหลักฐานให้เยอะหน่อย
1: ครับ
0: ถ้าซื้อกับบุคคลธรรมดาก็ต้องรู้หน่อยว่าเขาอยู่ที่ไหนมีเบอร์โทรศัพท์อะไรยังไงเข้าไปเช็คไปดูหน่อยนะครับเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยบางทีถ้าเกิดมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะหาตัวผู้รับผิดชอบเนี่ยถ้ามันมีอะไรครบถ้วนเนี่ยมันก็หาได้ง่ายการชดเชยเยียวยาความเสียหายมันก็ง่ายและรวดเร็วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีพยานหลักฐานหรือไม่มีข้อมูลเลยเนี่ยพอเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บคราวนี้จะตามตัวลำบากเลยนะครับตอนนี้ก็ท่านถึงบอกว่าส่งผ่านนะครับอยากให้ผู้บริโภคทุกท่านเนี่ยได้เล่นสกุชชี่อย่างมีความสุขปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้ของที่ไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดเขาเรียกอะไรเกิดอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยในการใช้งานนะครับก็เลือกสินค้าที่มีมก.มีฉลากอะไรของหน่วยงานรัฐบาลที่แสดงให้เกิดความมั่นใจในการซื้อขายดีกว่าครับ
1: นี่เราก็จะได้อุ่นใจนะบางทีเล่นสกุชชี่คลายเครียดกลับมาเครียดกว่าเดิมอีกเกิดปัญหาต่างๆใช่ไหมฮะวันนี
0: ้
1: ขอบพระคุณมากๆครับท่านนิรุตศร
0: ี
1: ไกรวินนะฮะท่านผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบที่ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับครับ
1: สวัสดีครับและคุณผู้ฟังครับนี่แหละเป็นหนึ่งเรื่องนะฮะที่ในทุกๆวันครับเรื่องของสคบคลายทุกข์นี่นะฮะก็จะมีที่จับประเด็นเป็นข่าวแบบนี้นะครับดำเนินด้วยข้อมูลนะฮะแล้วก็เรื่องที่ต้องบอกเลยว่าใกล้ตัวกับคุณผู้ฟังมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นซื้อของไม่ตรงปกหลายคนเจอแล้วก็แจ้งมาหลังใหม่เยอะมากโอ้โหเป็นปึ้งๆเลยที่ทีมงานของเราก็จดข้อมูลบอกคุณบอลช่วยไปดูตลาดตรงนั้นตรงนี้หน่อยนะฮะเจอเรื่องของสินค้าไม่ได้มาตรฐานเรื่องของไม่มีเลขอย.อะไรต่างๆเหล่านี้เครื่องสำองสำอางนะฮะต่างๆก็แจ้งมาหลังใหม่ก็พร้อมนะฮะรับเรื่องราวที่ให้คุณผู้ฟังได้เป็นศูนย์กลางในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงนี้ครับสคบคลายทุกข์ก็จะมีทุกๆวันแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นนโยบายหลักของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่ดูแลผู้บริโภคโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระพักดีนะครับท่านบอกว่าเรื่องนี้นะครับต้องฝากทุกท่านเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆอย่างที่บอกต้องมีมอกใช่ไหมสินค้าต่างๆต้องมีถ้าเป็นเครื่องสำอางเป็นสกินแคร์ก็ต้องมีเลขจดแจ้งอย่างนี้เราต้องรู้เบื้องต้นก่อนนะฮะแล้วอย่าลืมอีกอย่างนึงเก็บหลักฐานเก็บใบเสร็จต่างๆเวลาเราซื้อสินค้าเราซื้อเรื่องราวของบริโภคสินค้าหรือบริการต่างๆห้ามลืมเก็บเรื่องของหลักฐานเก็บเรื่องของใบเสร็จกรณีเกิดปัญหาเราสามารถจะนำตรงนี้คุณผู้ฟังมานำสู่สคบได้นะครับทุกๆวันสคบคลายทุกครับที่จับประเด็นเป็นข่าวก็จะมีการโฟนอินแบบนี้ในทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนแล้วก็นำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันอ่ะช่วงนี้ครับมาดูข้อความกันสักนิดนึงนะฮะแน่นอนว่าคุยข่าวกันไปก็ต้องมีเรื่องราวสำคัญให้ได้ติดตามกันในทุกวันแบบนี้นะครับแน่นอนจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ฟังคุณบอลแล้วนะครับวันนี้สัญญาณอาจจะมีสัญญาณอาจจะมีปัญหานิดนึงใช่ไหมอยู่ปลายนานะครับขอบคุณมากๆเลยคุณธีรชัยครุฑเลิศนะฮะสิทธิ์มีครูขอบคุณมากเลยนะครับเห็นข้อความแล้วคุณเด่นปัตตภีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีคุณมยุรีนะครับที่เป็นแฟนรายการประจำอยู่ที่บางขุนเทียนด้วยคุณทีสาธิตนะครับจากบางเขนครับส่งข้อความมาแล้วก็จากนครปฐมด้วยนะครับบอกฟังกันที่ตลาดโอ้ที่องค์พระโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยเปิดกันดังมากแล้วก็ได้ข้อมูลได้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในทุกๆวันแบบนี้ขอบคุณ

0: ิทยากรที่มาตอบคำถามเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวขอบคุณสคบนะครับที่มาคลายทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนแจ้งได้ครับแจ้งผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็พร้อมนะฮะที่จะเป็นสื่อกลางในการรับเรื่องนะฮะแล้วก็ประสานในทุกๆเรื่องให้กับพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องครับพาไปติดตามจากกระทรวงพาณิชย์กันหน่อยหนึ่งนะฮะกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมขบวนท่านนายกรัฐมนตรีต้องบอกว่าเป็นผลสำเร็จจากการเยือนจีนนะครับล่าสุดคุณผู้ฟังกระทรวงพาณิชย์โดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเปิดเผยภายหลังการเดินทางร่วมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนะฮะของท่านนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่19ถึง20กรกฎาคมที่ผ่านมาณกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลในการกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยจีนในทุกมิตินางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านบอกว่าได้มีโอกาสครับเข้าร่วมหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีจีนคือนายหลี่เฉียงและประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับนายเจ้าเล่อจี้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการขับเคลื่อนการขยายตลาดสินค้าพรีเมียมของไทยเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของสินค้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้ไทยนี่นะครับท่านสุภจีก็บอกว่าโอ้ไปครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากๆเลยผลไม้ไทยของเราเนี่ยเรียกว่าโด่งดังมากๆที่ประเทศจีนนอกเหนือจากนั้นครับก็ยังมีสินค้าเกษตรมีงานนวัตกรรมมีอาหารเพื่อสุขภาพนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นการต่อยอดผลผลิตด้วยโดยไทยครับมุ่งหวังให้จีนเนี่ยนำเข้าสินค้าจากไทยมากขึ้นเพื่อให้เกิดการค้าที่สมดุลตลอดจนเป็นการส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณภาพจากจีนนะครับและก็ที่สำคัญครับก็ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ MOU ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจห่วงโซ่อุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานระหว่างกระทรวงพาณิชย์2ฝ่ายตรงนี้ถือว่าเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะฮะจากการเจรจาความตกลงยกระดับการค้าเสรีนะฮะอาเซียนจีนซึ่งต้องบอกว่ามีกลไกประสานงาน2ฝ่ายเป็นการอำนวยความสะดวกครับให้กับผู้ประกอบการด้วยนะฮะในห่วงโซ่อุปทานไทยจีนตลอดจนการยกระดับขีดความสามารถนะฮะเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมนะฮะเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าวันนี้ก็สำคัญแล้วก็กำลังเป็นที่ได้รับความนิยมอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดความสำเร็จของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยกระทรวงพาณิชย์ครับจะสานต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างผู้นำสองฝ่ายที่ได้มีการพูดคุยจากการเยือนจีนนะฮะของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวนะครับกับการเยือนจีนครั้งนี้ของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะครับสินค้าแช่แข็งนะฮะเรื่องของอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆผลิตภัณฑ์ยางเมล็ดพลาสติกยางพาราก็เช่นเดียวกันนะฮะก็ถือว่าเป็นสินค้าที่เรียกว่าได้รับความนิยมนะฮะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นผลงานชิ้นโบแดงครับของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเรียกว่าเร่งเดินเครื่องสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนนะฮะเรื่องของการประสบความสำเร็จครับจากการที่เดินทางไปเยือนจีนทั้งผลไม้ไทยทั้งสินค้าเกษตรนวัตกรรมและก็อาหารเพื่อสุขภาพซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้โด่งดังมากๆที่ประเทศจีนนั่นเองนะครับอ่ะมาหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับพาไปติดตามทางด้านของกรมศุลกากรล่าสุดนะกับมือจับมือกับกรมการค้าต่างประเทศเขามีการเปิดคุณผู้ฟังเป็นกลโกงการสวมสิทธิ์Made in Thailand ล่าสุดเนี่ยโชว์ผลงานปราบปรามนะฮะในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังมูลค่าโอ้โหเป็นพันล้านเลยทีเดียวต้องบอกว่ากรมศุลกากรครับล่าสุดเปิดปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศได้มีการแถลงผลการตรวจยึดสินค้านะครับที่ต้องบอกว่าแสดงประเทศกำเนิดเป็นเท็จนะครับเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าเป็น made in Thailand นี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยรวมมูลค่าเป็นจำนวนมากเลยนะครับโดยเรื่องนี้ครับท่านอธิบดีกรมศุลกากรนายพันทองลอยกุลนันท์ครับเปิดเผยตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะเห็นความสำคัญครับในเรื่องของการป้องกันนะแล้วก็ปราบปรามการนำเข้าส่งออกสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อแสวงหาสิทธิประโยชน์ทางการค้าโดยมิชอบเขาบอกว่าเป็นการบิดเบือนนะบิดเบือนระบบการค้าระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสินค้าส่งออกไทยกรมศุลกากรบูรณาการความร่วมมือกับกรมการค้าต่างประเทศนะครับโดยมีนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศร่วมนำทีมนะฮะลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าในเขตปลอดอากรแล้วก็เขตประกอบการค้าเสรีนะครับในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อสกัดกั้นมิให้มีการนำเข้าสินค้าที่มีพฤติกรรมการสวมสิทธิ์หรือว่ามีการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าเป็น Made in Thailand เพื่อจะส่งออกไปยังต่างประเทศนี่ก็เป็นการตอกย้ำนะฮะความมุ่งมั่นของทั้งสองหน่วยงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศแล้วก็รักษาความน่าเชื่อถือของสินค้าส่งออกของไทยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้านั่นเองนะฮะกรมศุลกากรก็จับมือกับกรมการค้าต่างประเทศนะฮะในการเปิดกลโกงการสวมสิทธิ์ Made in Thailand นะฮะโชว์ผลงานโอ้โหเรียกว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานสำคัญครับที่เรียกว่าเดินหน้าในการที่จะดูแลสินค้าไทยนะครับอ่ะขอบคุณข้อมูลด้วยจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามมิตรภาพกันนิดนึงเป็นมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮวนน่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮวนน่าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: แน่นอนนะคะใครที่กำลังติดตามอยู่กำลังดูข้อความบอกว่าคุณผู้ฟังส่งมาเยอะมากเลยบอกอยากชมอยากชมอยากชมคุณบอลอยากชมมากอยากชมก็ต้องเข้าไปในเพจของถนนดนตรีครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับงานจะเกิดขึ้นวันพฤหัสบดีครับที่6สิงหาคมนี่นะฮะย้ำกันเลยกาปฏิทินเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเดี๋ยวบอกโอ้ยคุณบอลไม่บอกเลยนะกาปฏิทินไว้มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีกับมาลีฮวนน่าเราเจอกันนะครับพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเวลา18นาฬิกาก็คือ6โมงเย็นประมาณนี้แหละนะฮะแดดล่มลมตกก็เลิกงานก็มาฟังเพลงเพราะๆการงานนี้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นก็ล็อกวันนะฮะกาไว้เลยในปฏิทินไว้ในโน้ตของสมาร์ทโฟนก็ได้เจอกันณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงสามารถติดตามรับชมได้ครับผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจ Facebook ถนนดนตรีนะครับติดตามบันทึกการแสดงทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาครับทาง NBT นะฮะแล้วก็รายการถนนดนตรีสวทครับ FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็มี AM 1467 kHz ออกอากาศครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์3ทุ่ม5นาทีจนถึงเที่ยงคืนนะครับงานนี้ชมฟรีนะครับมาริฮวนน่าครั้งนี้ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายชื่อตอนน่าสนใจครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลง อำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่านะครับก็ฝากไว้ด้วยมีคุณเพ็ญพรสวัสดีเข้ามานะฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยสวัสดีพี่หนุ่มด้วยนะครับที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยล่าสุดครับเมื่อกี้นี้เข้าไปดูในข้อความนะฮะที่ส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเยอะแยะมากมายเลยนะครับทำให้หลายๆคนนะครับได้ข้อมูลเรื่องของความรู้นะครับในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นข้อความจากคุณผู้ฟังบอกว่าติดตามทุกๆวันนะฮะแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวใกล้ๆตัวเรื่องราวที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าอย่างเช่นเมื่อกี้นี้สคบก็มาบางคนก็แจ้งมาเรื่องของการซื้อสินค้าแล้วปรากฏคุณบอลบอกไม่ตรงปกก็สามารถที่จะแจ้งสามารถที่จะประสานได้เรามีช่วงอย่างที่บอกไปนะครับสคบคลายทุกข์ที่จะนำเรื่องราวเหล่านี้แหละนะครับมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันล่าสุดครับพาไปติดตามเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันสักนิดนึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติชมกลิ่นผนึกกำลังครับเรียกว่าเดินหน้าลุยหาดนุ้ยนะฮะตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านสั่งเลยเรื่องนี้ต้องนำคืนชายหาดสู่ประชาชนหลังจากถูกยึดครองแสวงหาผลประโยชน์โดยกลุ่มบุคคลมายาวนานกว่า10ปีนะฮะท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยครับว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าคุณผู้ฟังขับเคลื่อนนโยบายทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หาดนุ้ยนะฮะที่ตำบลกระนอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างครับที่มีการบุกรุกนะฮะพื้นที่ป่าสงวนป่าเทือกเขาหน้าเกิดแล้วก็ยืนยันครับว่าจะบังคับใช้กฎหมายเรื่องนี้อย่างจริงจังโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมในการทวงคืนผืนป่าแล้วก็ทวงคืนชายหาดสาธารณะให้กลับมาเป็นของพี่น้องประชาชนโดยนายสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับเปิดเผยว่าการดำเนินการครั้งนี้คุณผู้ฟังก็เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มอบหมายให้ไปเร่งแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของรัฐภายใต้แนวคิดครับภูเก็ตโมเดลโดยบูรณาการทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดระเบียบครับการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การสร้างมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็ไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมายนะครับต้องบอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยหาดนุ้ยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องนี้ครับสะสมมายาวนานกว่า20ปีอ่ะใครที่ทราบอยู่ตรงนี้จะทราบเลยว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่ยาวนานล่าสุดครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับก็ลงพื้นที่นะครับเป็นการเปิดปฏิบัติการกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจพยัคฆ์ไพรพญาเสือฉลามขาวรวมกว่า400นายครับส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะฮะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดยุทธการครับทวงคืนหาดนุ้ยดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนกว่า50รายการแล้วก็ทยอยดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายโดยก็มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้พ้นกำหนดในช่วงนี้ด้วยนะครับโดยได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าผมก็ต้องมีหน้าที่ทำให้สำเร็จหากไม่สามารถทวงคืนแผ่นดินของรัฐให้กับประชาชนได้ก็ไม่สมควรทำหน้าที่รัฐมนตรีนี่ท่านบอกแบบนี้เพราะที่ดินของรัฐคือสมบัติของคนไทยทุกคนบอกรัฐบาลครับจะไม่ยอมให้ผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีฐานะอยู่เหนือกฎหมายอีกต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนำทีมลุยหาดนุ้ยตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะฮะติดตามกันในทุกๆวันก็จะได้ข้อมูลต่างๆขอบคุณมากๆนะฮะคุณหลงวันนี้ส่งเข้ามานะครับมีข้อความ จากคุณหลงเลิกงมงายด้วยนะครับใช่แล้วตามชื่อตอนเลยมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อความที่ส่งเข้ามานะครับจากหลายๆพื้นที่บอกว่าติดตามทุกวันเลยตอนนี้ฝนตกครับดูแลสุขภาพด้วยฝากถึงทีมงานทุกๆคนด้วยรักษาสุขภาพขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอ่ะมาดูที่ภารกิจของท่านพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไปที่จังหวัดอุดรธานีครับดันอุดรธานีเปิดประตูสู่การบินนานาชาติเปิดฟ้าเชื่อมโลกหนุนเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการค้าเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ครับ22กรกฎาคม2569นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ท่านเป็นประธานเปิดงานครับเปิดฟ้าอุดรเชื่อมต่อการเดินทางระดับนานาชาติณท่าอากาศยานอุดรธานีพร้อมกับเป็นประธานเปิดการประชุมครับการหารือเรื่องของการยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นสนามบินนะฮะที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือว่า International Airport นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นโครงการที่มีเป้าหมายครับเพื่อผลักดันท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติเต็มรูปแบบด้วยการเชื่อมต่อการเดินทางจากอุดรผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศนะครับเพื่อให้ผู้โดยสารก็สามารถที่จะทั้งเช็คอินโหลดสัมภาระเพียงครั้งเดียวสะดวกมากๆเลยและก็มีการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์นะฮะของสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์เส้นทางอุดรธานีกรุงเทพสุวรรณภูมิโตเกียวนาริตะเป็นอีกก้าวหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเป็นการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกนะครับโดยใครที่ชอบใช้บริการที่ท่าอากาศยานอุดรธานีจะเห็นว่าโอ้ทั้งสวยงามนะฮะแล้วก็บรรยากาศต่างๆก็คึกคักมากๆเป็นการพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานนะฮะของหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาใช้บริการก็มีความประทับใจและที่สำคัญเป็นการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่ล่าสุดครับมีแผนเปิดเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำแน่แล้วก็มีเที่ยวบินประจำเชื่อมต่อพื้นที่สำคัญต่างๆควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะฮะเพื่อยกระดับคุณภาพนะฮะของสนามบินแล้วก็เพิ่มผู้โดยสารนะฮะและที่สำคัญยกระดับจังหวัดอุดรธานีสู่การเป็นศูนย์กลางการบินนะฮะการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้วยนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของท่านพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมดันอุดรธานีครับสู่การเป็นสนามบินการบินนานาชาติเปิดฟ้าเชื่อมโลกหนุนเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวนั่นเองและทั้งหมดนี้ครับคือจับประเด็นเป็นข่าวประจำวันนี้เรียกว่าครอบคลุมนะฮะในทุกเรื่องทุกๆภารกิจครับของที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนเพื่อหัวใจสำคัญคือการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณทุกการติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ตัว วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลผู้ตกหล่นจากการได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตือนการที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอาจทำให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลผู้ตกหล่นไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีประชาชนเดินทางไปยืนยันตัวตนและสแกนใบหน้าเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จนเกิดเหตุหมดสติและเสียชีวิตในจังหวัดน่านรวมถึงกรณีประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงมหาดไทยจะให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้สั่งการอย่างชัดเจนว่าไม่ควรให้ประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์แต่เจ้าหน้าที่ต้องปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนตรวจสอบผู้ที่ยังตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์และต้องเร่งแก้ไขปัญหา
2: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่อย่างเมื่อวานในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงมาในพื้นที่นะครับเดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
1: ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามขั้นตอนและแจ้งความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้รวมถึงผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชนซึ่งแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ออกหน่วยให้บริการในพื้นที่
3: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็หลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับ
1: ขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น
4: นางสาวรัชดาธราดีเลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงให้ได้รับสิทธิตรงเป้าหมายดังนั้นรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของประชาชนโดยเฉพาะกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกพร้อมปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นทั้งการขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือของรัฐ ขณะที่ประชาชนยังสามารถเข้าถึงสวัสดิการอื่นตามสิทธิ์รวมกว่า72ประเภทอาทิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและสวัสดิการด้านการศึกษาอริกาแก้วใสรายงาน
1: ด้านพรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่อย่างรอบด้านและเสนอใช้ข้อมูลหลายมิติแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุให้ถูกตัดสิน
5: นายวิรยุทธ์การชูฉัตรสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสิทธิผู้มีรายได้น้อยโดยตั้งข้อสังเกตว่าการทบทวนเกณฑ์ที่ผ่านมาเกิดข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการใช้ข้อมูลการลดหย่อนภาษีของบุตรและหลักเกณฑ์ใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยหลายกลุ่มโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน10ไร่และการกำหนดเพดานหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทอาจไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของเกษตรกรอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระบุว่าเกษตรกรไทยมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย17ไร่และมีหนี้สินเฉลี่ยประมาณ 120,000 บาทต่อรายจึงเสนอให้รัฐบาลปรับใช้การประเมินจากข้อมูลหลายด้านร่วมกันแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุในการตัดสิทธิ
6: เราเลยเสนอนะครับอยากให้ใช้ข้อมูลจากหลายกระทรวงมารวมกันครับเราขอให้อย่าใช้เกณฑ์ข้อเดียวเพื่อการตัดออกครับขอให้มีการดูหลายประเด็นหลายเรื่องมาพิจารณาเป็นถัวเฉลี่ยอย่าไปตัดคนใดคนหนึ่งออกด้วยเกณฑ์อย่างเดียวเช่นเกณฑ์รถยนต์เกณฑ์ที่ดินขอให้พิจารณารวมกันบางคนมีที่ดินแต่เป็นหนี้เยอะบางคนเป็นหนี้เยอะรายได้ไม่มีบางคนเป็นเกษตรกรรายได้ขึ้นกับราคาผลผลิตในแต่ละปีนะครับขอให้พิจารณาเป็นเกณฑ์ร่วมเป็นการถัวเฉลี่ยอย่าเอาแค่เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งมาตัดสิทธิ์ของคนนะครับเพราะอันนี้จะนำไปสู่ความเดือดร้อนของคนจำนวนมากนะครับ
5: นายสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุว่ามาตรการอุทธรณ์และการโอนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งใหม่อย่างรอบด้านเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงชวิสาปทุมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจโทฐายุทธจันทาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือผบช.สง.กตร.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ซึ่งมีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบตรคนใหม่ซึ่งเป็นคนที่16ต่อจากพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะครบวาระและเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามพร้อมยืนยันว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7: ในการประชุมกตร.ได้มีความเห็นชอบเสนอตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผบตร.ท่านถัดไปซึ่งกตร.ได้มีการพิจารณารายชื่อแล้วก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายกระบวนการต่างๆแล้วก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนงานป้องกันปราบปรามซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
1: สำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งก่อนเข้ารับหน้าที่ตามกำหนดนายกรัฐมนตรีสั่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนยืนยันผู้ได้รับผลกระทบสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมาย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานถึงสาเหตุของการเลื่อนประชุมโดยได้เร่งรัดให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือคสช.จะทำรายงานมติการประชุมครั้งล่าสุดอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนโดยนายวรสิทธิ์เวียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาและเรียกประชุมเมื่อมีความพร้อมส่วนข้อถกเถียงเกี่ยวกับอำนาจของคสช.ในกรณีมีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นและให้นายประกรณ์ อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาข้อกฎหมายนั้นมองว่าเป็นคนละส่วนกันโดยกสท.เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและต้องดำเนินการตามมติของที่ประชุมนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบนโยบายแก่บุคลากรมุ่งเน้นปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ทุกกรณี
9: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรในการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนองค์กรฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภายหลังเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นที่ผ่านมาโดยเปิดเผยว่าการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำพาองค์กรก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมิใช่เพื่อสร้างความหวาดระแวงแต่เพื่อให้ข้าราชการทุกคนร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจพร้อมกันนี้ได้ประกาศนโยบายปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามนำตำแหน่งหรือชื่อผู้บริหารไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณีโดยเฉพาะการสอบสายบริหารที่จะมีขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้โดยสท.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับมาตรฐานการจัดสอบให้รัดกุมที่สุดนอกจากนี้ได้กำชับการบริหารงบประมาณให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและจัดสรรงบเหลือจ่ายตามความจำเป็นของพื้นที่อย่างเป็นธรรมและโปร่งใสส่วนด้านการบริหารงานบุคคลเน้นย้ำการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งยึดหลักกระบวนการยุติธรรมไม่ด่วนตัดสินผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายเร่งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อปกป้องชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเร่งรวบรวมหลักฐานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบหลักฐานกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดทันทีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหากมีหลักฐานเพียงพอตามกฎหมายปปง.จะเร่งดำเนินการติดตามยึดอายัดและดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีทั้งนี้การดำเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการทุจริตจำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ครบถ้วนและได้มาตรฐานเพื่อเสนอศาลให้มีคำสั่งยึดทรัพย์โดยให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินหรือคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนอกจากนี้ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาปปง.ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินรวมมูลค่ากว่า 64,925 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการติดตามและตัดวงจรทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดอย่างเป็นรูปธรรมส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภากกต.ตั้งเป้าเร่งสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนหน้ายืนยันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่าขณะนี้กกต.ได้พิจารณาข้อหาต่างๆไปแล้วจากทั้งหมด7ข้อหาโดยประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองโดยตั้งเป้าหมายสรุปผลคดีทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนหน้าตามไทม์ไลน์ที่ประธานกกต.วางไว้และจะไม่มีการขยายเวลาเพิ่มเติมเพื่อลดข้อกังขาของสังคมเรื่องความล่าช้า สำหรับกรณีข้อมูลพยานหลักฐานนอกสำนวนกกต.ชี้แจงว่าจำเป็นต้องพิจารณาเฉพาะพยานหลักฐานที่ผ่านการพิสูจน์และโต้แย้งตามกระบวนการในสำนวนสอบสวนเท่านั้นพร้อมเตือนว่าการนำข้อมูลในสำนวนออกมาเปิดเผยก่อนเวลาอาจกระทบต่อการดำเนินคดีและการรวบรวมพยานหลักฐานได้นายสิทธิโชติยืนยันด้วยว่าคณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยดุลยพินิจที่เป็นอิสระยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักและทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายก่อนส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปด้านประธานกกต.ยืนยันไม่รู้สึกหนักใจต่อกระแสสังคมที่กดดันคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพราะดำเนินการตามพยานหลักฐานที่ปรากฏทุกขั้นตอน
10: นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนการทุจริตการเลือกสว.ในระดับประเทศว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยยังเหลือการพิจารณาสำนวนอีก4ครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและกลุ่มไอลอว์เปิดเผยข้อมูลการเลือกสว.ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเห็นว่าไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอไปมีอะไรบ้างแต่กกต.จะพิจารณาสำนวนทั้งหมดอย่างรอบคอบพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากกต.จะดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้และทุกอย่างจะอ้างอิงจากหลักฐานในสำนวนซึ่งไม่มีอะไรน่ากังวลสำหรับความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองและภาคประชาชนที่เรียกร้องให้กกต.ส่งคดีทั้งหมดขึ้นศาลนายณรงค์ย้ำว่ากกต.พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดและไม่ได้มองว่าเป็นแรงกดดันแต่เป็นการทำหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างดีที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกลุ่มไอลอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเตรียมใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์และเรียกร้องความชอบธรรมเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายการเปิดเผยรายชื่อในขณะที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแม้เข้าใจได้ว่านักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะที่ถูกจับตาและวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่หากสร้างความเสียหายก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยขณะนี้ทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยกำลังพิจารณาในภาพรวมเนื่องจากมีผู้ถูกพาดพิงหลายคนรวมถึงรัฐมนตรีในพรรคเพื่อดูองค์ประกอบทางกฎหมายให้ชัดเจนก่อนดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเตรียมฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอจากการกล่าวพาดพิงว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อบุคคลในพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยยืนยันว่าการกล่าวหาบุคคลต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้องจึงไม่ควรตัดสินหรือกล่าวหาบุคคลล่วงหน้าพร้อมย้ำว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเองและไม่ควรก่อให้เกิดความแตกแยกหรือความเสียหายต่อผู้อื่นซึ่งทางพรรคมอบหมายให้นายสุภชัยใจสมุนฝ่ายกฎหมายของพรรคดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ทำให้พรรคและสมาชิกพรรคได้รับความเสียหายประธานาธิบดีเมียนมาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมหยิบยกประเด็นปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเข้าหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศรวมถึงประเด็นการเผาพืชทางการเกษตรการปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดและความร่วมมือด้านอื่น
11: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบทัฟฟี่ฟองดู for education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางรับแจ้งเหตุเดิมทำให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าและทราบผลการดำเนินการได้ในระบบเดียวเพิ่มความสะดวกโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยเตือนว่าการที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอาจทำให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายเนื่องจากอิหร่านไม่มีสิทธิตามกลไกทางกฎหมายใดๆที่จะควบคุมการสัญจรทางเรือที่แล่นผ่านบริเวณช่องแคบแห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำระหว่างประเทศนายรูบิโอยังกล่าวหาว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่แสดงความจริงจังในการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐยึดมั่นในแนวทางการทูตมาโดยตลอดและยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันอย่างไรก็ตามสหรัฐพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและพันธมิตรสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ออกแถลงการที่ระบุว่าหลายเมืองในญี่ปุ่นอาทิไซตามะนาโกย่าโอซาก้าและกรุงโตเกียวเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดในวันนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสส่งผลให้มีผู้ป่วยเป็นโรคลมแดดและโรคฮิสโตรกอย่างน้อย287ราย JMA ประกาศเตือนภัยโรคลมแดดใน41จังหวัดของญี่ปุ่นตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุไปจนถึงเกาะโอกินาวาและคาดการว่าหลายพื้นที่ในประเทศยังคงเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเปิดเครื่องปรับอากาศดื่มน้ำให้เพียงพอและดื่มเกลือแร่เพื่อป้องกันโรคลมแดดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.8 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนานมี

0: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
1: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
3: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
6: wow.
5: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
8: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
8: อ๋อได้พี
10: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
12: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
13: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
14: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
15: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
14: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
16: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อ

0: มดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับวันนี้เรื่องราวนะคะที่จะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องราวของพิธีบวงสรวงนะคะพระแม่คงคาเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติค่ะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะคะโดยวันนี้นะคะนายอัฐพลฤกษ์พิบูลค่ะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายประธานในพิธีบวงสรวงและขอขมาพระแม่คงคาค่ะเพื่อแสดงความกตัญญูและขออโหสิกรรมต่อไส้น้ำที่เป็นแหล่งล่อเลี้ยงชีวิตให้ผู้คนได้อาศัยน้ำในการอุปโภคบริโภคสะท้อนถึงความผูกพันอันแน่นแฟนนะคะระหว่างผู้คนกับไส้น้ำซึ่งเป็นทางต้นกำเนิดแห่งชีวิตและรักท่านสำคัญของการดำรงชีพค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดกิจกรรมไส้น้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ณส่วนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างนะคะคลองผดุงกรุงเกษมคลองลอดวัดราชนัดดาและคลองลอดวัดราชบพิตรนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับพิธีบวงสรวงพระแม่คงคาในครั้งนี้นะคะก็มีนายชัดชัยปิ่นเงินค่ะหัวหน้าฝ่ายโหรพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเป็นผู้ประกอบพิธีนะคะณป้อมมหาการเพื่อความเป็นสิริมงคลและความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการซ้อมขบวนเรือในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมนี้ค่ะนับเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สะท้อนคุณค่าของวิถีชีวิตทางน้ำและมรดกทางวัฒนธรรมนะคะของกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะการถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังกันอยู่นะคะอยากจะไปร่วมกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569นี้นะคะภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการมีชีวิตตลาดชุมชนนะคะสตรีทอาร์ตค่ะและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สะท้อนคุณค่าและวิถีชีวิตริมสายน้ำของไทยนะคะควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองและกลุ่มเปราะบางค่ะเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะในรายการมองอันดามันวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะขออนุญาตนำคุณผู้ฟังไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะทุกวันจันทร์ทุกวันศุกร์ค่ะในเวลา19:30 นนะคะทุ่มครึ่งถึง20:00 นค่ะนะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังนะคะไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสัปปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าคูเปอเรชั่นเอ็กซ์โป2026ย้ำจุดยืนรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากจีนเพื่อสร้างความมั่งคั่งระหว่าง2ประเทศในภูมิภาคการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026กุลวุฒิวิทิสารพ่ายนักหัวจากเดนมาร์กหยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวลานทิพย์วาทศิลป์นายกสมาคม YWCA กรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar ครั้งที่70ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการบัณฑิตคืนถิ่นปีการศึกษา2569นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานและภายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2568พร้อมเงินสมทบเพิ่มเติมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวสิรินธรสโสธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิทานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีและดีเด่นประจำปีการศึกษา2568ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษาประเภทดีได้แก่โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาวิทยาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนสายไหมทัศนารมอนุสรเขตสายไหมกรุงเทพมหานครและระดับมัธยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนเซนโยเซฟบางนาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางคำผันอินพจันทร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา17:00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อุปสมบทนาคหลวงณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานและชมนิทรรศการด้านวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2569 International Engineering Expo 2026หัวข้อ Intelligent Engineering for Sustainable Future วิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา14 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครดังนี้พระราชปริยัติวัชรานุกูลวิบูลศาสนกิจจาธรมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวัชรชัยเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชสุทธิวัชรสุธีตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชอุดมวัชรเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีและพระศรีวชิรธรรมสุธีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่21 กรกฎาคม 2569เวลา19 นาฬิกา 37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายโกวิทย์ศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิภาอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายสกรหลิมสิริวงศ์เลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นายกกรรมการและกรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: การประปาส่วนภูมิภาคสานต่อโครงการรวมพลังจิตอาสาปี2569เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้อมนำแนวพระราชดำริฟื้นฟูแหล่งน้ำดิบสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน
2: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้จัดพิธีเปิดโครงการรวมพลังจิตอาสากปภ.เฉลิมพระเกียรติปี2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ณหอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชวัดเทวสังฆารามอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำดิบและสร้างความมั่นคงด้านน้ำแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้บริหารพนักงานกปภ.จิตอาสาและภาคีเครือข่ายได้ร่วมการปรับภูมิทัศน์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดิบด้วยการเก็บผักตบชวากำจัดวัชพืชปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อคืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศพร้อมกันนี้กปภ.ยังได้ขยายผลการดำเนินโครงการครอบคลุมแหล่งน้ำดิบสำคัญทั่วประเทศอาทิคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรี เขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและคลองอู่ตะเภาจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมการรักษาต้นน้ำสร้างความมั่นคงด้านน้ำและส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยมีคุณภาพให้แก่ประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดสระแก้วจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
3: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไตรมาสที่4ประจำปีงบประมาณ2569ณเทศบาลตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นการนำบริการและองค์ความรู้ด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆลงสู่พื้นที่เพื่อให้เกษตรกรได้รับคำปรึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยีและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วครบวงจรและตรงตามความต้องการภายในงานมีการให้บริการคลินิกด้านดินพืชข้าวปศุสัตว์ประมงชลประทานสหกรณ์บัญชีกฎหมายหม่อนไหมยางพาราและงานส่งเสริมการเกษตรพร้อมจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่กับการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประสบกรณิกรชาวไทยสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: กรมการศาสนาเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาเชิญชวนชาวพุทธทั่วประเทศเข้าถึงหลักธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตตลอดช่วงเข้าพรรษาน
4: ายชัยพรสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาศึกษาหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตสำนึกในการทำความดีตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนร่วมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขสืบทอดพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติส่วนกลางกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่27กรกฎาคมณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตผ่านการเขียนคำปณิธานลงบนแผ่นใบโพธิ์และแขวนบนต้นไม้แห่งความดีพิธีถวายผ้าพระพุทธสิริวัฒนธรรมหมู่พาดพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาก่อนนำเทียนพรรษาไปถวายอย่างพระอารามหลวง10แห่งในเขตกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์จัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงจึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมทำความดีตลอด90วันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชามาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงาน Thailand China Corporation Expo 2026ย้ำจุดยืนรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากจีนเพื่อสร้างความมั่งคั่งระหว่าง2ประเทศ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานThailand China Cooperation Expo 2026ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Investing for the Future Growing Together โดยความร่วมมือของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจีนสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนและบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดระหว่างวันที่22ถึง25กรกฎาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและจีนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนานดุจพี่น้องการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงจากจีนซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้และต่อยอดห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศในระยะยาว พร้อมกันนี้ได้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้พร้อมสนับสนุนนักลงทุนชาวต่างชาติอย่างเต็มที่ผ่านโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อขจัดอุปสรรคการลงทุนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมถึงภาพรวมของภูมิภาคอาเซียนต่อไป
6: งาน Thailand China Cooperation Expo ในวันนี้ครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ๆที่ทรงคุณค่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์จากการมาเยี่ยมชมนิทรรศการครั้งนี้อย่างเต็มที่มีปัญหาสิ่งใดพวกเราพร้อมนะครับที่จะประสานงานแก้ไขปัญหาให้กับพวกท่านอย่างเต็มที่ครับเราอยู่ได้เพราะท่านขอให้ท่านได้เชื่อมั่นว่าเราจะดำเนินการให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบแผนกฎหมายขอให้ท่านทำในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆพวกเราจะดำเนินการปลดทุกอย่างเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกให้มากที่สุด
5: นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่างานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2เพื่อสานต่อความสำเร็จและยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยและจีนเข้าร่วมกว่า270บริษัทรวมมากกว่า670บูธสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจร่วมกันนอกจากนี้งานในปีนี้ยังได้เพิ่ม3กิจกรรมไฮไลท์สำคัญได้แก่ศูนย์ให้คำปรึกษาจาก9หน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service กิจกรรมตลาดนัดแรงงานจากบริษัทชั้นนำ47แห่งที่เปิดรับสมัครงานมากกว่า 3,000 อัตราและนิทรรศการการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนกว่า20แห่งที่มอบทุนการศึกษารวมกว่า 2,000 ทุนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนรองรับการเติบโตในอนาคตปฏิพลธนพรมารายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ออกแถลงการประนามกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ขู่ว่าจะปิดล้อมการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียกำลังปิดล้อมประชาชนชาวเยเมนพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้นานาชาติรับประกันการปฏิบัติตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยเฉพาะมติที่2216ที่ว่าด้วยสถานการณ์ในเยเมนและมติที่2722ที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลแดงกระทรวงการต่างประเทศของ UAE กล่าวเพิ่มเติมว่าเสรีภาพในการเดินเรือในหน้าน้ำสากลแห่งนี้ได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี2525พร้อมแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและสนับสนุนมาตรการทั้งหมดเพื่อปกป้องความมั่นคงและเสถียรภาพของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งปลดพลเอกโอเล็กซานเดอร์เซสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งพลตรีมิคาโลปราตี้ดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังกล่าวขอบคุณพลเอกซิสกี้และทหารทุกนายที่สามารถรักษาที่มั่นตามแนวรบของยูเครนให้แข็งแกร่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประชาชนชาวยูเครนออกปราชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหลายวันเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่ผู้นำยูเครนตัดสินใจปลดนายมิคาโลเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนออกจากตำแหน่งซึ่งเป็นผู้ที่กล่าวหาว่าพลเอกซิสกี้ขัดขวางความพยายามของเขาในการปฏิรูปกองกำลังยูเครน ศาสตราจารย์มอร์แกนเพรสเซสนักนิเวศวิทยาเพื่อการอนุรักษ์ทางทะเลประจำมหาวิทยาลัยเจมส์คุกของออสเตรเลียเปิดเผยระหว่างการประชุมสมาคมปะการังนานาชาติที่เมืองโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในปีนี้ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการฟอกขาวของแนวปะการังเกรทแบริเออร์รีฟซึ่งอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตและการล่มสลายของระบบนิเวศในวงกว้างขณะที่ปริมาณปะการังแข็งทั่วแนวปะการังเกรทแบริเออร์รีฟลดลงอย่างมากในช่วงปี2567ถึงปี2568เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลสูงกว่าค่าเฉลี่ยจนทำให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ถึง6ครั้งนับตั้งแต่ปี2559รวมถึงการพัฒนาชายฝั่งและการถูกคุกคามจากปลาดาวหนามมงกุฎถือเป็นปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อแนวปะการังแห่งนี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบแรกกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกพ่ายให้กับรามูสเกมเก้มืออันดับ30ของโลกจากเดนมาร์กไป1-2เกม13-21 21-8 และ21-19ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกสุภานิดาเกตทองมืออันดับ25ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม13-21 และ1-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกเช่นกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTATATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักหวดไทยเอาชนะโอลิเวอร์เลาจากฮ่องกงไป2เซตรวด6-1และ6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับเลวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกาส่วนประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาตินักเทนนิสสาวไทยเอาชนะปันนิพาธาดาตั้งสกุลจากไทยเช่นกันได้2เซตรวด6-1และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับจางเจียอี้จากจีนทีมโปโลน้ำหญิงไทยฟอร์มแกร่งเอาชนะอุซเบกิสถาน10-5การันตีเหรียญทองแดงในศึกเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพติดตามได้จากรายงาน
10: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่เอาชนะมาแล้ว3นัดรวดพบกับอุซเบกิสถานและถือเป็นการรีแมตช์นัดชิงที่3รายการนี้เมื่อปีที่แล้วโดยครั้งนั้นไทยจบอันดับที่4ผลปรากฏว่าในเกมนี้ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมล้างตาเอาชนะอุซเบกิสถาน10-5เก็บชัย4นัดรวดการันตีอย่างน้อยเหรียญทองแดงสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปไทยพบจีนวันที่23กรกฎาคมเวลา12:00 น.และปิดท้ายพบญี่ปุ่นวันที่24กรกฎาคมเวลา10:30 น.ผู้ดินพัฒน์สอนการรายงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
9: นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมนักกีฬาก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในเอเชียนเกม2026ว่าสมาคมได้เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอลหญิงในร่มซึ่งฝึกซ้อมอยู่ที่สนามวอลเลย์บอลภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและได้ลงแข่งขันรายการระดับนานาชาติมาโดยตลอดล่าสุดเพิ่งเสร็จสิ้นการแข่งขันเนชั่นลีก2026และกำลังจะมีโปรแกรมแข่งขันรายการ CV Cup 2026สนามแรกในวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ที่ประเทศเวียดนามและสนามที่2วันที่7-9สิงหาคมที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อด้วยศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ในวันที่21-30สิงหาคมที่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งแชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์ไปร่วมโอลิมปิกเกม2028ทันทีก่อนที่จะปิดท้ายที่เอเชียนเกม2026ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่สำคัญโดยทางสมาคมจะส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดเข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนทั้งประเภทในร่มทีมชายและทีมหญิงและประเภทชายหาดทีมชายและทีมหญิงและตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย2เหรียญโดยเฉพาะทีมหญิงในร่มที่ทำผลงานในเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยการคว้าเหรียญทองแดงมาครอง ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่สนามฟุตซอลชั้น2อาคาร FA Thailand เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลนานาชาติรายการ Continental Futsal Championship 2026โดยศิรวิทย์บัวทองเลิศนักฟุตซอลจากสโมสรราชภัฏเพชรบุรีกล่าวว่าการลงเล่นในครั้งนี้เป็นการติดทีมชาติไทยครั้งแรกจึงพยายามเรียนรู้แทคติกจากโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามให้ได้มากที่สุดซึ่งสิ่งที่ต้องปรับคือเรื่องของแทคติกวิธีการและระบบการเล่นกับทุกคนในทีมเพื่อทำให้เกมออกมาดีที่สุดทั้งนี้ฟุตซอลทีมชาติไทยจะเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือเพียง14คนสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันต่อไปในระหว่างวันที่1ถึง6สิงหาคมที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ในวันที่1สิงหาคมก่อนจะไปพบอัฟกานิสถานในวันที่2สิงหาคมและพบเวียดนามในวันที่5สิงหาคมปิดท้ายด้วยรัสเซียในวันที่6สิงหาคมทุกคู่แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ภาณิชย์คาดนาครายงาน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจวิมลครับ
12: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกกระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
13: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
14: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
13: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมพลังกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะรางวัลนี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะจัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545นะคะแล้วก็เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีด้วยเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะส่งเสริมให้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยโดยเรื่องราววรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่านครลิงผลงานการประพันธ์โดยขันศรีผาและคุณมุทิตาอิทธิพลได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ผมสะดุ้งตื่นเพราะรับรู้ถึงรถไฟที่ค่อยๆชะลอความเร็วลงผมปรับตาให้เข้ากับแสงแดดยามเช้าที่กำลังแยงตามองไปที่ม้านั่งฝั่งตรงข้ามไม่เห็นป้าแล้วแกคงลงสถานีนะ

ผมช่วยครับผมเอ่ยพรางช่วยยกสัมภาระขึ้นไว้บนชั้นวางป้าหันมายิ้มบอกขอบใจก่อนที่จะนั่งลงแล้วก็เริ่มต้นบทสนทนาด้วยคำถามว่าผมมาจากไหนเทือกเขาเหล่ากอที่อยู่การงานไม่นานก็พาผมไปร่วมอุดมการณ์กับแกด้วยการเล่าเรื่องการชุมนุมไปจนถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่แท้จริงอย่างออกรถออกชาติราวกับการชุมนุมเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองจบด้วยคำถามยอดฮิตแล้วพ่อหนุ่มสีไหนแล้วเราอ่ะผมไม่นึกว่าจะได้เจอคำถามเรื่องสีเสื้อเรื่องการชุมนุมแบ่งพวกแบ่งฝ่ายแบบนี้เพราะว่าก็นานหลายปีแล้วถ้าหากจะนับการชุมนุมครั้งสุดท้ายผมยิ้มฝืนๆให้ป้าโดยไม่มีคำตอบยืนยันหรือปฏิเสธอะไรให้แกคงรับรู้ได้ถึงพลังงานอะไรบางอย่างจากความเงียบหรือไม่ก็เริ่มระแวงว่าผมก็คือฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าก็เลยทำให้แกเงียบไปโดยไม่ได้พูดอะไรต่ออีกเลยเป็นอันจบบทสนทนาอันยาวเหยียดของป้ากับผมลงบทสนทนาที่มีความยาวจากสถานีหัวลำโพงถึงสถานีดอนเมือง

ผมหลับตาลงตั้งแต่รถไฟเริ่มเคลื่อนออกจากดอนเมืองรู้สึกตัวเป็นพักๆแต่ก็ไม่ได้ลืมตาขึ้นมามองอะไรจนถึงตอนนี้ก็เลยไม่มีโอกาสได้ล่ำลาป้าก่อนที่แกจะลงผมมองนาฬิกาที่ข้อมือ 7:50 นาทีลุกขึ้นบิดตัวไปมาก่อนที่จะเอื้อมไปหยิบกระเป๋าเดินทางที่อยู่ชั้นวางลงมาเพื่อนร่วมโบกี้คนอื่นๆต่างสารวนอยู่กับการเก็บสัมภาระของตัวเอง

สถานีลพบุรีที่นี่สถานีลพบุรีเป็นสถานีปลายทางครับเสียงประกาศจากสถานีรถไฟที่เคลื่อนจอดเทียบชานชาลาผมมองดูนาฬิกาอีกครั้ง8 โมงพอดีเป๊ะผมพึมพำนับเป็นสถิติที่ไม่เลวสำหรับรถท้องถิ่น303ที่ผมชอบเรียกเจ้าหวันเย็นเลทจากกำหนดเวลานิดหน่อยไม่กี่10 นาทีความถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนี่แหละที่ผมมองว่าเป็นเสน่ห์ของการนั่งรถไฟกลับบ้านถึงสักทีนครลิงบ้านฉันผมพูดก่อนที่จะก้าวลงจากรถแม้ว่าจะอยู่ห่างจากกรุงเทพไปไม่กี่กิโลผมก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านสักเท่าไหร่ครั้งล่าสุดก็เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมั้งผมวางแผนว่าจะไม่กลับบ้านสัก10 ปีไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษที่ทำให้คิดแบบนั้นจนเมื่อวานที่อยู่ดีๆผมก็รู้สึกเบื่อกรุงเทพเบื่อวิถีชีวิตอันเร่งรีบแสงสีรถราเบื่อตึกใหญ่โตที่รายล้อมห้องเช่าเล็กๆของผมเบื่อในความเจริญเบื่อการเมืองเบื่อรัฐบาลเบื่อการชุมนุมของนักศึกษาที่เริ่มทยอยกันออกมาประณามแล้วก็ประท้วงรัฐบาลเหตุผลที่ทำให้ผมตัดสินใจเก็บกระเป๋ากลับบ้านก็เพราะว่าผมรู้สึกว่าอยู่ใกล้กับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปผมนั่งรถแท็กซี่ออกจากห้องเช่าแถวลาดพร้าวตอน2 ทุ่มไปหัวลำโพงโดยที่ไม่ได้นึกวางแผนว่าจะกลับบ้านไปแล้วจะทำอะไรแต่ที่แน่นอนโดยไม่ต้องมีแผนก็คือแม่คงด่าไฟแลบโมโหเป็นฟืนเป็นไฟแน่ถ้ารู้ว่าอยู่ดีๆผมก็จะกลับมาอยู่บ้านผมเดินไปตามรางรถไฟ

ที่ทอดยาวไปข้างหน้าเห็นพระปรางอยู่ไม่ไกลนักพลางนึกหาข้ออ้างดีๆเพื่อบอกกับแม่เหตุผลที่พอจะเลื่อนการพิพากษาหรือว่ารอลงอาญามิให้โดนก้านมะยมรู้ว่าต้องฟังคำด่าไปทั้งวันผมเดินนึกจะลืมมองว่ากำลังเดินเข้าไปใกล้ฝูงลิงเจ้าถิ่น 4-5 ตัวที่กำลังเล่นอยู่บนรางรถไฟสายตาราว10คู่จ้องมาที่ถุงขนมในมือผมตั้งท่าพร้อมที่จะวิ่งเข้าปะทะได้ทุกเมื่อผมรีบยัดถุงขนมลงในกระเป๋าเป้ล้วงหนังสติ๊กอาวุธคู่กายชาวลพบุรีเหนี่ยวยางแล้วก็เล็งไปที่เจ้าถิ่นที่กำลังวิ่งกรูกันเข้ามามาไอ้จ๋อเข้ามามันแตกกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางผมตัดสินใจเดินเลยปากซอยทางเข้าบ้านผ่านวัดนครโกษาเพื่อไปหาลุงศักดิ์ที่ขายกาแฟโบราณแถวลานข้างศาลพระการเจ้าประจำของผมแกมักจะมีไอเดียอะไรใหม่ให้ผมตลอดลุงเอาชาดำเย็นแก้วหนึ่งผมตะโกนสั่งก่อนที่จะเดินไปถึงร้านแกเงยหน้าขึ้นมามองผมเหมือนคนไม่รู้จักกันจนผมเดินเข้าไปใกล้ๆถึงร้านแกอ้าวน้ำเสียงแกดูประหลาดใจนิดหน่อยไอ้นุ่มเอ็งเป็นไงมาไงล่ะเนี่ยแกถามผมมารถไฟไปแล้วนะลุงสวัสดีครับผมเล่นมุกพร้อมกับยกมือไหว้ทำท่ากำลังจะเดินไปโอ้เดี๋ยวแกปรามผมกับลุงหัวเราะประสานเสียงกันให้มุก5บาท10บาทที่ผมมักจะกวนเส้นแกเป็นประจำตั้งแต่เด็กจนโตแม่มักจะพาผมมาขายดอกไม้ธูปเทียนที่ลานข้างศาลประการอยู่เป็นประจำจะบอกว่าผมเป็นเจ้าถิ่นของลานนี้ก็ไม่ผิดนักหากไม่นับไอ้จ่อพวกนั้นกับลุงศักดิ์กาแฟโบราณรถพ่วงเจ้าเก่าที่มักจะมาจอดเวลาเดิมใต้ร่มฉำฉายใหญ่ลุงแกมักจะเอาชาดำเย็นให้ผมกินเป็นประจำแกขายอยู่ที่นี่มานานขายตั้งแต่ถุงละ3บาทจากรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันเก่าๆมาเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เก่ากว่าเดิมที่เพิ่มมาตอนนี้ก็คงเป็นป้ายนั่นนี่ที่ติดเต็มไปหมดผมก็เลยสนิทกับแกทำให้ได้ชาดำเย็นฟรีจากแกเกือบทุกวันตอนอยู่ที่นี่ที่ผมชอบมาคุยเล่นกับแกเพราะว่าแกเป็นคนตลกแล้วก็มักมองโลกในแง่ดีเสมอแกเลยมีมุมมองอะไรหลายๆอย่างที่คนมองโลกในแง่ลบอย่างผมไม่มีหลายปีที่ไม่ได้เจอกันทำให้มีเรื่องคุยกันมากมายทั้งสารทุกข์สุขดิบสัพเพเหระทั่วไปเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขดังสนั่นกันเป็นระยะนี่ลุงผมถามหน่อยไอ้แก๊งที่มันอยู่ตรงแถวรางรถไฟนั่นน่ะแก๊งใหม่เหรอแล้วแก๊งเก่าหายไปไหนอ่ะผมถามถึงเจ้าจ่อที่ประจันหน้ากันระหว่างทางจากสถานีมาที่นี่พร้อมเล่าวีรกรรมอันห้าวหาญให้แกฟังลุงก็หัวเราะชอบใจใหญ่เปล่าหรอกมันก็ลูกหลานไอ้เผือกนั่นแหละไอ้แก๊งที่มันเคยไล่กัดตูดเองกับพวกตอนเด็กนั่นไงแกว่าทำให้ผมนึกขึ้นมาได้วีรกรรมที่เล่นกับลิงในตอนเด็กๆตอนดีก็ดีปานจะกลืนกินเล่นกันมีความสุขสนุกสนานแต่ว่าพอทะเลาะกันคนกับลิงก็ได้ไล่กัดกันทุกทีคนกับลิงที่นี่ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นปกติจนบางทีก็ลืมไปเลยว่าพวกมันก็คือลิงแถวศาลพระการพระปรางสามยอดเนี่ยศูนย์บัญชาการของพวกมันเลยก็ว่าได้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแถวลพบุรีก็ต้องโดนริดพวกมันกันทุกคนผมคิดเล่นๆว่าสักวันหนึ่งมันคงจะคลองที่นี่แล้วก็ไล่คนออกไปหมดและจากนั้นก็ขึ้นปกครองกันเองจนกลายเป็นนครลิงในที่สุดลูกหลานไอ้เผือกเหรอลุงผมถามแกเพราะไม่รู้ว่ามันส่งต่ออาณาเขตกันจากรุ่นสู่รุ่นมากี่เจเนอเรชันแล้วผมเลยไม่รู้ถึงวงศาคณาญาติพวกมันไอ้เผือกลิงเจ้าถิ่นประจำรางรถไฟอาณาเขตมันก็ตั้งแต่สถานีรถไฟไปจนถึงวัดนครโกษาต้นปากซอยเข้าบ้านผมต้นตระกูลมันก็คือลิงที่นั่งรถไฟจากลพบุรีไปเที่ยวงานมังกรที่นครสวรรค์เที่ยวกันจนสำราญแต่ขากลับจนไปเจอลิงนครสวรรค์เจ้าถิ่นก็เลยยกพวกตีกันอุตลุดจนเป็นที่เล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้
แกเล่าซ้ำความเดิมที่แกชอบเล่าให้ผมฟังเป็นประจำพวกมันก็ยังคงความซ่าและก็ความเก๋าแม้ว่าจะผ่านมาหลายเจเนเรชั่นใหม่แล้วก็ตามเอ็งกลับมาทำไมวะข้าก็ลืมถามแกถามก่อนที่จะก้มลงไปชงชาดำเย็นของผมต่อไม่รู้สิลุงเบื่อเมืองเบื่อคนเบื่อการเมืองเบื่อม็อบเบื่อลุงผมลากเสียงยาวลุงถึงกับชะงักเงยหน้าขึ้นมามองผมผมหมายถึงลุงข้างห้องน่ะไม่ใช่ลุงคนนั้นเสียงหัวเราะลั่นขึ้นพร้อมกันอีกครั้งแล้วลุงล่ะผมถามดีว่ะดีที่ข้าไม่ตายเนี่ยแกส่ายหัวแต่ก็นะอย่างน้อยมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าเราควรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายแล้วก็ไม่คาดฝันอยู่เสมอแกยังคงมีมุมมองดีๆกับสถานการณ์อันย่ำแย่ลุงไม่เบื่อหรอทั้งรัฐบาลเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองแบบนี้ผมหยิบชาดำเย็นที่แกยื่นให้มาดูดสองสามอึกเพราะรู้สึกคอแห้งแล้วก็หัวเริ่มร้อนเมื่อพูดถึงเรื่องพวกนี้ถ้าจะนับผมเป็นพวกไม่สนใจใยดีแล้วก็ไม่แยแสกับการเมืองก็ไม่ผิดนักใครจะเลือกใครใครจะไล่ใครจะก่อม็อบชุมนุมผมก็ไม่สนแม้บางสถานการณ์จะเคยเกิดใกล้ตัวผมตอนอยู่ในกรุงเทพก็ตามผมก็ยังรู้สึกว่ามันห่างไกลมาจากแนวความคิดแล้วก็วิถีชีวิตของผมอยู่ดีผมละเบื่ออยากหนีไปให้พ้นผมคุยต่อหลังดูดชาดำเย็นไปค่อนแก้วเองก็เลยกลับมาบ้านอย่างนี้เหรอแกถามผมผมพยักหน้ารับเป็นในๆเพราะผมเองก็ยังไม่แน่ใจไม่รู้สาเหตุที่แน่นอนจนตอนนี้นั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมอยากหนีจากที่นั่นเพราะว่าข่าวทีวีช่วงนี้มีแต่ข่าวม็อบไล่รัฐบาลข่าวการเมืองอันน่าเบื่อซ้ำไปซ้ำมาฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกเช้าเย็นราวกับว่านักข่าวพวกนั้นจะลากผมเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ใจจะขาดเอ็งหนีไม่พ้นหรอกไอ้หนุ่มลุงแกว่ามันอยู่ในชีวิตมันคือจิตวิญญาณพร้อมทำท่าเหมือนศิลปินวาดภาพชื่อดังผมตลกกับท่าทางของแกแต่ก็ยังสงสัยกับคำที่แกพูดเอ็งหนีไม่พ้นเอ็งออกจากนครคนเอ็งก็ต้องมาเจอนครลิงอยู่ดีผมยังนั่งงงที่แกพูดลุงมองหน้าผมเหมือนรู้ว่าผมกำลังสงสัยเข้าไปใหญ่อ้าวก็นี่ไงเล่าการเมืองลิงในนครลิงนี่ไงลิงมีการเมืองด้วยเหรอลุงผมยังไม่เข้าใจในสิ่งที่แกอยากจะบอกผมโน่นเอ็งเห็นนั่นไหมแกชี้ไปที่ทางตัดรางรถไฟรถวิ่งสวนกันไปมาไม่ขาดสายแบ่งสารพระการและพระปรางให้อยู่เป็นคนละฝ้าของรางลิงตัวหนึ่งกำลังแย่งถุงจากมือนักท่องเที่ยว3คนที่กำลังเดินข้ามฝั่งจากพระปรางมาสารพระการก็นั่นไงเล่าไอ้ที่กำลังแย่งของจากมือคนอยู่นั่นไงแกพยายามชี้ย้ำๆให้ผมเห็นไอ้ไข่แดงสารพระการลิงสารพระการเป็นลิงที่ขยายตัวออกจากฝูงลิงพระปรางสามยอดผู้ครองพื้นที่ทำกินภายในสารพระการทั้งหมดของเส้นไหว้ที่ผู้คนนำมาถวายพระการจะตกเป็นของพวกมันโดยปริยายลิงฝูงอื่นน่ะไม่มีสิทธิ์เข้ามาหากินในอาณาเขตนี้ถ้าหากว่ามีฝูงไหนใครกล้ามาท้าทายอำนาจขึ้นมาทีนึงก็มีตะลุมบอลกันยกใหญ่ลิงสารพระการแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยแต่ก็ครอบครองทรัพยากรอาหารมีค่าไว้เยอะที่สุดแล้วฝั่งพระปรางสามยอดนั่นล่ะลุงผมร่อมสนุกกับสิ่งที่แกเล่าให้ฟังจนอยากจะรู้ต่อและตอนนี้ใครคุมหรอไอ้ดำพระปรางผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดแต่ก็ยังเป็นลูกน้องไอ้ไข่แดงมันอีกทีนะผมทำท่างงทำไมผู้ครองอาณาเขตอีกฝั่งถึงได้กลายเป็นลูกน้องของอีกฝั่งไอ้ดำเนี่ยมันครองพระปรางก็จริงแต่มันก็ต้องกินข้าวปลาอาหารเหมือนกันนะนอนน่ะนอนที่ไหนก็ได้แต่อาหารก็สำคัญกว่าไอ้ไข่แดงก็เลยมีอำนาจต่อรองมากกว่าก็จริงของแ
ผู้ที่มีอำนาจต่อรองที่สุดมักได้ครอบครองทุกอย่างเสมอไม่ว่าคนหรือลิงลิงฝังศาลพระการจะไปอาศัยหลับนอนที่พระปรางเพราะว่าที่ศาลมีผู้คนพลุกพล่านอยู่ตลอดเวลาแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ลิงพระปรางมีอำนาจต่อรองไปมากกว่าลิงศาลพระการแสดงว่ามันก็เป็นพันธมิตรกันสิใช่ไหมลุงผมสงสัยก็เลยถามมันก็ไม่เชิงหรอกวะมันตีกันเองออกบ่อยนะพูดจบแกก็หัวเราะบอดเข้าทำนองเพื่อนรักพร้อมหักเหลี่ยมโหดกระมังโอ้นแกชี้ข้ามรางรถไฟไปที่ตึกฝั่งตรงกันข้ามกับลานข้างศาลไอ้ไข่ยักษ์ผมมองตามนิ้วที่แกชี้ไปแต่ก็ไม่ได้เห็นลิงตัวไหนไข่ยักษ์อย่างที่คิดผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนออกไอเดียตั้งชื่อให้แกพวกมันเป็นคนแรกๆตอนนี้ผมรู้สึกมึนกับบรรดาไอ้ไข่ทั้งหลายสายตาก็ยังพยายามมองหาลิงสักตัวที่เข้าข่ายตามชื่อพวกนั้นน่ะลิงตึกฝูงเนี้ยประชากรเยอะสุดลิงตึกน่ะมีต้นตระกูลน่ะลิงตึกต้นตระกูลมันเป็นเจ้าถิ่นที่ศาลพระการจนวันหนึ่งไปยกลิงฝั่งพระปรางขึ้นเป็นหัวหน้าสุดท้ายโดนหักหลังไล่ตะเพิดมาอยู่ที่ฝั่งตึกรามบ้านช่องแม้ว่าจะมีคนแถวนั้นให้อาหารรู้มีเศษอาหารจากพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดเทศบาลบ้างแต่ก็ไม่ใช่ของกินที่ดีและก็อุดมสมบูรณ์เหมือนกับฝั่งศาลพระการมันก็เลยเปิดศึกทวงคืนอาณาเขตแล้วก็แย่งชิงอาหารกับฝั่งศาลอยู่เรื่อยๆผมฟังเรื่องเล่าจากลุงจนเห็นภาพจินตนาการเป็นหนังฟอร์มยักษ์มีแอคชั่นบูรหัมหักเหลี่ยมเฉือนคมก่อนที่จะถูกขัดจังหวะด้วยลูกค้า2-3 คนที่เข้ามาสั่งกาแฟ

ผมนั่งนึกเพลินถ้าหากเปรียบเทียบเป็นคนก็คงจะวุ่นวายน่าดูทรัพยากรอันสำคัญมักตกอยู่ในมือกลุ่มของคนส่วนน้อยเสมอในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ไม่สามารถครอบครองทรัพยากรเหล่านั้นได้เลยอำนาจต่อรองจึงเป็นของกลุ่มคนส่วนน้อยนี้ส่วนกลุ่มประชากรส่วนใหญ่เองก็ดูเหมือนเต็มใจยอมรับต่ออำนาจเหล่านั้นโดยดุษฎีผมเริ่มรู้สึกว่าผมเป็นคนส่วนใหญ่ที่เมินเฉยและก็ยอมรับกับสิ่งเหล่านั้นทุกคนควรมีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเท่าเทียมกันให้แบ่งกันเองก็คงแย่งชิงกันไม่ต่างจากลิงพวกนี้ใครสักคนจึงถูกเลือกให้มาเป็นตัวแทนทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรให้ทุกๆคนแต่ถ้าหากตัวแทนหักหลังเกิดคิดจะรวบทุกอย่างเอาไว้ซะเองก็คงไม่ต่างจากนครลิงแห่งนี้นึกไปนึกมาหรือว่าผมจะหนีไม่พ้นการเมืองอย่างที่ลุงว่าจริงๆผมเล่าให้ลุงฟังในสิ่งที่ผมคิดได้ระหว่างรอแกชงกาแฟให้กับลูกค้าทฤษฎีการเมืองที่ผมกลั่นกรองออกมาจากความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาเพื่อให้สมกับที่แกพยายามเล่าเรื่องนครลิงอันเต็มไปด้วยการเปรียบเปรยทางการเมืองการเสียสีทางสังคมหักเหลี่ยมเฉือนคมให้ผมฟังใช่มั้ยลุงผมถามแกเพื่อยืนยันว่าแนวคิดที่เพิ่งบอกไปตรงกับสิ่งที่แกอยากจะบอกผ่านเรื่องเล่าของแกเปล่าแกว่าก่อนที่ผมจะร้องสวนอ้าวแล้วก็ทำหน้างงๆทฤษฎีอันดูชันฉลาดของผมเหมือนถูกลิงตัวไหนสักตัวขโมยออกไปจากหัวผมลิงไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแค่นั้นแหละที่เขาจะบอกเองแกหัวเราะแบบสะใจปล่อยผมงุนงงอยู่กับแง่คิดบทสรุปดูคล้ายกับปรัชญาการเมืองที่แกเพิ่งบอกผมก็มองนาฬิกาเป็นเวลาเที่ยง20นาทีเป็นบทสนทนาที่ยาวนานหลายชั่วโมงโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อเลยแม้จะยังงงกับบทสรุปท้ายเรื่องของลุงแต่ก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการกลับมาบ้านครั้งนี้และพอจะคิดเหตุผลดีๆเพื่อตอบคำถามของแม่ถึงการหนีออกจากงานที่กรุงเทพแล้วก็กลับลพบุรีของผมบอกลาลุงยกกระเป๋าสัมภาระบ่นพึมพำเรื่องที่อาจจะโดนไม่เรียวจากแม่เห็นไหมไอ้หนุ่มเอ็งกำลังเข้าใกล้การเมืองลุงตะโกนไล่หลังผมมายังไงลุงผมตะโกนกลับไปโดยไม่เหลียวหลังไปมองแกก็พอเด็ดการแบบเบ็ดเสร็จของแม่เองไงเล่าสุดท้ายผมก็รู้สึกว่าตกอยู่ในวงล้อมการเมืองเสียแล้วแต่ช่างเถอะก็แม่เราไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเสียหน่อยผมคิดแล้วก็ยิ้มคนเดียวไปตามรางรถไฟ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่านครลิงนะคะได้จบลงแล้วเป็นผลงานการประพันธ์โดยขันศรีผาค่ะและรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะนำวรรณกรรมเรื่องใหม่ๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: เดี๋ยวตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
5: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
5: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
1: คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันทั้งบริษัทปตท.และบริษัทบางจากประกาศปรับขึ้นตามเกิดเหตุคนร้ายก่อเหตุยิงและขว้างระเบิดไปบอมใส่จุดตรวจบุเกซามีเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บ2รายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
6: พันเอกเอกวริศชอบภูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าวันนี้เวลาประมาณ 18:45 น.ได้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน6คนแต่งกายด้วยชุดดำใช้รถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันแบบ4ประตูสีดำเป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบุเกสามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5นายทราบชื่อคือจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมะเกิดอาสาสมัครทหารพรานจากีริยาเจนะอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูอิงปิและประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายทราบชื่อคือเด็กชายฮาบีบหินะอายุ10ขวบอีก1รายยังไม่ทราบชื่อภายหลังการก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถยนต์หลบหนีไปตามเส้นทางหมายเลข4055มุ่งหน้าจากตำบลตันยงมัดไปยังตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั่วประเทศเปลี่ยนประชาชนผู้บุกรุกให้เป็นผู้เช่าที่ดินตามกฎหมายและให้สิทธิ์เช่ายาวสูงสุดถึง30ปี
6: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่ากระทรวงคมนาคมได้ร่วมกับกฟผ.และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือคอช.เร่งรัดการแก้ปัญหาชุมชนผู้บุกรุกพื้นที่ของกฟผ.ทั่วประเทศซึ่งมีมากกว่า300ชุมชนรวมกว่า 27,000 ครัวเรือนโดยคอช.เข้ามาเป็นตัวกลางในการรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อจัดทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวกับกฟผ.แทนการเจรจาเป็นรายบุคคลทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่นอกเขตปลอดภัยของการเดินรถประชาชนจะได้รับสัญญาเช่ายาวสูงสุดถึง30ปีขณะนี้สามารถจัดทำสัญญาเช่าไปแล้ว111ชุมชนส่วนชุมชนที่จำเป็นต้องย้ายออกจากพื้นที่เพื่อรองรับโครงการพัฒนาสำคัญของรัฐเช่นรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟสายสีแดงทางรฟท.และพอช.จะเร่งเจรจาจัดหาพื้นที่จัดสรรใหม่รองรับนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยยอดการส่งออกเครื่องปรับอากาศไทยไปยุโรปเติบโตสูงสุดในรอบ7เดือนแนะนำผู้ประกอบการเร่งพัฒนาสินค้าสีเขียวรับมาตรฐานสหภาพยุโรป
7: นายนันทพงศ์จิราเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าการส่งออกเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบของไทยไปทวีปยุโรปในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีมูลค่ากว่า148ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 40.7 สูงสุดในรอบ7เดือนส่งผลให้ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่ากว่า738ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากคลื่นความร้อนรุนแรงในยุโรปที่กระตุ้นให้ผู้นำเข้าเร่งสั่งซื้อสินค้าเพื่อรองรับความต้องการในช่วงฤดูร้อนทั้งนี้ผู้ประกอบการไทยควรใช้โอกาสนี้เร่งพัฒนาเครื่องปรับอากาศและระบบฮีตปั๊มที่ประหยัดพลังงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปหรือ EU พร้อมยกระดับการแข่งขันด้านราคาไปสู่คุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดในระยะยาวปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะพบกันกับสาระสารพานวันนี้วันพุธชัยนันท์แก้วกล่ำค่ะมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับนะคะในเรื่องราวต่างๆกับสาระสารพันในวันนี้สำหรับในช่วงแรกค่ะเราไปพูดถึงกันเรื่องที่จะมีการเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคือมีการย้ำนะคะว่าจะไม่ปล่อยให้ผู้เดือดร้อนเนี่ยที่จริงๆตกหล่นจากระบบค่ะโดยในเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยค่ะว่าทางรัฐบาลนั้นทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมุ่งคัดกรองคนจนจริงให้ได้รับสิทธิ์ตรงเป้านำงบประมาณช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดหลังข้อมูลค่ะไม่ได้ปรับปรุงมากว่า 4-5 ปีส่งผลให้สามารถนำผู้ตกสำรวจและผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงเข้าสู่ระบบเพื่ อเพิ่มมากขึ้นกว่า2,300,000คนซึ่งทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวกับว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของประชาชนโดยเฉพาะจากข้อร้องเรียนในกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ค่ะซึ่งได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกพร้อมปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นรวมถึงมีการขยายระยะเวลาการอุทธรณ์เปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบทั้งนี้กระทรวงการคลังตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นในกรณีที่ครอบครองรถเก่าโดยหารือกับทางกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่น่าจะได้รับสิทธิ์นะคะขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยเองได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานแบบครบวงจร One Stop Service นาที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะโดยผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยได้รับความยินยอมก็สามารถที่จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนตัวหรือว่าส่วนบุคคลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยสุจริตอย่างเด็ดขาดนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของทางการขยายเวลาของการอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569กันนะก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่เราต้องบอกว่านอกจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ยังมีทางด้านของไทยช่วยไทย plus ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าช่วยประชาชนมากกว่า39ล้านคนนะคะเงินหมุนเวียนกว่า 78,000 ล้านบาทตรงนี้กระจายรายได้สู่ร้านค้ามากกว่านะคะ1,090,000กว่ารายโดยทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีนั้นรับทราบผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งดำเนินการภายใต้กรอบวงเงินกว่า 175,000 ล้านบาทระยะเวลา4เดือนค่ะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ราคาด้านพลังงานก็เริ่มที่จะปรับตัวสูงแล้วก็ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากค่ะโดยผลการดำเนินงานทั้ง3โครงการย่อยก็สามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่า39ล้านคนตรงนี้ค่ะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโครงการย่อยที่1แล้วก็ที่2ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะจำนวน13ล้านคนโดยเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ700บาทก็ทำให้ได้รับความช่วยเหลือจากเดือนละ300บาทเนี่ยก็เพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้แก่ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารหรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟค่าก๊าซหุงต้มนะคะแล้วก็มีเงินเพื่อเบี้ยความพิการด้วยโดยในช่วงวันที่1ถึง30มิถุนายน2569ก็มีการจัดสรรวงเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการย่อยที่3ก็คือไทยช่วยไทย plus 60 40นะคะข้อมูลณวันที่19ก
กฎาคม2569ในช่วงเวลา 23:00 น.อันนี้อัปเดตนะคะมีประชาชนได้รับสิทธิ์แล้ว26ล้านกว่าคนเกิดยอดเรื่องของการใช้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจค่ะ 78,142 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายกับโครงการนี้ 33,176 ล้านบาทหรือว่าคิดเป็นร้อยละ42นั่นเองนะคะจากเม็ดเงินจากโครงการตรงนี้กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศค่ะโดยเมืองหลัก22จังหวัดนั้นมีสัดส่วนด้านของการใช้จ่ายร้อยละ63ซึ่ง63นี้นำโด่งมาเลยค่ะก็คือกรุงเทพมหานครชลบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและนนทบุรีขณะที่เมืองรอง55จังหวัดถือว่ามีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ37นำโดยนครศรีธรรมราชอุบลราชธานีอุดรธานีราชบุรีและเชียงรายตรงนี้เองค่ะสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการก็ถือว่าไม่ได้กระจุกอยู่เฉพาะเมืองใหญ่แต่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่กันได้อย่างทั่วถึงสำหรับในด้านของพฤติกรรมการใช้จ่ายพบนะคะว่าประชาชนได้สิทธิ์สูงสุดในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนโดยมีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่า12ล้านคนต่อวันคิดเป็น20ล้านรายการต่อวันค่ะถือว่ามียอดค่าใช้จ่ายก็เฉลี่ยอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,800 บาทต่อวันนั่นเองนะคะนี่ก็คือข้อมูลทางด้านของโครงการไทยช่วยไทย Plus ที่ถือว่าช่วยประชาชนได้มากกว่า39ล้านคนนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวในช่วงแรกที่นำมาเล่าถือว่าเป็นสาระในช่วงแรกกับทางรายการสาระสารพันค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงหน้าช่วงที่2ก็ยังมีสาระเรื่องราวดีๆนำมาฝากกับท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะ

เข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันค่ะช่วงนี้ก็เริ่มที่จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นสำหรับประเทศไทยก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็มีการรับทราบข้อมูลมานะคะในช่วงนี้เรื่องราวของโควิด-19 ก็ต้องดูแลร่างกายดูแลตัวเองดูแลสังคมกันด้วยเช่นกันเรื่องการเจ็บป่วยทางด้านอื่นๆเมื่อคุณเจ็บป่วยแล้วคุณต้องไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะได้นำยามารับประทานรักษากันต่อไปให้หายจากอาการต่างๆที่เกิดขึ้นบ่อยเวลาเป็นหวัดในสิ่งที่รู้สึกว่าทรมานเหลือเกินทางด้านของเรื่องของการไอเจ็บคอเจ็บลำคอเจ็บหลอดอู้นะฮะเวลาอากาศชื้นๆเย็นๆเนี่ยจะไอมากเป็นพิเศษขอใหดูแลตัวเองจิบน้ำอุ่นนะคะหรือว่าน้ำอุณหภูมิห้องงดน้ำเย็นกันไปก่อนละกันนะคะในช่วงนี้ช่วงที่2ค่ะมี7วิธีที่อยู่ร่วมกับผู้สูงวัยอย่างมีความสุขมาฝากกับท่านผู้ฟังในวันนี้7วิธีอยู่ร่วมกันกับผู้สูงวัยอย่างมีความสุข1เลยค่ะเราต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจในความต่างความต่างนั้นมีอะไรบ้างความต่างในด้านของความคิดความต่างของช่วงวัยทัศนคติต่างๆนะเพราะว่าเราต้องปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าช่วงระยะเวลาความต่างความห่างของช่วงชีวิตเนี่ยบางบ้านห่างกับผู้สูงวัยภายในบ้านถึง40ถึง50ปีก็มีนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะอยู่ร่วมกันได้เราต้องอยู่ตรงกลางตรงกลางนั่นคือยอมรับซึ่งกันและกันทางด้านผู้สูงวัยก็ต้องยอมรับเราได้ด้วย

ขานะคะให้มีการร่วมกิจกรรมมากขึ้นมีการพูดคุยมากขึ้นปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันมองเห็นในส่วนต่างๆซึ่งกันและกันค่ะอย่างที่3ก็คือให้ความดูแลเอาใจใส่สำคัญมากเลยดูแลวันนี้จะทานอะไรคะคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าทานนี่ไหมคะนี่คือสิ่งที่เราต้องดูแลและเอาใจใส่เขาในทุกๆเรื่องราวการเป็นอยู่ที่นอนห้องน้ำเป็นอย่างไรนะคะว่าสะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับท่านกันหรือเปล่าอย่างที่4ก็คือนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านนะสำหรับผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านถ้าทานแบบนี้แล้วจะทำให้ร่างกายคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ4ก็คือสนับสนุนการมีชีวิตที่ดีโอ้ดีมากๆเลยนะสนับสนุนการมีชีวิตที่ดีของผู้สูงวัยเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ใช่ปัญหาของเรานะเราดูแลท่านให้ดีที่สุด6ค่ะไม่นำปัญหามารบกวนจิตใจของท่านเหมาะสมที่สุดเพราะท่านถึงช่วงวัยที่เราต้องดูแลเอาใจใส่พักผ่อนอย่าให้มีความรู้สึกทางจิตใจไปกระทบหรือความคิดที่ต้องงุ่นฉุดคิดแต่เรื่องเดิมๆอะไรแบบนี้นะคะเราก็ต้องดูแลท่านอย่างที่7ก็คือมันแสดงความรักให้แก่กันให้เขารู้สึกว่าเราดูแลเอาใจใส่และให้ความรักกับเขาอยู่เสมอสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญบางคนบอกว่าอยู่ด้วยกันทุกวันไม่ต้องแสดงออกมากก็ได้แต่ว่าบางทีเราแสดงให้ออกมาให้รับรู้ซึ่งกันและกันจะดีกว่าแน่นอนค่ะนี่คือที่มาของกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุค่ะให้ข้อมูลตรงนี้สารสารพันมานำเสนอให้กับท่านฟังได้รับฟังกันเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสารสารพันกันในวันนี้ค่ะ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะมีข่าวดีบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนค่ะสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนแบบรุนแรงเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ย้ำค่ะไม่ใช่เพื่อความสวยงามแต่เป็นเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการเปิดเผยค่ะว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทตอนนี้ครอบคลุมเรื่องการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนแบบรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อช่วยลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคร่วมนะคะและลดความเสี่ยงต่อภาวะที่แทรกซ้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตค่ะสำหรับการผ่าตัดดังกล่าวนี้เป็นการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามและก็ไม่ใช่วิธีรักษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนทุกคนผู้ป่วยค่ะต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการโดยพิจารณาทั้งค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI โรคร่วมประวัติการรักษาความพร้อมของร่างกายและจิตใจค่ะรวมถึงความสามารถในการดูแลตนเองและติดตามการรักษาหลังผ่าตัดตามหลักเกณฑ์ซึ่งเบื้องต้นค่ะกำหนดให้ผู้รับบริการนั้นมีอายุ 18-65 ปีและมีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้สำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้นั้นก็จะต้องเข้ารับคำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ80ก่อนที่จะผ่าตัดในระยะเวลา6เดือนหากเข้าเกณฑ์ที่สมควรจะได้รับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพซึ่งมีศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนและมีทีมสหวิชาชีพร่วมดูแลด้วยและการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนนั้นเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ป่วยที่มีความจำเป็นค่ะและต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการอย่างครบถ้วนเพื่อให้การรักษาเกิดประโยชน์และมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากที่สุดด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือสาระสารพันในวันนี้ค่ะวันพุธกับดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำสำหรับวันศุกร์เดี๋ยวติดตามรับฟังคุณจิตินันท์ตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเดิมสำหรับวันนี้ดิฉันต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและกรณีข้อสอบกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติน
6: ี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
5: จริงเหรอเขาทำยังไง
6: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
5: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
6: สติสติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
5: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
3: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและกรณีข้อสอบกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลประสานสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานให้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.ย้ำสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้
8: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและข้อสอบกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลว่าจากการสืบสวนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลักได้แล้ว3รายและขยายผลพบมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารข้อสอบออกจากระบบซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดหลายฐานล่าสุดที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษและให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานส ยปปช.ได้เริ่มไต่สวนผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนแล้วแต่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการโดยเจ้าหน้าที่ขอเวลาอีก 2-3 วันก่อนพิจารณาออกหมายเรียกหรือหมายจับตามกฎหมายยืนยันว่าจะสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570พิจารณางบประมาณคืบหน้าแล้ว11กระทรวง
9: นายณัฐชาติวงศ์ประเสริฐและนางสาวณัฐธิดาเพชรสุทินโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แถลงความคืบหน้าการพิจารณาว่าคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแล้ว11กระทรวงสำหรับการพิจารณางบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ประชุมให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหลังพบหมายเลขบัตรประชาชนของคนไทยรั่วไหลบนอินเทอร์เน็ตกว่า1,200,000หมายเลขพร้อมกำชับให้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังติดตามการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการสร้างเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์และระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกหรือ AgriMap รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI โดรนและเครื่องจักรอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนวัฒนาตระเกตรายงาน
3: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่กู้วิกฤตน้ำทะเลสีดำคลองชากหมากจังหวัดระยองเตรียมสร้างฝายดักตะกอนแก้ปัญหาระยะยาว
10: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่ากนอได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือทช.และจังหวัดระยองลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบปรากฏการณ์น้ำทะเลสีดำบริเวณคลองชากหมากและอ่าวประดูเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยทีมเจ้าหน้าที่ได้ทำการจัดเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อประเมินผลกระทบและกำหนดมาตรการเยียวยาระยะยาวนอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินการสร้างฝายดักตะกอนคลองชากหมากภายในปีงบประมาณ2569เพื่อชะลอและดักจับตะกอนก่อนระบายลงสู่ทะเลตามมาตรการป้องกันในรายงาน EHIA ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชนโดยรอบโดยจะมีการรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้กระทรวงอุตสาหกรรมและประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องในทุก2สัปดาห์ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่22กรกฎาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงในชุดกินรีสวีทซึ่งมี4เพลงด้วยกันและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502และเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่33นะคะคืนวันนี้กินรีวอลส์จะเป็นการบรรเลง

นั่นคือเพลง Ginnery Waltz เป็นเพลงสุดท้ายในจำนวน4เพลงในชุด Ginnery Suite ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชินิพนธ์ในปี2502ค่ะและเป็นเพลงพระราชินิพนธ์ลำดับที่33นะคะคือวันนี้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เราจะฟังเพลงผลงานของคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะเนื่องด้วยวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะเป็นวันที่คุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติจะได้รับพระราชทานเพลิงณวัดโสมนัสราชวรวิหารก็จะขอนำเพลงที่คุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องจากผลงานของครูเพลงท่านต่างๆมาฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มด้วยผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ2เพลงน้ำค้างกลางหาวและสายลมว่าว

นั่นคือเพลงที่คุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องซึ่งเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะครูแก้วและครูนาฏถึงแม้ว่าจะแต่งเพลงร่วมกันไว้ไม่มากแต่คุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติก็มีโอกาสได้บันทึกเสียงเราจะฟัง2เพลงคือเพลงอาลัยรักและเพลินเพลงค่ำ

สองเพลงที่จบไปนั้นคืออะไรรักและเพลินเพลงค่ำเป็นผลงานของครูแก้วร่วมกับครูนาถถาวรบุตรนะคะเพลงต่อไปที่ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองซึ่งก็มีอยู่หลายเพลงเราจะฟังสองเพลงค่ะธาตุประเพณีและภาพหลวงตา

สองเพลงที่คุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติกับร้องจบไปนั้นเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะสำหรับครูแก้วและครูเวชซึ่งแต่งเพลงร่วมกันไว้คุณมัทนาก็มีโอกาสบันทึกเสียงด้วยเช่นกันอย่างเช่นเพลงดาวที่อับแสงและเพลงคอยคู่

นั่นคือผลงานที่ครูแก้วและครูเวศแต่งร่วมกันและคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงครูแก้วแต่งคำร้องครูสิริยงยุทธแต่งทำนองคุณมัทนาก็บันทึกเสียงเช่นกันฟังสองเพลงนะคะวิมานทลายและครวญสวัสดิ์

เราได้ฟังผลงานที่ครูแก้วแต่งคำร้องและครูเพลงท่านอื่นมาใส่ทำนองโดยคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องก็หลายท่านแล้วคุณสุรัตน์ภุกเวศค่ะแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อมีเพลงที่คุณมัทนาบันทึกเสียงหลายเพลงเราจะฟังบุพผาธรรมชาติและราตรีสวรรค์ในช่วงนี้นะคะ

เพลงที่คุณสุรัตน์แต่งคำร้องและทำนองโดยครูเวชคุณมัทนามรากุลบันทึกแผ่นไว้เช่นเดียวกันเราจะฟังเพลงมาลีแดนสวงและคำรำพันจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุมเข้มลงทุเรียนสกัดทุเรียนอ่อนและไม่ได้มาตรฐานเพื่อรักษามาตรฐานทุเรียนไทยในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุมเข้มโรงคัดบรรจุทุเรียนสกัดทุเรียนอ่อนและไม่ได้มาตรฐานพร้อมอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งกว่า 2.8 ตันเพื่อรักษามาตรฐานทุเรียนไทยในตลาดโลกนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติร่วมกับกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ตรวจสอบโรงคัดบรรจุทุเรียนอย่างเข้มงวดโดยสุ่มตรวจไปแล้ว20แห่งพบข้อบกพร่อง14แห่งและพบ1แห่งไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าตามมาตรฐานบังคับมกส. 9046-2560จึงสั่งให้เร่งดำเนินการยื่นเอกสารขอรับการรับรองภายในวันศุกร์นี้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้อายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งกว่า 2.8 ตันทั้งนี้ย้ำมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดไม่ใช่การสร้างภาระให้เกษตรกรแต่เป็นการคุ้มครองเกษตรกรที่รักษามาตรฐานการผลิตอย่างซื่อสัตย์และร่วมกันรักษาชื่อเสียงของทุเรียนไทยในตลาดโลกเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและสินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันโครงการรั้วชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่เกิดจากกองทุนหทัยทิพย์และเงินบริจาคของประชาชนเพื่อสนับสนุนความมั่นคงคุ้มครองประชาชน
7: พลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรั้วความมั่นคงต้นแบบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่บ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้งบประมาณว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่ได้รับการสนับสนุนในระยะแรกจากกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานเงินสนับสนุนโดยเงินของกองทุนมาจากการร่วมบริจาคของประชาชนกองทุนดังกล่าวยังสนับสนุนการก่อสร้างบังเกอร์หลุมหลบภัยและอุปกรณ์ป้องกันภัยให้กำลังพลโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดน โดยที่ผ่านมาไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเนื่องจากต้องรอให้โครงการมีความชัดเจนและพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยยืนยันว่ารถต้นแบบมีความสูงมากกว่าความสูงของคนประมาณ2เท่าใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานโดยรั้วดังกล่าวเป็นเพียงต้นแบบซึ่งจะนำไปพัฒนาต่อในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการจัดหางานต่อยอดอาชีพแรงงานนอกระบบสร้างรายได้กว่า 3.71 ล้านบาทพร้อมขยายโอกาสผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระหวังเพิ่มโอกาสมีงานสร้างรายได้นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าได้เดินหน้าส่งเสริมการมีงานทำให้แรงงานนอกระบบโดยให้บริการแนะแนวอาชีพให้คำปรึกษาและข้อมูลตลาดแรงงานควบคู่การส่งเสริมอาชีพอิสระการรับงานไปทำที่บ้านและการพัฒนามาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานผ่านกิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ว่างงานผู้ถูกเลิกจ้างผู้ประสบภัยธรรมชาติคนพิการและดูแลคนพิการและแรงงานนอกระบบพร้อมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นตามแนวทางซอฟต์พาวเวอร์และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งส่งผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569มีผู้เข้าร่วม 1,165 คนโดย 1,064 คนสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้รวมกว่า 3.71 ล้านบาททั้งนี้ยังเพิ่มโอกาสการเข้าถึงงานผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระเชื่อมโยงผู้รับงานกับผู้ว่าจ้างรองรับทั้งงานประจำงานเสริมงานผลิตชิ้นงานงานสอนและงานให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าบริการปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนใช้งานแล้วกว่า 5,000 คนน้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่22กรกฎาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือตชด.ขอสู้บันทึกเสียงโดยเรือโทสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของอาศิสถาพร

นั่นคือเพลงตชด.ขอสู้ผลงานของอาศิสถาพรขับร้องโดยฤทโทสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติค่ะส่วนเพลงที่เป็นผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนั้นคือเพลงแดนอีสานจากละครเรื่องราชมนูปี2479

ผลงานของพลตรีโลหิตวิจิตรวาทการจากละครเรื่องราชมนูปี2479คือเพลงแดนอีสานเป็นการขับร้องหมู่ก็จบไปแล้วนะคะช่วงต่อไปจะเป็น3เพลงเลยนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับดาวค่ะเพลงแรกดาวใจร้ายคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องสุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งต่อได้ดาวไม่ลืมดินคุณดาวใจไพจิตรบันทึกเสียงผลงานของคุณจงรักจันคณาด้านคำร้องทำนองโดยชุมพลอาบทิพย์เพลงที่3ดาวเหนือกับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของเนรัญชราศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงเกี่ยวกับดาวนะคะและเราก็จะต่อในเพลงชุดดาวอีกค่ะเริ่มด้วยดาวเคียงเดือนที่จริงแล้วต้นฉบับคือคุณละม่อมกมลวาทินแต่คืนนี้เราฟังจากคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินค่ะต่อได้ดาวประดับเมืองคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณสวรีประกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติและหม่อมเจ้าทิติพันธ์ยุคลเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติเพลงดาวประดับเมืองนะคะต่อได้ดาวประดับใจโดยคุณภูศรีเจริญพงศ์ค่ะผลงานของคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติและคณะมุกดาพันธ์

จบไปอีก3เพลงนะคะเพลงเกี่ยวกับดาวอีก3เพลงที่เราจะฟังต่อไปนั้นเริ่มด้วยเสียงของคุณชัยยศอมตยกุลค่ะรู้กันด้วยตาผลงานของคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและครูมงคลอมตยกุลบรรเลงด้วยวงดุริยะโยธินนะคะอีกหน้าหนึ่งของเพลงรู้กันด้วยตาเป็นเสียงของคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะความรักเหมือนเมฆฝนผลงานของคณะจารุกนกอันนี้เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะและเพลงที่3ที่เราจะฟังก็จะเป็นเสียงของคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติเพลงชื่อรอยร้าวบันทึกเสียงเมื่อปี2497คือหลังจากออกจากวงของกรมโฆษณาการมาแล้วเพลงนี้เป็นผลงานของครูสุรพลพรภักดีศิลปินผู้พิการสายตาฟัง3เพลงนะคะเริ่มด้วยรู้กันได้ตา

และอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นี้จะมีการพระราชทานเพลิงคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติเราก็เลยฟังเพลงของคุณมัณฑนามุรากุลกันอีกช่วงหนึ่งนะคะในตอนนี้บึงน้ำฟ้าผลงานของวราวรเวท1ไม่ใช่2โดยครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประพันธ์และไม่มีแม้คำลาคุณมัณฑนาให้ข้อมูลว่าคุณจิรักแก้วสมัยแต่งแล้วก็ให้ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาตินำมาขายให้คุณมัณฑนาในราคา 1,000 บาทและคุณมัณฑนาก็ใช้ประกอบในภาพยนตร์เรื่องมารรักที่คุณมัณฑนาสร้างเองนะคะนั่นคือเพลงไม่มีแม้คำลา3เพลงในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยบึงน้ำฟ้า

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเสียงของคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งนะคะเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะท่านจักให้ข้อมูลว่าแต่งเพลงนี้ให้ครูสง่าใช้ในละครเรื่องขุนทัพพญายมเมื่อปี2492และคุณมัณฑนาโมรากุลร้องบันทึกแผ่นเป็นคนแรกเพลงชื่อกล่อมเป็นสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเล็กที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ท่านผู้ฟังรู้หรือไม่ว่าการที่พระศาสนาจะดำรงอยู่ได้ตลอดกาลนานขึ้นอยู่กับพระวินัยวันนี้จึงจะได้นำเรื่องของท่านพระอุบาลีที่มีความเชี่ยวชาญมีความเป็นเลิศด้านพระวินัยมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังทำไมถึงต้องมีการบัญญัติพระวินัยบัญญัติแล้วจะมีผลดีอย่างไรรายละเอียดของการบัญญัตินั้นเป็นยังไงท่านผู้ฟังสามารถที่จะฟังได้ในเอพิโซดนี้แล้วเรื่องการที่จะทำอะไรให้มันอยู่ได้ยืดยาวนานท่านผู้ฟังมันก็ต้องเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับคนก็ต้องอยู่กับคนจึงทำให้พระพุทธเจ้าไม่ได้อนุญาตให้ท่านพระอุบาลีไปอยู่ป่าแยกไปเพียงผู้เดียวแต่ต้องอยู่กับคนมีอุปมาที่น่าสนใจเปรียบเทียบระหว่างช้างที่ตัวสูงใหญ่กับกระต่ายป่าที่ตัวเล็กนิดเดียวเปรียบเทียบให้เห็นภาพของการที่จะไปอยู่ป่าของท่านพระอุบาลีก็อยู่กับคนรู้เรื่องราวต่างๆจึงสามารถส่งพระวินัยได้เป็นลักษณะเดียวกันกับว่าทำไมถึงมีฝ่ายปกครองของพระสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี่แหละท่านผู้ฟังมันก็เรื่องเกี่ยวกับพระวินัยนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเรื่องของการทำสงฆ์ให้แตกกันหรือของการทำสงฆ์ให้สามัคคีกันแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่ท่านได้บอกไว้เองเกี่ยวกับอดีตชาติของท่านในอัปปทานะมาประกอบด้วยเรื่องนี้จะเป็นพระสูตรที่มาในทั้งอังคุตรนิกายสังยุตตนิกายแล้วก็คุถกนิกายมาประกอบให้ท่านฟังได้ฟังกันเรื่องของท่านพระอุบาลีก็เชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยพระอุบาลีขออนุญาตอยู่ป่าอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตอุบาลีสูตรเล่มที่25ข้อที่99กระนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นว่าอุบาลีเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ลำบากทำวิเวกได้ยากในการอยู่โดดเดี่ยวก็อภิรมย์ได้ยากป่าทั้งหลายเห็นจะชักนำจิตของภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิให้หวาดหวั่นอุบาลีผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเรายังไม่ได้สมาธิจักอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ผู้นั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจิตจักจมลงหรือจิตจักปลิวไปคือฟุ้งซ่านเปรียบเหมือนมีห้วงน้ำใหญ่ถ้ามีช้างใหญ่สูง7ศอกหรือ7ศอกครึ่งมาถึงเข้าแล้ว
ช้างนั้นพึงคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรจะลงสู่ห้วงน้ำนี้แล้วล้างหูเล่นบ้างล้างหลังเล่นบ้างอาบดื่มขึ้นมาแล้วหลีกไปตามปรารถนาดังนี้ช้างนั้นก็ลงสู่ห้วงน้ำนั้นแล้วพึงล้างหูเล่นบ้างล้างหลังเล่นบ้างอาบดื่มขึ้นมาแล้วก็หลีกไปตามปรารถนาก่อนนั้นเพราะเหตุไรเพราะช้างนั้นมีร่างกายใหญ่จึงต้องลงน้ำลึกก่อนกระนั้นกระต่ายหรือเสือปลามาถึงห่วงน้ำเข้าแล้วกระต่ายหรือเสือปลาคือแมวป่านั้นก็คิดว่าเราเป็นอะไรและช้างใหญ่เป็นอะไรทางที่ดีเราควรจะลงสู่ห่วงน้ำนี้แล้วล้างหูเล่นบ้างล้างหลังเล่นบ้างอาบดื่มขึ้นมาแล้วหลีกไปตามปรารถนาดังนี้กระต่ายหรือแมวป่าคือเสือปลานั้นก็ลงสู่ห่วงน้ำนั้นโดยพลันไม่ทันได้พิจารณาจำต้องหวังข้อนี้ได้ว่าจะจมลงหรือจะปลิวไปตามกระแสน้ำข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกระต่ายหรือเสือปลานั้นมีร่างกายเล็กลงในห่วงน้ำลึกไม่ได้ผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าถ้าเรายังไม่ได้สมาธิจากอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่ผู้นั้นจำต้องหวังข้อนี้ได้คือจิตจักจมลงหรือจิตจักปลิวไปคือฟุ้งซ่านฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันเปรียบเหมือนเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายเล่นมูดและคูดคือปัสสาวะและอุจจาระของตนเธอจะเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรการเล่นนี้เป็นการเล่นของเด็กอ่อนโดยทั่วไปอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็สมัยต่อมาเด็กคนนั้นเองเจริญเติบโตขึ้นมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นเล่นเครื่องเล่นสำหรับเด็กคือรถไถน้อยๆเล่นตีไม้หึ่งเล่นกังหันไม้เล่นกังหันใบไม้เล่นตวงทรายเล่นรถน้อยๆเล่นธนูน้อยๆเธอจะเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรการเล่นนี้ยิ่งกว่าประณีตกว่าการเล่นที่มีมาก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าอุบาลีสมัยต่อมาอีกเด็กคนนั้นเองเจริญเติบโตขึ้นอีกมีอินทรีย์แก่กล้าเต็มที่อิ่มเอิบพรั่งพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าบำเรอตนอยู่ด้วยรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยตาเสียงที่พึงรู้ด้วยหูกลิ่นที่พึงรู้ด้วยจมูกรสที่พึงรู้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่พึงรู้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนใจให้รักชักให้ใคร่ชวนใจให้กำหนัดเธอจะเข้าใจเรื่องนี้ว่าอย่างไรการเล่นนี้ยิ่งกว่าประณีตกว่าการเล่นที่มีมาก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะอุบาลีก็ตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองเปรียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีผู้ฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคตถาคต
รู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์โดยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามตถาคตแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดลงรอบประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตตะและเพียรชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็กระบดีหรือบุตรกระบดีผู้เกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่งในภายหลังได้ฟังธรรมนั้นแล้วเกิดศรัทธาในตถาคตเมื่อได้ศรัทธาแล้ววิจารณาเห็นว่าคารวะนั้นคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาปลอดโปร่งการที่บุคคลผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังที่ขัดแล้วนี้ไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรจะปลงผมและหนวดกรองผ้ายอมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดสมัยต่อมาเขาละกองโภคทรัพย์น้อยใหญ่เครือญาติน้อยใหญ่ปลงผมและหนวดกรองผ้ายอมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนคือเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอย่างนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพเสมอด้วยภิกษุทั้งหลายละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันตาวุธและสัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูหวังประโยชน์เพื่อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์คือรับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดอยู่เป็นผู้ละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติเว้นห่างไกลจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตย์ดำรงคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลกเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียดคือฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นแต่สมานคนที่แตกกันแล้วทรงเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคีเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบคือกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษไพเราะน่าจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจเป็นผู้ละเป็นจากการพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมอิงวินัยพูดคำมีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลาภิกษุนั้นเป็นผู้เว้นขาดจากการพรากพืชกามและปุถุกามฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นขาดจากการฉันในเวลาวิกาลเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องการประคมดนตรีและการดูกาละเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศลเว้นขาดจากการทัศน์ประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวเว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่เว้นขาดจากการรับ
เงินและทองเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีเว้นขาดจากการรับทาสหญิงทาสชายรับแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาเว้นขาดจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดินเว้นขาดจากการรับทำหน้าที่เป็นตัวแทนและสื่อสารเว้นขาดจากการซื้อขายเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมด้วยเครื่องตวงวัดเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงการตลบตะแลงเว้นขาดจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงปล้นและการขู่กันโชคภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปณที่ใดๆก็มีแต่ปีเป็นภาระบินไปภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อย่างนี้ชื่อว่าเสวยสุขอันไม่มีโทษภายในภิกษุนั้นเห็นรูปทางตาได้ยินเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้ธรรมรมทางใจแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายซึ่งถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลคืออภิชาติและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาอินทรีย์เหล่านั้นถึงความสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุนั้นผู้ประกอบด้วยอริยอินทรีย์สังวรอย่างนี้จึงชื่อว่าเสวยสุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสภายในภิกษุนั้นเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับรู้สึกตัวในการแลดูการเหลียวดูรู้สึกตัวในการคู่เข้าเหยียดออกการทรงสังคติบาจีวรรู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดและการนิ่งภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อริยอินทรีย์สังวรและอริยสติสัมปชัญญะอย่างนี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางภิกษุนั้นไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีก็นั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าภิกษุนั้นละความเพ่งเล็งเพื่ออภิชฌาในโลกมีใจปราศจากความเพ่งเล็งชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเล็งเพื่ออภิชฌาอยู่ละความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทละทินะมิทะคือความหดหู่และเสื่องซึมปราศจากทินมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทินมิทะและอุทธัจจกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านและร้อนใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์
จากอุทธัจจกุกกุจจและวิจิกิจฉาคือความลังเลเคลือบแคลงข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาภิกษุนั้นครั้นละนิวรณ์ห้าประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจเป็นเครื่องตอนกำลังปัญญาแล้วสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกอยู่อุบาลีเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าอุบาลีชาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้แลในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งประวิตกวิจารสงบระงับไปจึงบรรลุฌานที่สองมีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมอันเอกกุฏมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อุบาลีเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งเพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามอันพระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ที่ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อุบาลีเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม่นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นก็ยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนภิกษุจึงบรรลุฌานที่สี่มันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์อยู่เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อุบาลีเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาในก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม่นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นก็ยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุ
อากาสานัญจายตนะโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูปสัญญาพระดับปฏิกสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงอุบาลีเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าประณีตกว่าการอยู่ที่มีมาในก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นก็ยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งภิกษุล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้อยู่ภิกษุล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอะไรภิกษุล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยกำหนดว่าธรรมชาตินี้สงบธรรมชาตินี้ประณีตอยู่อุบาลีเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าประณีตกว่าการอยู่ที่มีมาทั้งหลายในการก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม้นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นก็ยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอีกประการหนึ่งภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทายตานิโรธอยู่และอาสวะทั้งหลายของภิกษุนั้นเป็นอันสิ้นไปแล้วพระเห็นด้วยปัญญาอุบาลีเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรการอยู่นี้ยิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่ทั้งหลายที่มีมาในก่อนอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าอุบาลีชาวโลกทั้งหลายของเราเมื่อพิจารณาเห็นธรรมแม่นี้ในตนจึงอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบอยู่แต่สาวกของเราเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนก่อนอุบาลีเธอจงอยู่ในหมู่สงฆ์เถิดเมื่อเธออยู่ในหมู่สงฆ์ความสำราญจะมีอุปาลิสูตรจบพระสูตรหมวดว่าด้วยพระอุบาลีอุปาลิวรรคสูตรที่หนึ่งว่าด้วยพระอุบาลีทูลถามประโยชน์แห่งการปฏิบัติสิกขาบทอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่31กระนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบททรงแสดงพระปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการต่อไปนี้10ประการอะไรบ้างคือ1
พื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ 3. เพื่อข่มบุคคลเก้อยาก 4. เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม 5. เพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นในปัจจุบัน 6. เพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส 8. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของคนที่เลื่อมใสแล้ว 9. เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมและ 10. เพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการเหล่านี้แลพระสูตรที่2ข้อที่32ปาติโมกขัตถปานสูตรว่าด้วยเหตุงดสวดปาติโมกข์ท่านพระอุบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุงดสวดปาติโมกมีเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าบาลีเหตุงดสวดปาติโมก10ประการ10ประการอย่างไรคือ 1. ภิกษุต้องอาบัติปาราชิกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 2. คาถาว่าด้วยปาราชิกยังค้างอยู่3. อนุปสัมบันคือบุคคลผู้ไม่ใช่ภิกษุนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 4. กถาว่าด้วยอนุปสัมบันยังทำค้างอยู่ 5. มีผู้บอกลาสิกขานั่งอยู่ในบริษัท 6. กถาว่าด้วยผู้บอกลาสิกขายังทำค้างอยู่ 7.บันดอกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 8. คาถาว่าด้วยบันดอกยังทำค้างอยู่ 9. ผู้ประทุษร้ายภิกษุณีนั่งอยู่ในบริษัทนั้นและ 10. คาถาว่าด้วยผู้ประทุษร้ายภิกษุณียังทำค้างอยู่อุบาลีเหตุงดสวดปาติโมกข์ 10 ประการเหล่านี้แลพระสูตรที่3ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์อุปภาหิกาสูตรท่านพระวลีได้ทูลถามว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไหร่หนอสงฆ์พึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการต่อไปนี้สงฆ์พึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้10ประการอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายข้อที่2เป็นพหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตตะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไม่ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิข้อที่3จำปาติโมกทั้ง2คือทั้งฝั่งภิกษุและภิกษุณีได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวิจัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะข้อที่4เป็นผู้ตั้งมั่นไม่งอนแง่น
ในพระวินัยข้อที่5เป็นผู้สามารถปรับคู่ความทั้งสองฝ่ายให้ยินยอมกันได้ให้สำนึกตัวให้เพ่งพินิจดูให้เห็นผลให้เลื่อมใสข้อที่6เป็นผู้ฉลาดในการระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นข้อที่7รู้อธิกรณ์ข้อที่8รู้เหตุเกิดอธิกรณ์ข้อที่9รู้ความดับอธิกรณ์และข้อที่10รู้วิธีปฏิบัติเพื่อระงับอธิกรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้พระสูตรที่4อุปสัมปทาสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้อุปสมบทข้อที่34เป็นพระบาลีได้ทูลถามว่าถ้าแต่พระผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไหร่หนอพึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการต่อไปนี้พึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้10ประการอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมะในนี้เป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายข้อที่สองเป็นพระหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นข้อที่สามจำปาติโมกข์ได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะข้อที่สี่เป็นผู้สามารถพยาบาลได้เองหรือให้ผู้อื่นช่วยพยาบาลสัตถิวิหาริกผู้เจ็บไข้เป็นผู้สามารถระงับได้เองหรือให้ผู้อื่นช่วยระงับความไม่ยินดีเป็นผู้สามารถบรรเทาความรำคาญที่เกิดขึ้นได้เองโดยธรรม 7. เป็นผู้สามารถปลดเปลื้องความเห็นผิดที่เกิดขึ้นได้โดยธรรมข้อที่ 8. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิศีลข้อที่ 9. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิจิตและข้อที่ 10.เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิปัญญาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการเหล่านี้แลพึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้พระสูตรที่5ก็ที่35ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้นิสัยนิสยสูตรท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพึงให้นิสัยได้และประสูตรที่6ข้อที่36ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้สามเณรอุปัฏฐากสามเณรสูตรท่านพระอุบาลีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพึงให้สามเณรอุปัฏฐากได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบโดยนัยยะเดียวกันกับคุณสมบัติของผู้ให้อุปสมบทพระสูตรที่7ว่าด้วยเหตุให้สงฆ์แตกกัน
สังฆเปตสูตรข้อที่37ท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าถ้าแต่พระ

4. แสดงวินัยว่ามิใช่วินัยข้อที่5แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้และแสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 7. แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา 8.แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้และ 10. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นแตกกันแยกกันทำสังฆกรรมแยกกันสวดปาติโมกข์แยกกันด้วยเหตุ10ประการนี้อุบาลีสงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่านี้แลพระสูตรที่8ว่าด้วยเหตุให้สงฆ์สามัคคีกันสังฆสามัคคีสูตรข้อที่38ท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าตั้งแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆสามัคคีสังฆสามัคคีสงฆ์จะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่าไหร่หนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ข้อที่1แสดงอธรรมว่าเป็นอธรรม2แสดงธรรมะว่าเป็นธรรมะ 3. แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่ามิใช่วินัย 4. แสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าเป็นวินัยปริยาแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ข้อที่7แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมาข้อที่9แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นไม่แตกกันไม่แยกกันไม่ทำสังฆกรรมแยกกันไม่สวดปาติโมกข์แยกกันด้วยเหตุ10ประการนี้อุบาลีสงฆ์จะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่านี้แลพระสูตรที่9ข้อที่39และพระสูตรที่10ข้อที่40ท่านพระนนท์ก็ได้ทูลถามนัยยะเดียวกันกับท่านพระอุบาลีในเรื่องของสังฆเภทและสังฆสามัคคีท่านพระนนท์ได้ทูลถามเพิ่มเติมดังนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันจะประสบผลอะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันนั้นจะประสบผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกาลผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกาลคืออะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันนั้นจะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับแต่ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันยินดีในการแตกกันอยู่ในอธรรมเป็นผู้เข้า

ถึงอบายอยู่ในนรกตลอดกับปราศจากนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับเพราะทำลายสงฆ์ที่สามัคคีกันให้แตกแยกกันในเรื่องของสังฆสามัคคีท่านพระอานนท์ได้ทูลถามเพิ่มเติมดังนี้ว่าบุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันจะประสบผลอะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันนั้นจะประสบบุญอันประเสริฐก็บุญอันประเสริฐคืออะไรพระเจ้าข้าคือบุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันจะบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าความพร้อมเปรียงแห่งสงฆ์เป็นเหตุให้เกิดสุขและบุคคลผู้อนุเคราะห์สงฆ์ผู้พร้อมเปรียงกันแล้วผู้ยินดีแล้วในความพร้อมเปรียงกันอยู่ในธรรมย่อมไม่พลาดจากธรรมะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับพระสมานสงฆ์ให้สามัคคีกันพระสูตรหมวดว่าด้วยการด่าอโกสะวัคพระสูตรที่หนึ่งว่าด้วยเหตุให้เกิดวิวาทในสงฆ์วิวาทสูตรอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่25ข้อที่41เป็นพระบาลีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความบาดหมางกันทะเลาะกันแก่งแย่งและวิวาทกันขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่สำราญพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบในยะเดียวกันกับการทำให้สงแตกกันพระสูตรที่สามว่าด้วยมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทท่านพระบาลีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมูลเหตุแห่งการวิวาทมีเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอุบาลีมูลเหตุแห่งวิวาท10ประการต่อไปนี้มีอยู่10ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ข้อที่1แสดงอนาบัติคือสิ่งที่ไม่เป็นอาบัติว่าเป็นอาบัติแสดงอาบัติว่าเป็นอนาบัติข้อที่3แสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติหนักข้อที่4แสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติเบาข้อที่5แสดงอาบัติชั่วหยาบว่าไม่เป็นอาบัติชั่วหยาบแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบข้อที่7แสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือแสดงอาบัติไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือข้อที่9แสดงอาบัติที่ทำคืนได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ข้อที่10แสดงอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนได้อุบาลีมูลเหตุแห่งการวิวาท10ประการเหล่านี้แลพระสูตรอุบาลีเทระคาถาว่าด้วยสุภาษิตสอนพระบวชใหม่กุตกนิกายเทระคาถาเล่มที่26ข้อที่317ท่านพระอุบาลีได้กล่าวคำที่เป็นคาถาดังนี้ว่าภิกษุผ
ผู้ออกบวช ด้วยศรัทธายังเป็นผู้ใหม่ต่อการศึกษาพึงคบหากัลยาณมิตรผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์ไม่เกียจคร้านภิกษุผู้ออกบวช ด้วยศรัทธายังเป็นผู้ใหม่ต่อการศึกษาพึงเป็นผู้ฉลาดอยู่ในสงฆ์ศึกษาวินัยด้วยอำนาจการบำเพ็ญวัดปฏิบัติให้บริบูรณ์ภิกษุผู้ออกบวช ด้วยศรัทธายังเป็นผู้ใหม่ต่อการศึกษาพึงเป็นผู้ฉลาดในสิ่งควรและไม่ควรไม่ควรถูกตัณหาครอบงำเที่ยวไปพระสูตรกุตกนิกายอัปปทานะประวัติในอดีตชาติของท่านพระอุบาลีเถระอุปาลิเถราประธานเล่มที่32ข้อที่441ท่านพระอุบาลีเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวคำที่เป็นคาถาดังนี้ว่าข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์มีนามว่าสุชาตะในกรุงหงสาวดีมีกองทรัพย์80โกฏิมีทรัพย์และข้าวเปลือกเป็นอันมากเป็นผู้คงแก่เรียนทรงมนต์จบไพรเพศสำเร็จในคัมภีร์พยากรณ์ลักษณะคัมภีร์อิติหาสะและไตรเพศอันเป็นธรรมของตนกระนั้นเราปริพาชกผู้มีผมปล่อยเดียวสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเชื้อสายพระอาทิตย์และเหล่าดาบทผู้เที่ยวสัญจรพากันท่องเที่ยวไปบนพื้นแผ่นดินแม้พวกเขาก็พากันห้อมล้อมข้าพเจ้าด้วยสำคัญว่าเป็นพราหมณ์มีชื่อเสียงชนจำนวนมากพากันบูชาข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่บูชาใครครั้นนั้นข้าพเจ้าไม่เห็นใครว่าเป็นผู้ที่ควรบูชาจึงถือตัวจัดพระชินเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นมาตราบใดคำว่าพุทธะก็ยังไม่มีตราบนั้นเมื่อวันคืนล่วงไปพระผู้มีพระภาคประนามว่าปทุมุตตระทรงเป็นผู้นำผู้มีพระจักษุเสด็จอุบัติขึ้นมาบรรเทาความมืดทั้งปวงในโลกเมื่อศาสนาแผ่กว้างขวางมีท่านผู้รู้มากและเป็นบึกแผ่นครั้นนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าไปยังกรุงหังสาวดีครั้นนั้นพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุพระองค์นั้นได้ทรงแสดงธรรมเป็นประโยชน์แก่พระบิดามีชุมชนอยู่โดยรอบตลอดหนึ่งโยชน์ตามเวลานั้นครั้นนั้นสุนันทดาบสได้รับสมมุติจากหมู่ชนว่าเป็นเลิศได้ใช้ดอกไม้บังแดดทั่วพุทธบริษัทเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประกาศสัจจะสี่ณมณฑปดอกไม้ที่งดงามเหล่าสัตว์ประมาณ100,000โกฏิได้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าทรงบันดาลหยาดฝนคือพระธรรมให้ตกลงตลอดทั้ง7คืน7วันพอถึงวันที่8พระชินเจ้าก็ได้ทรงพยากรณ์สุนันทดาบสว่าท่านผู้นี้เมื่อเวียนว่ายตายเกิดในเทวโลกหรือมนุษยโลกก็จะเป็นผู้ประเสริฐกว่าใครทั้งหมดจะเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งหลายในกับที่100,000นับจากกับนี้ไปพระศาสดาทรงพระนามว่าโคตมะตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอกกราชจากอุบัติขึ้นในโลกท่านผู้นี้จะเป็นบุตรของนางมันตนีมีนามว่าปุณณะเป็นธรรมทายาท
ป็นโอรสที่ธรรมเนรมิตจากเป็นสาวกของพระศาสดาพระองค์นั้นครั้นนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์สุนันทาดาบสอย่างนี้แล้วทำให้ประชาชนทั้งปวงร่าเริงทรงแสดงกำลังของพระองค์และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นเป็นเรื่องของท่านพระอุบาลีเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายคุตกนิกายมาประกอบกันเป็นผู้ที่ทรงพระวินัยช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะสั่งปรับแผนรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะสั่งปรับแผนรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะช่วงเย็นวันนี้เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายล่าสุดได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์และหารือปรับแผนรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ทั้งนี้ได้กำชับให้ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองบูรณาการงานด้านการข่าวและการปฏิบัติร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและตนเองขณะเดียวกันได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรหลังสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศกดดันราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่งผลให้ราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาอยู่ที่ลิตรละ36บาท69สตางค์ดีเซล B20 อยู่ที่ลิตรละ31บาท69สตางค์กลุ่มน้ำมันเบนซินอยู่ที่ลิตรละ45บาท68สตางค์แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ36บาท69สตางค์แก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ลิตรละ36บาท32สตางค์ แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ลิตรละ31.69 บาทและแก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ลิตรละ27.63 บาททั้งนี้กบน.ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนให้ร่วมมือการประหยัดพลังงานและใช้เท่าที่จำเป็นรถไฟฟ้า Airport Rail Link กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วหลังแก้ไขระบบประแจสับรางสำเร็จนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารถไฟฟ้า Airport Rail Link ได้กลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติในเส้นทางระหว่างสถานีพญาไทถึงสถานีสุวรรณภูมิแล้วตั้งแต่เวลา 22:07 นที่ผ่านมาหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระบบรางได้เร่งบูรณาการแก้ไขเหตุขัดข้องบริเวณประแจสับรางจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตันและสามารถคลี่คลายอุปสรรคการเดินรถเข้าออกระบบได้สำเร็จซึ่งทุกฝ่ายกำลังดำเนินการสอบสวนทางเทคนิคอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงขณะที่บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดได้เตรียมแผนเปลี่ยนชุดประแจสับรางใหม่พร้อมปรับปรุงจุดเสี่ยงและแผนการเดินรถสำรองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำทั้งนี้รถไฟฟ้า Airport Rail Link เปิดให้บริการตามปกติทุกวันตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 24:00 นโดยมีรถให้บริการได้6ขบวนตามแผนการเดินรถพร้อมจัดให้มีขบวนรถเสริมอีก2ขบวนตามความหนาแน่นของผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าเรากลับมาพบกันค่ะวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันชยนันท์แก้วกล่ำค่ะ
0: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีซังนะคะพร้อมด้วยทีม Facebook Live วันนี้นะคะสามารถติดตามได้ค่ะใครที่จะรับฟังทางวิทยุก็ไปติดตามที่ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM รับฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่คลื่นจังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีหอกระจายข่าวนะคะที่รับสัญญาณในช่วงเวลาสักประมาณครึ่งรายการนะคะก็จะมาตีคล้องร้องข่าวด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เช้านี้นะคะเห็นว่าน้ำมันขึ้น90สตางค์ต่อลิตรนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาไล่เรียงกันตอนนี้เราไปกันที่เรื่องราวของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งเรียกว่าทั้งคืนเมื่อเช้านี้ก็มีประปรายกันมาบ้างค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศเช้านี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่24-25กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะฝนก็เริ่มที่จะเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะปริมาณฝนแต่ละพื้นที่ตกเยอะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันด้วยจะบอกว่าฝนเนี่ยก็จะมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเหมือนน้ำมันเลยเช้านี้น้ำมันก็ขึ้นอีกแล้วนะคะก็วางแผนการเดินทางไว้ด้วยนะคะมาดูพยากรณ์อากาศตั้งแต่ช่วงเช้ากันหน่อยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศมาบอกว่าภาคเหนือวันนี้นะคะฝนตกเนี่ยเยอะมากเลยนะคะ 70% ตกหนักในบางแห่งนะคะของพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานตะวันออกเฉียงเหนือก็อยู่ประมาณ 60% ภาคตะวันออกฝนตกประมาณ 60% ภาคกลาง 60% ภาคใต้นะคะอ่าวไทย 30% ส่วนอันดามัน 40% ค่ะคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรทั้ง2ฝั่งเลยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ฝนตกประมาณ 60% ค่ะคุณแอล
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เตรียมตัวนะเพราะว่าฝนเนี่ยก็จะมาสักอย่างที่บอกว่าเวลาเข้างานกับเลิกงาน
0: ใช่ค่ะฝนราชการค
1: ่
0: ะ
1: ใช่มาดูกันหน่อยอย่างที่เราได้นำเรียนกันไปว่าเช้านี้น้ำมันนะคะราคาขายปลีกน้ำมันเนี่ยทุกชนิดนะในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลก็ปรับขึ้นราคา90สตางค์ต่อลิตรนะคะไปดูกันหน่อยราคาอัปเดตเช้านี้ปตท.และบางจากเบนซิน95อยู่ที่44.78สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล95 35.79 สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91
0: ค
1: ่ะ 35.42 สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 นะคะ 30.79 สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E85 26.73 สตางค์ต่อลิตรและดีเซลดีเซลนี่ 35.79 สตางค์ต่อลิตรนะคะอัปเดตกันเช้านี้ค่ะ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยค่ะหลังจากที่ครม.ได้มีการเคาะออกมาแล้วนะคะตอนนี้ครม.เองก็รับทราบผลสำเร็จของไทยช่วยไทยพลัสในภาพรวมค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยไปช่วยดันเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจพุ่งสูงอยู่ที่ 7.8 แสนล้านบาทค่ะกระตุ้นฐานรากทั่วประเทศค่ะซึ่งทางด้านของการดำ ำลังงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะกรอบวงเงินจะอยู่ที่ประมาณ 1.75 แสนล้านบาทเนี่ยระยะเวลา4เดือนนี้นะคะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า39ล้านคนค่ะแล้วก็พร้อมที่จะอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะสรุปไฮไลท์ให้ฟังหน่อยค่ะว่าสำหรับความสำคัญ3โครงการย่อยนะคะที่ได้ผุดออกมาแล้วเนี่ยในช่วงนี้นะคะก็คือโครงการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนค่ะก็จะเป็นการเพิ่มสวัสดิการอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะอันนี้นาน4เดือนใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยก็จะได้ใช้ในส่วนนี้อยู่แล้วนะคะเฉพาะมิถุนายนปีนี้เนี่ยมีการใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าในชุมชนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะสูงถึงโอ้โหเยอะมากเลยนะคะ 12,000 กว่าล้านบาทค่ะส่วนโครงการที่2ก็เป็นที่เราทราบกันอยู่แล้วก็คือโครงการปัจจุบันนี
1: ้
0: ที่หลายๆคนก็ยังได้ใช้อยู่นะคะ2เดือนเข้าสู่เดือนที่3แล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่อัปเดตไว้เมื่อวันที่19นะก็เลยยกมาบอกให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยนะคะคือประชาชนเนี่ยรับสิทธิ์ไปแล้วเนี่ย 26.64 ล้านคนค่ะซึ่งสร้างเงินหมุนเวียนนะคะเม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในประเทศเนี่ยอยู่ที่ 78,000 กว่าล้านบาทประชาชนใช้จ่าย 42% รัฐจ่ายให้อีก 58% ค่ะร้านค้าลงทะเบียนพร้อมให้บริการกว่า 1.09 ล้านร้านนะคะแล้วก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ที่ 99% นั้นเป็นร้านค้ารายย่อยอันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยค่ะส่วนมาดูในเรื่องของการกระจายรายได้ทั่วประเทศอันนี้จะไม่กระจุกตัวเลยเมืองหลักเนี่ย22จังหวัดนะอยู่ที่ 63% นำโดยกรุงเทพมหานครมาเป็นอันดับ1เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยชลบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและนนทบุรีสังเกตเลยจะเป็นเมืองหัวเมืองใหญ่ๆแล้วก็จะเป็นเงินโซนที่มีแรงงานเยอะนะคะโรงงานเยอะ อาจจะเป็นไปได้นะคะส่วนเมืองรอง55จังหวัด 37% ก็จะมีนครศรีธรรมราชตามด้วยอุบลราชธานีอุดรธานีราชบุรีแล้วก็เชียงรายค่ะมาดูพฤติกรรมการใช้จ่ายที่มีความคึกคักกันหน่อยค่ะสำหรับประชาชนคนไทยนะคะเขาบอกว่าสัปดาห์แรกของเดือนเนี่ยคนใช้เยอะที่สุดค่ะมีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่า12ล้านคนต่อวันก็ประมาณสัก20ล้านรายการต่อวันค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์การใช้จ่ายจะคึกคักเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดเนาะแล้วก็เดือนแรกเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์ใช้เงินรัฐเนี่ยร่วมจ่ายเกิน800บาทสูงถึง 94%ใช้ครบนะคะใช้ครบ 1,000 บาทถึง 48% ก็แสดงว่ามีคนใช้ไม่หมดด้วยเหมือนกันเดือนแรกคุณใช้หมดไหม
1: โอ้โหคุณอย่าถามว่า
0: ดิฉันเหลือ50สตางค์
1: กี่วัน คือดิฉันเป็นคนที่ต้องบอกว่าบริหารจัดการในเรื่องของสวัสดิการเนี่ยได้ดีมากในทุกๆเดือนนะ
0: ค่ะดีมากค่ะมาดูโครงการที่3กันหน่อยค่ะโครงการยกระดับร้านค้าชุมชนด้วย AI นกกระซิบคู่คิดร้านค้าอันนี้ก็จะเป็นโหมดของพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการต่างๆรายเล็กรายย่อยนะคะรัฐบาลเองส่งเสริมเทคโนโลยีช่วยร้านค้ารายย่อยผ่านแอปถุงเงินก็จะช่วยวิเคราะห์ยอดขายหรือว่าเช็คราคากลางวัตถุดิบได้นะคะแล้วก็ทำรายงานให้มีการอ้างอิงของสินเชื่อในอนาคตได้มีร้านค้าใช้งานแล้วเนี่ยกว่า 640,000 รายค่ะโครงการนี้ไม่เพียงแค่ช่วยลดค่าครองชีพนะคะแต่ว่าจะไปสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้ารายย่อยแล้วก็เศรษฐกิจไทยในระยะยาวอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูนะพูดถึงเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสน
0: ะ
1: เรื่องของเงินหมุนเวียนทางด้านของเศรษฐกิจเนี่ยต้องเรียกว่าอุพุ่งกันอย่างมากแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้กับทางกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ทำเชิงรุกในการตรวจสอบและดูแลผู้ที่ตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมีการได้กล่าวถึงนะคะกรณีของพี่น้องประชาชนเรื่องของการเดินทางไปยืนยันตัวตนแล้วก็สแกนใบหน้าเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569จนเกิดอุบัติเหตุหมดสติและเสียชีวิตที่จังหวัดน่านรวมถึงกรณีของประชาชนที่จังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะท่านบอกว่ากระทรวงมหาดไทยจะให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่น
0: ะ
1: ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ได้มีการ สั่งการอย่างชัดเจนนะคะว่าไม่ควรให้ประชาชนเนี่ยเดินทางมายื่นอุทธรณ์แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องปรับรูปแบบของการทำงานเป็นเชิงรุกเรียกว่าท่านนายกบอกว่าให้ลงพื้นที่เข้าหาประชาชนนะคะให้ไปตรวจสอบผู้ที่ตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์แล้วก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาสำหรับในเรื่องของการอุทธรณ์ให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเพราะว่าพี่น้องประชาชนในบางท่านเนี่ยเขาไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางจริงๆในการที่จะไปยื่นอุทธรณ์อะไรต่างๆตรงนี้ท่านก็บอกว่าเราต้องทำงานในเชิงรุกนะเราต้องเข้าหาประชาชนค่ะ
0: ค่ะอ่ะมาบอกกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะใครที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างหรือว่าบางคนที่เป็นรายใหม่ผ่านหรือยังหรือใครที่ยังไม่ผ่านบอกกล่าวกันมาได้นะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าค่ะเอามาดูในเรื่องของการเจ็บป่วยกันหน่อยค่ะเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยหลายคนก็จะมีสิทธิ์การรักษาแตกต่างกันไปอย่างคนที่ทำงานเอกชนก็จะมีสิทธิ์ของประกันสังคม
1: นะจะ33
0: ใช่33หรือว่าบางคนที่เป็นลูกจ้างก็อยู่39 40เป็นลูกจ้างทั่วไปหรือว่าเป็นอาชีพอิสระนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้โหมดนี้นะคะเป็นอาชีพอิสระก็ไปใช้บัตร30บาทรักษาทุกที่ก็ใช้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขาก็มีการยกระดับเป็นการพัฒนาเรื่อยๆนะคะก็จะช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วแล้วก็เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นล่าสุดค่ะมีการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทก็ครอบคลุมไปถึงการบริการผ่าตัดโรคอ้วนค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงแล้วก็เข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ย้ำนะคะว่าไม่ใช่เพื่อความสวยงามนะแต่เป็นการรักษาเพื่อสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะลักษมีแห่งแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยหรือถ้าเรียกว่าติดปากเลยก็คือบัตร30บาทนี่แหละค่ะบัตรทอง30บาทช่วยให้คนไทยทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะ47ล้านคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมค่ะก็ครอบคลุมตั้งแต่โรคทั่วไปจนไปถึงโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะปรากฏว่ามีการไปสำรวจค่ะไปสำรวจแล้วพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อบัตรทอง30บาทในระดับที่สูงมากค่ะโดยมองว่าเป็นนโยบายที่คุ้มค่าแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายได้ทำให้การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขเนี่ยสะดวกมากขึ้นและก็ครอบคลุมการรักษาประชาชนได้มากยิ่งขึ้นค่ะบัตรทอง30บาทครอบคลุมไปถึงการผ่าตัดโรคอ้วนได้ด้วยค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์คือช่วยลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคร่วมได้แล้วก็ลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่จะส่งผลให้สุขภาพและก็คุณภาพชีวิตของเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการผ่าตัดนี้จะเป็นการรักษาทางการแพทย์นะคะต้องย้ำว่าเป็นการรักษานะคะไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามใดๆทั้งสิ้นและไม่ใช่วิธีรักษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนทุกคนนะอันนี้ต้องอยู่ในข้อบ่งชี้ของคุณหมอด้วยเพราะว่าคนเราทุกคนอ้วนไม่เหมือนกันอ้วนสุขภาพดีก็มีแต่บางคนที่มีภาวะแทรกซ้อนแล้วอันนี้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการโดยพิจารณาทั้งค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI โรคร่วมด้วยประวัติการรักษาความพร้อมร่างกายจิตใจรวมไปถึงความสามารถในการดูแลตัวเองติดตามการรักษาหลังผ่าตัดหลักเกณฑ์นะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยกำหนดให้คนที่รับบริการเนี่ยต้องมีอายุตั้งแต่18ปีไปจนถึง65ปีค่ะแล้วก็มีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้นะคะทีนี้สำหรับคนที่มีภาวะโรคอ้วนตามข้อบ่งชี้เนี่ยก็จะต้องเข้ารับการแนะนำนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามการแพทย์ก่อนนะคะอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเนี่ยต้อง 80% ก่อนก็คือต้องไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอก็จะมีวิธีการแนะนำอันดับแรกเริ่มต้นเลยก็จะมีการควบคุมอาหารการรับประทานยาการออกกำลังกายไปก่อนนะคะก่อนที่จะมีการผ่าตัดในระยะเวลา6เดือนถ้าหากว่าเข้าเกณฑ์ที่สมควรที่จะผ่าตัดได้ก็จะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มี ีศักยภาพแต่บางคนเนี่ยพอหมอแนะนำปุ๊บนะคะ6เดือนนี้ปรากฏว่าลดเองได้อันนี้ก็ไม่ต้องเข้าสู่การผ่าตัดนะคะซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะมีศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านการผ่าตัดโรคอ้วนมาโดยเฉพาะค่ะแล้วก็มีทีมสหวิชาสาขาวิชาชีพร่วมดูแลด้วยมีการบริการผ่าตัดโรคอ้วนนะคะเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางการวิชาการอย่างครบถ้วนค่ะเพื่อการรักษาที่เป็นประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยให้มากที่สุดนั่นเองค่ะ
1: ก็คือต้องดูอาการตามข้อบ่งชี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ตามที่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขาได้กำหนดเอาไว้ไม่ใช่ว่าเออปุ๊บปั๊บก็
0: จะไปไม่ได้
1: จะเข้าระบบอะไรอย่างนี
0: ้
1: นะเพราะว่าการที่เราจะผ่าตัดในรักษาโรคอ้วนเนี่ยนะมันต้องดูหลายๆอย่างในระบบของร่างกายไม่ได้ว่าจะทำได้ทุกคน
0: คะ
1: นะคะมาดูทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยท่านไปเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนนะตรงนี้บ้านเรายิ่งเป็นพื้นที่ในเขตเมือง อย่างกรุงเทพมหานครสำคัญเป็นอย่างมากและในเรื่องนี้ก็เรียกว่าไปบูรณาการระดับประเทศกันท่านไปในเรื่องของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กค่ะสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนร่วมกันกับประเทศสมาชิกทั่วโลกนะคะสำหรับการประชุมในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการมุ่งรีจะเร่งรัดความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนให้ลดลงร้อยละ50ภายในปีพุทธศักราช2573ตามกรอบบทศตวรรษแห่งการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางถนนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการหารือค่ะถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายการกำหนดอัตราความเร็วการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการยกระดับมาตรฐานยานพาหนะและการพัฒนาระบบช่วยเหลือหลังเกิดเหตุค่ะในการกล่าวถ้อยแถลงของทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้เน้นย้ำถึงพลังด่านชุมชนค่ะซึ่งเป็นกลไกสำคัญของประเทศไทยในการบูรณาการของผู้นำชุมชนฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตรงนี้ค่ะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุในระดับพื้นที่มีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้นโยบายนะคะทางด้านของทัสริสไทยแลนด์นะครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทางถนนในทุกมิติให้แก่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยตรงนี้ค่ะพร้อมที่จะนำองค์ความรู้และแนวทางที่จะไปปฏิบัติในจากการประชุมในครั้งนี้มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศพร้อมที่จะเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อมาตรการความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่กำหนดว่าประเทศไทยนั้นต้องลดอุบัติเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยภายในปี2573ลงร้อยละ50ให้ได
0: ้
1: นะตรงนี้สำคัญเป็นอย่างมากอย่างที่เราได้รู้ได้ทราบข่าวกันที่ผ่านๆมาเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางเท้าหรือการเกิดอุบัติเหตุซึ่งกันและกันระหว่างรถด้วยกันเองตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเราก็จะมีการที่จะมาป้องกันภัยร่วมการลดอุบัติเหตุทุกช่วงเทศกาลกันอยู่แล้วตรงนี้แหละนี่คือเข้าสู่เลยนะเพราะเราก็จะมีทางด้านของด่านชุมชนเวลาเราออกต่างจังหวัดกันเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์คนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอปพ.ร.หรือว่าอสม.ประจำหมู่บ้านผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านตรงนี้แหละเขาก็มาร่วมมือกันตรงนี้สำคัญน
0: ะ
1: เพราะบางทีในเขตชุมชนเนี่ยเด็กๆน้องๆที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยตรงนี้สำคัญก็ต้องมาช่วยกันดูแลค่ะ
0: ค่ะไปดูเรื่องของการหางานกันหน่อยค่ะวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะคะจากกระทรวงแรงงานค่ะขณะนี้นะคะเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่สิงคโปร์ค่ะจำนวน220อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะถึงสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมค่ะผ่านทางเว็บไซต์ของ toea.com doe.go.th นะคะก็คือกรมแรงงานนี่แหละค่ะเข้าไปดูได้นะคะตลอด24ชั่วโมงเงินเดือนสูงสุดเนี่ย 44,472 บาทค่ะซึ่งใครที่สนใจนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็เดินหน้าสร้างโอกาสแรงงานไทยให้มีงานทำแล้วก็มีรายได้มีความมั่นคงในต่างประเทศด้วยโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเนี่ยเปิดรับสมัครแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจจะไปทำงานที่สิงคโปร์ค่ะกับนายจ้างชั้นนำ4บริษัทด้วยกันมีทั้งหมด5ตำแหน่งค่ะรวมทั้งหมดที่เขารับเนี่ย220อัตราเปิดรับสมัครแล้วนะคะอย่าช้านะเดี๋ยวพลาดโอกาสค่ะการรับสมัครครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือว่าค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าใบอนุญาตทำงานตรวจสุขภาพบัตรโดยสารเครื่องบินนะคะเนื่องจากว่านายจ้างเนี่ยเขาจะเป็นคนรับผิดชอบให้เราทั้งหมดตามหลักเกณฑ์เลยค่ะสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครก็จะมีช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรนะคะแล้วก็พนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคค่ะเงินเดือนก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณ 24,000 กว่าบาทไปสูงสุดเลย 44,472 บาทอันนี้ตามตำแหน่งแล้วก็บริษัทที่เข้าทำงานค่ะใครที่สนใจนะคะผู้สมัครทุกตำแหน่งเนี่ยต้องมีอายุตั้งแต่20ถึง45ปีสำเร็จการศึกษาระดับปวช.และหรือม.6ขึ้นไปค่ะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่มีประวัติอาชญากรรมมีคุณสมบัติตามที่บริษัทนายจ้างนั้นกำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งชัดเจนนะคะใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของกรมแรงงานนะคะกระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานค่ะ
1: ค่ะดูจากเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องยกเวลานะในหลังจากนี
0: ้
1: ไปให้กับตีคล้องร้องข่าวนะคะคุณบุญมาศรีมาศก็เรียกว่ามาเป็นแพ็กเกจอีกเหมือนเดิมเรื่องราวข่าวสารเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวยามเช้าในช่วงถัดไปเราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
10: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
11: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวที First Green Bridge Forum ชูวิสัยทัศน์นำประเทศไทยสู่อนาคตสีเขียวย้ำจุดยืนพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมที่ชื่อว่า The First Green Bridge Forum พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อที่ชื่อว่าประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตสีเขียวบทบาทของภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนครับณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนั้นเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดึงดูดการลงทุนเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างความพร้อมรับมือวิกฤตในอนาคตกันด้วยโดยประเทศไทยก็ให้ความสำคัญแล้วครับในแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมุ่งลงทุนในพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียวก็เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนการเปลี่ยนผ่านสีเขียวจะเกิดผลได้ก็ต่อเมื่อต้องอาศัยการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศเนื่องจากว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศจะต้องร่วมกันแก้ไขโดยประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นคงไม่ได้หรอกครับพร้อมได้แสดงความหวังเลยครับว่า Green Bridge Forum จะเป็นเวทีที่เชื่อมโยงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พร้อมทั้งผลักดันการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายความมั่นคงโดยให้ผนึกกำลังทีมจังหวัดเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและดูแลพี่น้องประชาชนนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายที่มีหัวข้อชื่อว่าการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทุกรูปแบบแหละครับจังหวัดชลบุรีเองก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแล้วครับจึงจำเป็นจะต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอาชญากรรมให้เป็นต้นแบบและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็พร้อมแล้วครับที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่แล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงใน3มิติอันได้แก่มิติที่1คือการป้องกันครับนั่นก็คือว่าก็ขอให้ทุกภาคส่วนเชื่อมโยงข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนเชิงรุกพร้อมทั้งเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกลุ่มผู้มีอิทธิพลอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเอ้าเป้าหมายย้ำกันอีกทีครับคือบำบัดทุกข์ บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับส่วนมิติที่2นั่นก็คือการปราบปรามโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานไปดำเนินการอย่างจริงจังแล้วครับพร้อมทั้งให้เด็ดขาดแล้วก็ต่อเนื่องกันด้วยโดยยึดหลักนิติธรรมและก็ความเสมอภาคทางกฎหมายพร้อมทั้งให้ถือกันว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นเป็นวาระเร่งด่วนเร่งด่วนและเร่งด่วนโดยให้เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดผ่านปฏิบัติการที่ชื่อว่า Operation 90 Days พิฆาตยาเสพติดครับโดยให้ทำอย่างเข้มข้นและก็ต่อเนื่องกันด้วยควบคู่ไปกับการปราบปรามแก๊ง Call Center สแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์การหลอกลวงผ่านช่องทางดิจิทัลธุรกิจนอมินีอาวุธปืนและธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆนานาแล้วก็ให้เร่งสืบสวนขยายผลตัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมและดำเนินคดีกับผู้บงการและผู้สนับสนุนตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันด้วยครับในส่วนมิติที่3คือการช่วยเหลือประชาชนในมิตินี้ก็ให้ทุกหน่วยงานยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายโดยให้ศูนย์ดำรงธรรมนี่แหละเป็นกลไกหลักๆในการรับเรื่องร้องเรียนและติดตามการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งให้ยกระดับการให้บริการของสถานีตำรวจทุกแห่งเพิ่มประสิทธิภาพการรับแจ้งเหตุการจัดกำลังสายตรวจเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและนอกจากนี้ให้บูรณาการการทำงานร่วมกันก็เพื่อเร่งรัดการคลี่คลายคดีที่มีความซับซ้อนและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งได้ย้ำกันอีกว่าจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุนของประเทศไทยแล้วครับดังนั้นแล้วจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องร่วมกันยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการทบทวนโครงการแลนด์บริดจ์กันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าทบทวนแลนด์บริดจ์ปรับแผนเร่งลงทุนโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดความสมบูรณ์เชื่อมประเทศไทยสู่ฮับโลจิสติกส์ของอาเซียนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้ทบทวนแนวทางการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ควบคู่ไปกับการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีทันใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติมเต็มจุดเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดความสมบูรณ์ครับทั้งระบบรางและระบบถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งการค้าและการลงทุนของประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นครับประเทศไทยเองก็มีข้อได้เปรียบจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคหากสามารถเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดช่วงอยู่ตอนนี้ก็จะช่วยให้การขนส่งสินค้ามันรวดเร็วขึ้นลดต้นทุนโลจิสติกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคตและก็ดึงดูดการลงทุนได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องรอโครงการขนาดใหญ่แล้วเสร็จแล้วครับโดยสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเส้นทางเดินเรือโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ยิ่งตอกย้ำตอกย้ำและตอกย้ำความสำคัญของโครงการนี่แหละครับโดยเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการมีเครือข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อทั้งถนนทางรางทางทะเลและทางอากาศครับก็เพื่อสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวหนึ่งในแนวทางสำคัญที่รัฐบาลผลักดันนั่นก็คือการเติมเต็มหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า missing links ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ซึ่งเชื่อมจีนสปป.ลาวประเทศไทยมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์เข้าด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นในการหารือของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการที่ผ่านมานั้นถือว่าความตั้งใจของรัฐบาลที่จะเร่งผลักดันการเชื่อมโยงทางรถไฟจากอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายไปยังเมืองนาเตยของสปป.ลาว และต่อเนื่องถึงเมืองโมฮันของประเทศจีนเพื่อให้โครงข่ายรถไฟของภูมิภาคเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและเสริมศักยภาพการค้าระหว่างประเทศนั่นเองครับและสำหรับ

่างเป็นรูปธรรมการเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดช่วงกันอยู่จะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์เพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงของภูมิภาคควบคู่ไปกับการศึกษาการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามกันที่เรื่องของงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยโดยผนึก5กระทรวงยกระดับทุนมนุษย์พัฒนาการศึกษาปลดหนี้อัพสกิลคนไทยทุกช่วงวัยแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อว่าไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ได้มุ่งเน้นในการลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุดคือคนไทยนี่แหละครับนั่นก็คือลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์คือคนไทยแล้วพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกช่วงวัยได้เข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะแบบอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจกันด้วยซึ่งก็เป็นการผนึกกำลังของ5กระทรวงใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มีการนำเสนอแผนปฏิบัติการ Lifelong Supportเพื่อการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิตพร้อมทั้งมีการแถลงผลงานรอบ90วันของทั้ง5กระทรวงนี้ด้วยซึ่งก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนแล้วครับทั้งในเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายและก็เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านนโยบายที่ชื่อว่า TCAS 69เท่าเทียมการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้สำหรับเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานการพักชำระหนี้และลดหนี้ให้แก่เกษตรกรการยกระดับสิทธิสวัสดิการผู้ประกันตนและกลุ่มเปราะบางการเข้าถึงบริการสาธารณสุขดิจิทัลและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งหลายทั้งมวลทั้งหมดนี้พี่น้องประชาชนนี่แหละครับคือเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลในการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วครับก็เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเข้มแข็งมีรายได้และพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นเศรษฐกิจใหม่ในระดับสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลังนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบกลาง843ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้เพิ่มวงเงินโครงการคลองระบายน้ำคลองตุงแก้น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน843,260,000บาทให้แก่กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอ้าอนุมัติไป843ล้านกว่าบาทเพื่ออะไรทำไมเพราะว่าอย่างนี้ครับก็ให้กรมชลประทานนี่แหละครับเอาไปดำเนินในโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี2568ก็เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและก็เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพครับพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำท่วมขังกันด้วยตลอดจน
็นการเตรียมความพร้อมรอ

รองรับภัยอันเกิดจากน้ำในอนาคตครับแล้วโครงการนี้จะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสรวมทั้งสิ้น67รายการด้วยกันและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับงานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว4กิโลเมตรด้วยกันครับและยังมีโครงการคลองระบายน้ำคลองตงตำบลพระตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจาก315ล้านบาทก็เป็น359ล้าน5แสน20,000บาทครับหรือเพิ่มขึ้น44ล้าน5แสน20,000บาทนั่นเองครับพร้อมทั้งให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากปีงบประมาณพุทธศักราช2563ถึง2568เป็นปีพุทธศักราช2563ถึง2570ครับทีนี้เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ตำบลพระตงและพื้นที่ใกล้เคียงกันด้วยซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจำเรียกว่าท่วมซ้ำท่วมซากท่วมซ้ำท่วมซ้อนอยู่อย่างนั้นแหละครับถือว่าเป็นการช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและก็เป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยทางรัฐบาลเองเขาก็รับฟังทุกเสียงของประชาชนในการอุทธรณ์เข้ามาพร้อมทั้งได้ย้ำว่าจะไม่ปล่อยผู้เดือดร้อนจริงๆตกหล่นจากระบบครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายวันที่22กรกฎาคม2569รัฐบาลได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงๆคนจนจริงๆคนเดือดร้อนจริงๆคนลำบากจริงๆเท่านั้นให้ได้รับสิทธิ์ตรงเป้าหมายนำงบประมาณช่วยเหลือถึงผู้เดือดร้อนมากที่สุดหลังข้อมูลไม่ได้ปรับปรุงมากว่า 4-5 ปีกันแล้วก็ส่งผลให้สามารถนำผู้ตกสำรวจและผู้มีความเดือดร้อนจริงๆเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นกว่า 2,300,000 คนแล้วครับโดยมีการรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากข้อร้องเรียนกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ซึ่งได้มีการเร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกไปครับพร้อมทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องการขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากพี่น้องประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบนั่นเองแหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังเขาก็อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มันสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นอย่างเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกับทางกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมกันต่อไปแล้วในขณะเดียวกันทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจรหรือภาษาปากีที่เขาเรียกกันว่า One Stop Service นั่นแหละครับณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์กันได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีกันไปพร้อมทั้งจะดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดไม่เอาไว้ละครับและนอกจากนี้รัฐบาลทบทวนระบบสวัสดิการแห่งรัฐก็มุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดและก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนั่นเองแหละครับผ่านการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลอย่างรอบคอบพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบได้ชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการอุทธรณ์นี่แหละครับก็เพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างเป็นธรรมและนำไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์และกลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
ปี2569เปิดซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาคนทั่วโลกเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็จะเป็นการนำเสนอเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ไทยผ่านผืนผ้าและอาหารที่สะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์รวมถึงผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถที่ผ่านการคัดสรรมาจาก26ชุมชนครอบคลุม21จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคเลยครับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านชาวช่องคนไทยเรานี่แหละครับบรรจงถักทอกันอย่างประณีตละเอียดละออเลยทีเดียวเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยแล้วภายในงานนี้นะครับผู้เข้าร่วมประชุมยังจะได้สัมผัสรสชาติแห่งความเป็นไทยผ่านอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบ GI ที่รังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษกันเลยทีเดียวครับเป็นการสะท้อนภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกกันไปเลยเรียกว่าประทับใจจดจำตราตรึงตราตรึงประทับจิตไปชั่วนานกาลนานเลยทีเดียวล่ะครับพี่น้องเอ้ามาเรามาปิดท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ก็ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายของผมไปร่วมกิจกรรมที่ชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการมีชีวิตตลาดชุมชนสตรีทอาร์ตซึ่งสะท้อนคุณค่าและวิถีชีวิตริมสายน้ำของประเทศไทยของคนไทยเรานี่แหละครับควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองและกลุ่มเปราะบางเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและก็สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลากันอีกแล้วแหละครับเอ้าลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:56 นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการกับข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดราชการนะคะวันนี้มาทักทายคุณผู้ฟังทางเพจของข่าวยามเช้ากันหน่อยค่ะไลฟ์สดในขณะนี้นะคะส่งหัวใจมารัวเลยคุณแอลคุณนพพรนะคะสวัสดีข่าวยามเช้าคุณสมรนะคะบอกว่าติดตามทุกวันเลยอยู่ที่ชุมพรค่ะคุณสมจิตคุณสมเหมือนนะคะแล้วก็คุณวันชัยเครื่องส่งหนึ่งนะคะสวทรับฟังอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีพันกิโลนะคะรับฟังด้วยและต้องขอบคุณทางทีมช่างของ เครื่องส่งรังสิตด้วยนะคะที่รับสัญญาณพี่เมฆนะคะมีหลายท่านค่ะคุณเพ็ญพิชานะคะข้าวหอมคุณบุญชัยคุณคมสันคุณผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะคุณเฉลิมสุขฟังอยู่ทางบ้านโบสถ์ด้วยนะคะคุณชัยนาคุณสุนทรคุณสิริมาพระรุ่งด้วยค่ะโอ้มีอีกหลายท่านนะคะขออนุญาตค่ะเพราะว่าเวลาไม่ทันแล้วค่ะไปกันที่ข่าวสุดท้ายค่ะคุณแอลค่ะ
1: ค่ะมาบอกกันหน่อยรู้หรือไม่ว่ากุข่าวปลอมสร้างเรื่องเท็จเนี่ยจนทำให้ประชาชนตื่นตกใจมีความผิดตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่384ผู้ใดแถลงบอกเล่าความเท็จหรือว่าเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จจนเป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความตื่นตกใจมีความผิดตามกฎหมายโทษทางกฎหมายก็คือจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฉะนั้นก่อนแชร์เนี่ยตรวจสอบให้แน่ใจนะว่าข้อมูลของคุณนั้นนะคะเป็นแหล่งข่าวหรือว่าหน่วยงานอย่างเป็นทางการหรือเปล่าอ่านเนื้อหาให้ครบก่อนแชร์ด้วยเช่นกันไม่ส่งต่อข่าวที่ยังไม่สามารถยืนยันได้เรามาช่วยกันหยุดข่าวปลอมคิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์อันนี้ถูกต้องที่สุดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าข่าวเข้มข้นมากเลยนะคะของคุณปูบุญมาสีมาตีท้องร้องข่าวนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดแล้วก็ในช่วงเวลานี้แหละค่ะไปจนถึง7 โมงตรงตอนนี้ผู้ประกาศข่าวของเรานะคะมาเตรียมสแตนบายที่จะอ่านข่าวให้เราฟังแล้วค่ะ
1: ผู้ประกาศข่าวชื่อเหมือนคุณนะ
0: กบแต่ว่ากบอรัญญานะคะสวยแตกต่างกันไปนะคะพร้อมกับคุณพี่
1: พฤฒ
0: นะคะมาด้วยสวยหล่อนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับวันนี้กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: ค่ะเชนันแก้วกล่ำต้องลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30 กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นหน่วยงานด้านความมั่นคงปรับแผนรักษาความปลอดภัยชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไพบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมา
1: ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านหากอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซทัพนักกีฬาเทควันโดไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากศึกเทควันโดชุนชอนโคเรียโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติการเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบประชาชนที่อาจตกหล่นจากสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปรับวิธีการทำงานเป็นเชิงรุกเปลี่ยนจากการรอรับประชาชนที่เดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นการลงพื้นที่เข้าหาและอำนวยความสะดวกให้ถึงชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางทั้งนี้แนวทางดังกล่าว